0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนช่วงนี้ก็จะมีถ่ายทอดไปยังสถานีวิทยุต่างๆของสมททั่วทั้งประเทศเราไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
3: ประดุลสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณภูเบศท่านผู้ฟังที่รับทุกท่าน
2: ครับสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์พูดถึงปัญหาความขัดแย้งในเมียนมาที่มีรากเหง้ามาตั้งแต่ยุคอาณานิคมอังกฤษทิ้งบอมมาไว้เป็นปัญหามาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็การไม่ยอมรับผู้นำเมียนมาในระดับภูมิภาคก็กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำลายเอกภาพของอาเซียนให้สั่นคลอนอยู่นะครับวันนี้ก็มาคุยกันต่อนะครับอาจารย์ครับ
1: อาจารย์คะเราพูดนี้ได้ไหมพม่านี่เป็นหอกข้างแคร่ไหมในของอาเซียนพูดได้ไหมหรือพูดไม่ได้
3: ไม่ได้เขาไม่ได้เป็นปัญหาของใคร
1: เขาเป็นปัญหาของตัวเขาเอง
3: ใช่ครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ความคือวิธีการมองมันอยู่ที่วิธีการมองนะครับเวลาเรามองคำว่าประชาธิปไตยเราก็จะต้องมองไปที่ต้นแบบใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
3: ว่าประชาธิปไตยเขาทำยังไงต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่โดนัลด์ทรัมป์จะแจกเงินคนละ 5,000 ตอน
2: 5,000 ดอลลาร์นะ
1: 5,000 ดอลลาร์แต่ว่าถ้ามีข้อแม้นะถ้าพรรคของเขาชนะการเลือกตั้งเขาก็จะแจกเงินค
3: ่
1: ะ
3: แล้วถ้าให้โดนัลด์ทรัมป์ออกมาแก้ต่างเขาก็จะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ชื่อเสียงมันเป็นนโยบาย
1: นะพูดได้ค่ะแล้วแต่จะพูดนะคะอาจารย์ค่ะ
3: ก็พระเอกพูดอะไรก็ถูกต้อง
1: ค่ะ
3: เมื่อคุณกำหนดบทบาทให้คุณเป็นพระเอกในทุกเรื่องอะไรก็ถูกต้องหมดแม้กระทั่งยิงปืนฆ่าคนก็ฆ่าเพื่อมนุษยธรรมมันมีได้หรือเปล่าการสังหารคนอื่นแล้วบอกว่าเพื่อมนุษยธรรมไม่มีหรอกครับมันก็คือบริบทเดียวกันก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าไปถล่มที่ฉนวนกาซาถล่มระบงระเบิดใส่เขาถล่มอิรักถล่มอัฟกานิสถานถ่ายทอดสังหารบินไล่เล่นอะไรพวกมันคือพระเอกทั้งนั้นเลยใช่ไหมล่ะ
2: ครับ
1: แล้วก็ยังไปบุกจับกลุ่มตัวประธานาธิบดีเวเนซุเอลาอะไรเนี่ยนะคะ
3: เพื่อพระเอกให้มันแต่ก็ลองให้อเมริกาไม่มีนิวเคลียร์จะฆ่าหรือเปล่าทุกวันนี้คือพอตัวเองมีแล้วเนี่ยมันก็คือถูกต้องหมดแต่ห้ามคนอื่นมีนะห้ามคนอื่นมีแล้วก็ขู่ไปเรื่อยขู่ไปเรื่อยเดี๋ยวใครทำอะไรเนี่ยฉันทำอย่างนั้นฉันทำอย่างนี้นะครับเปลี่ยนอันนั้นเปลี่ยนชื่อนั้นแล้วก็แล้วอะไรพวกนี้สารพัดแต่ถ้าคนอื่นทำเนี่ยล้วนแล้วแต่ผิดนั่นแหละครับเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า double standard
1: ค
3: ่
1: ะสองมาตรฐาน
3: สองมาตรฐานจริงเมื่อมันมีสองมาตรฐานแล้วมันน่าจะมี multiple standard
1: โอ้ยิ่งหนักก็ไปอีก multiple standard
3: ใช่นั่นนะครับยิ่งถ้ามี multiple standard ขึ้นมาโอ้สุดๆเลยทุกอย่างมันขับเคลื่อนด้วยกันขับเคลื่อนด้วยการเมืองและการเมืองทำไมคนถึงอยากเป็นใหญ่เพราะว่าการที่คุณได้นั่งอยู่บนยอดพีระมิดมันทำให้คุณเหนือคนอื่นใช่ไหมฮะแล้วก็ได้มา

0: สามารถกำหนดกติกาได้มากกว่าแต่ว่าบนพื้นฐานที่ว่ามาตรฐานนั้นใครเป็นคนสร้าง
1: ค่ะ
0: มาตรฐานนั้นใครเป็นคนสร้างเห็นรูปเห็นรูปภาพดูแต่เท่ไง
1: เห็นกับผอมไปเยอะเลยอาจารย
0: ์ซึ่งผมว่าเขาหุ่นดีนะ
1: อ๋อเหรอคะผอมลง
2: หุ่นดีขึ้น
0: ใช่ดูดีขึ้นเลยแหละถ้ามาคือถ้าใครเคยเห็นดูแต่เท่ซึ่งมากเขาจะตัวเข้มมากผิวเขาเนี่ยจะเข้มแล้วก็ดุดันอยู่ตลอดเวลา
1: ค
0: ่
1: ะแต่ตอนนี้หล่อขึ้นเลยค
0: ่
1: ะ
0: ผิวพองเลยนะครับผมว่าดีน้อยแต่ว่าเนื้อหาของข่าวเนี่ยต้องถือว่าสุดยอดเลยนะ
1: ค่ะ
0: ที่ผมบอกว่าสุดยอดเนี่ยก็คือว่าการสู้คดีที่มันโปร่งใสนะครับคุณพอมันโปร่งใสมันต้องเปิดนั้นมันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยมหาอำนาจจริงๆมันก็คือเป็นเกมของมหาอำนาจนะครับเพราะว่าการจับกลุ่มตัวดูแต่เต้นมันเป็นการสมคบคิดครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับแล้วก็ไอ้คนที่สมคบคิดกับเขาเนี่ยก็ได้ประโยชน์ไม่มีใครหรอกครับคนที่ได้ประโยชน์จากการจับดูแต่เต้ตอนนี้มันก็คือมาซาจูเนียบางเนี่ยได้ประโยชน์เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าบางเนี่ยเขารู้ตัวนะคือถ้าไม่มีฐานคะแนนของดูแต่เต้นบางไม่มีโอกาสเป็นประธานาธิบดี
1: ใช่ค่ะเหมือนกับเขาทรยศเลยนะอาจารย
0: ์แค่นั้นแหละครับการเมืองมันก็เป็นเย่างนั้นเพราะว่าประสบการณ์เวลาเขามองย้อนหลังบางเนี่ยเขากลัวว่าเขาจะมีชะตาชีวิตไม่ต่างอะไรกับเอสตาดา
1: จำได้เอสตาดา
0: ใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าเอสตาดาเนี่ยเขาก็ถูกแทงข้างหลังเพราะว่าเขาไว้ใจก็เลียอาโดโยเขาไว้ใจพอเขาไว้ใจเสร็จปุ๊บอยู่มาได้3ปีเขาก็ถูกแทงข้างหลังเรื่องคอร์รัปชันไปเซ็นนั่นเซ็นนี่จริงๆก็ไปเซ็นด้วยกันไปรับด้วยกันนี่แหละนะครับแต่ว่าเอสซาด้าเนี่ยกับมีไรเซ็นก็เรียอาโรโยไม่ได้เซ็นก็เอามาเล่นกันนะครับเอสซาด้าก็หลุดไปก็เรียอาโรโยเป็นรองประธานาธิบดีก็รักษาการมา3ปีรักษาการมา3ปีแล้วก็พอถึงช่วงเลือกตั้งก็ลงเลือกตั้งได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: สาเหตุที่มันเป็นเรื่องนั้นก็เพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีได้วาระเดียวนะครับเป็นวาระเดียว6ปีก็จบไม่สามารถเป็นประธานาธิบดีได้อีกยกเว้นคุณจะมาเป็นรองประธานาธิบดีไม่มีข้อห้ามกลับไปเป็นส.ส.กลับไปเป็นส.ว.ก็ไม่มีข้อห้ามห้ามอย่างเดียวครับคือห้ามเป็นประธานาธิบดีเพราะว่าคุณเป็นแล้วสาเหตุที่กำหนดเรื่องนั้นก็เพราะว่ารังเกียจเดียดฉันมาร์กัสประเด็นนั้นมาร์กัสเพราะว่ามาร์กัสเนี่ยเป็นคนที่เผด็จการเผด็จการแล้วก็ใช้กฎเหล็กไปทำลายคนอื่นไปทำลายคนอื่นนั่นแหละต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปอยู่อเมริกาไปอยู่ที่ฮาวายนี่หมอชุดก็จนตายที่ฮาวายแล้วมันตลกตรงที่ว่าคนที่เอากระดูกของมาซอสกลับมาไว้ที่ฟิลิปปินส์ก็คือดูแตเต้นะครับเพราะว่าพ่อของดูแตเต้กับมาซอสเนี่ยเป็นเรื่องมาซอสเป็นเพื่อนกันพอเป็นเพื่อนกันทีนี้พอดูแตเต้ครบมาละ6ปีก็เป็นไม่ได้อีกจริงๆโดยจะเทศเขาเคยพูดนะว่าจริงๆเขาลงเป็นรองประธานาธิบดีก็ได้นะโดยนิตินัยแต่ว่าถึงเขาเป็นรองประธานาธิบดีโดยพฤตินัยเขาก็คือประธานาธิบดีอยู่ดีใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันน่าเกลียดเกินไป
2: จงแจ้งเกิน
0: มันน่าเกลียดเกินไปก็คือมันสะท้อนให้เห็นว่าคุณจะหายอ่ะเขาก็เลยต้อง ให้ลูกสาวคนโตซาร่าซึ่งมาจากนายกเทศมนตรีเมืองสามเมืองก็คือซาร่านี่ก็คือไปต่อตำแหน่งจากดูตาเต้นั่นแหละก็ลองได้ดูนะดูตาเต้มาเป็นประธานาธิบดี6ปีซาร่าก็เป็นแทนตำแหน่งพ่อที่เมืองสามเมืองตอนนี้ได้เอาแล้วพอดูตาเต้ก็มาละซาร่าก็มาสมัครเป็นรองประธานาธิบดีก่อนเพราะว่ามองในแง่ของไวยาวุฒิเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นะมันก็วางกันก็วางกันก็คือว่าเอามาร์กัสจูเนียร์หรือบองเนี่ยมาลงเป็นประธานาธิบดีก็ได้คะแนนก็ได้จากฐานคะแนนของดูเตเต้นะแล้วที่มันชี้วัดว่าใครเจ๋งกว่าใครก็คือซาร่าลงสมัครเป็นรองประธานาธิบดีต้องเข้าใจร่วมกันก่อนนะครับเพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยรองประธานาธิบดีกับประธานาธิบดีนี่คือต่างคนต่างสมัครต่างคนต่างมาไม่ได้แท็กทีมกันมานะครับก็คือมันจะไม่เหมือนประเทศอื่นอย่างอเมริกาเนี่ยก็คือคนนี้สมัครเป็นประธานาธิบดีโดยให้คนนี้มาเป็นรองก็คือไปด้วยกันนะครับแต่ถ้าเป็นฟิลิปปินส์เนี่ยคือต่างคนต่างมาสาเหตุที่ต่างคนต่างมาก็เพราะว่านั่นแหละครับก็คือรังเกียจเผด็จการมากไม่อยากจะซ้ำรอยเผด็จการเหมือนกับที่เฟอร์ดินานด์มาร์กอสเขาทำมานะฮะก็ได้ทำอย่างนั้นแล้วก็การกำหนดเทอมเดียวนะครับก็เพราะว่ารังเกียจเผด็จการไม่อยากให้คนคนเดียวนี้อยู่ในอำนาจอย่างยาวนานก็เลยต้องทำแบบนั้นก็ทำอย่างนั้นนะเอาไปเอามาก็นานวันเข้าก็ลืมนะฮะนานวันเข้าก็ลืมว่าเอ้าลืมไปว่าบางก็คือลูกของมาก่อนก็ไปเรียกเขาแต่ที่เรียกเนี่ยเพราะอะไรมันก็คือฐานคะแนนฐานคะแนนของดูแต่เตแล้วอยู่มาวันหนึ่งบางก็คิดว่าชะตาของตัวเองเนี่ยสักวันหนึ่งมันอาจจะเป็นเหมือนเอสระนะครับทำไมต้องเป็นเหมือนเอสระนั่นแหละครับก็คือว่าถูกแทงข้างหลังจนต้องหลุดจากตำแหน่งอำนาจราชนาแล้วอย่าลืมนะครับเงื่อนไขการเป็นได้ครั้งเดียวมันทำให้มันไม่ต้องคิดต่อแล้วว่ามันจะมี6ปีอีกต่อไปเพราะว่าฉันเป็น6ปีแค่นั้นฉันก็จบบองก็เลยบอกว่าฉันอยากจะอยู่ครบ6ปีแล้ววิธีที่ฉันจะอยู่ครบ6ปีก็คือต้องกำจัดคนที่จะไม่ให้ฉันอยู่ครบ6ปี
1: ต้องกำจัดคนที่จะมาแทงข้างหลังฉันได
0: ้ก็นั่นแหละครับก็ลองนึกดูนะก็ในวันที่ดูตาเต้ถูกจับเพื่อคือนัดหมายกันเพราะว่าเขามีหมายจับอินเตอร์โพลอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ไหมครับก
1: ็
0: ถูกฟ้องไว้อยู่แล้วแต่ที่ไม่ถูกจับก็เพราะว่ามันไม่มีใครที่ไปละเมิดอำนาจอธิปไตยได้นะครับแต่นี่เพราะว่าบองนัดเตะอันเขาลงสนามบินมานิลาเนี่ยจับได้เลยนั่นแหละเขาเรียกว่าสมรู้ร่วมคิดเพื่อแล้วคนที่มาจับก็ไม่ใช่อื่นไกลฮะก็อินเตอร์โพลที่นัดหมายมาจากอเมริกา
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ทุกวันนี้บองก็เลยต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์
1: เราจะพักกันสักครู่นะ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีดิฉันวีรวรรณวรวุฒิแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณมากๆนะคะอาจารย์คะละครในวันเรื่องจริงนี่แหละนะแต่มันเหมือนนิยายเนี่ยแม่มันอะไรนะเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหมันอะไรแทงกันข้างหลังนะการเมืองในฟิลิปปินส์ก็สกปรกนะอาจารย์นะค่ะ
0: สกปรกเลยฮะ
1: ท่าน
0: ตอนนี้เกมการเมืองก็คือประธานาธิบดีจะ impeachment รองประธานาธิบดี
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็รู้ว่าคะแนนในรัฐสภาของตัวเองไม่พ
1: ออย่าง
0: สวเนี่ยยังมีตำแหน่งที่น้อยกว่าฝ่ายของสาราอยู่แล้วก็ไปหาเรื่องสวของสาราไม่ฮะจำเหตุการณ์ที่ยิงได้คืออยู่ในอาคารรัฐสภาเพราะว่ามีไอ้ฝ่ายบังบังเนี่ยส่งลูกสมุนตัวเองจะไปจับอดีตผู้บัญชาการตำรวจซึ่งเป็นลูกน้องของดูเตเต้แล้วก็เป็นสวนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วนัดกันแล้วยิงกันตำตำตำตำตำอยู่ในอาคารนะแล้วก็ไปตั้งข้อหาเขาเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันก็จะทำให้เสียงของตัวเองฝ่ายสนับสนุนตัวเองเนี่ยได้เปลี่ยนมันก็จะทำให้การขับซาร่าออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีมันทำได้เพราะตัวเองมีเสียงมากกว่า คือมันสุดๆจริงๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรามองในแง่ของมันก็คือการเรียนในบ้านเขานะเออคนนี้นะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยวิถีของฟิลิปปินส์ตอนนี้ก็คือว่าคนเป็นประธานาธิบดีต้องการรักษาอำนาจของตัวเองให้อยู่ครบนะฮะไม่อยากให้ใครมาบั่นทำลายอำนาจของตัวเองแล้วก็เพื่อรับใช้อำนาจของตัวเองนั้นก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำให้ตัวเองได้เสียงหนึ่งในนั้นรวมไปถึงว่ายอมมหาอำนาจเพื่อที่จะให้มหาอำนาจนั้นเข้ามาเคลื่อนตัวเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมหาอำนาจในที่นี้ก็ไม่ใช่จีนนะ
1: ไม่ใช่จีนคือสหรัฐอเมริกา
0: คือสหรัฐครับก็เพราะว่าสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นนะครับคือความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์เนี่ยมันมีมาอย่างยาวนานนะครับมีมาอย่างนั้นยาวนานก็ลองนึกดูว่าฟิลิปปินส์เนี่ยสมัยเป็นอาณานิคมอยู่ภายใต้สเปนนี่333ปีนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อยู่ภายใต้สเปนเนี่ยก็ซึ่งชื่อประเทศว่าฟิลิปปินส์เพราะว่ากษัตริย์ฟิลิปของสเปนคือกษัตริย์ในยุคเดียร์ลันก็เลยตั้งชื่อไอ้เกาะทั้งหลายที่อยู่ภายใต้สเปนว่าฟิลิปปินส
1: ์
0: จนเข้าสู่วันนี้ฟิลิปปินส์เนี่ยก็ไม่มีภาษาแม่ของตัวเองนะครับไม่เคยมีภาษาแม่แต่มีภาษาของชาติพันธุ์ที่เต็มไปหมดนะ600กว่าภาษาปรากฏว่าในวันที่สเปนยกตนขึ้นบกก็ยึดเอามานิลานั่นแหละ แล้วมานิลาเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของชาวตากาล็อกนะแล้วคำว่ามานิลาเนี่ยก็เป็นภาษาตากาล็อกสเปนก็เลยคิดว่าอ๋อคนอยู่เกาะอาณาบริเวณเนี่ยก็คือตากาล็อกเราก็เลยเข้าใจว่าฟิลิปปินส์คือภาษาตากาล็อกมาจากไหนแค่ไหนจริงไหมครับ
1: ใช่ค่ะใช่ก็ภาษาตากาล็อกค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆภาษาตากาล็อกเนี่ยมันเป็นภาษาสัญลักษณ์นะฮะแล้วก็เป็นชาติพันธุ์หนึ่งที่อยู่ตรงมะนิลานั่นแหละแล้วก็สเปนก็ตั้งมะนิลาเป็นเมืองหลวงนะฮะก็เลยคิดว่าอ้าวต่อไปนี้ทุกคนต้องพูดภาษาตากาล็อกแต่ว่ามันก็พยายามจะผลิตวัฒนธรรมของตัวเองนะฮะเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสให้ว่ากันแต่ว
1: ่
0: าเอาเป็นว่าอยู่ภายใต้สเปนมา333ปีนะครับจนถึงปี1898สเปนกับอเมริกาสงครามกัน
1: ค่ะ
0: นะฮะสู้รบกันนั่นแหละก็แย่งชิงเอาหมู่เกาะนี่นะครับตั้งแต่ลาตินอเมริกาอเมริกากลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งคิวบาทั้งอะไรพวกนี้ก็แย่งกันนะครับแล้วก็พออเมริกาชนะแต่ก็ชนะโดยที่ต้องจ่ายตังค์เพื่อจะได้ไม่ต้องรบกันต่อยาวนานครับตอน1898นั่นน่ะฟิลิปปินส์ก็เลยอยู่ใต้อเมริกาแต่ไม่ใช่ในฐานะที่เป็นประเทศอาณานิคมนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะอเมริกาเป็นประเทศที่เกิดใหม่นะฮะไม่ใช่คิงดอมไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชย์นะครับอเมริกาเนี่ยก็คือรีพับลิกคือประเทศที่เกิดใหม่ ถ้าจะใช้ภาษาทั่วไปก็คือสาขาระดับนั่นแหละแต่อเมริกาก็เรียกไม่อยากจะใช้คำนี้เพราะว่าถ้าใช้คำว่าดีพับบิกส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นเหมือนสหภาพโซเวียตอะไรพวกนี้นะครับฉันไม่เอาก็เลยเป็นยูไนเต็ดสเตทนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่มันก็คือประเทศที่เกิดใหม่ไม่ใช่เจ้าอาณาจักรแล้วก็มีการตั้งฟิลิปปินส์ก็เลยกลายเป็นประเทศนะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการตั้งก่อนคนอื่นเขาเพราะอเมริกาถือว่าเป็นรัฐหนึ่งของตัวเองนะฮะก็นั่นแหละครับพอมันมีเบื้องหลังอะไรเข้ามาเรื่อยๆนั่นแหละคือความผูกพันแล้วก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกาก็ลองนึกดูนะครับ1898จนถึงสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดก็คือ1945
1: ค่ะ
0: แต่หลังจากนั้นไม่ใช่ว่าคุณไม่อยู่ภายใต้ครับคุณก็ยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกาเรื่อยมานะฮะแต่ทีนี้อเมริกาเนี่ยมันก็อยู่ตามยุคตามสมัยการที่เขาจะเป็นประชาธิปไตยอเมริกาก็ต่อสู้กับสหภาพโซเวียตในยุคสงครามเย็นนะครับก็คือแย่งชิงความเป็นใหญ่ในโลกนี้นะฮะก็เป็นหนุนจอมเผด็จการให้มาเป็นประธานาธิบดีก็จะมีใครก็คือเฟอร์ดินานด์นะครับก็คือใครที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเฟอร์ดินานด์มาร์กอสเนี่ยนะฮะกำจัดเรียบเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะมีทั้งกฎหมายมีทั้งกฎอัยการศึกมีทั้งสารพัดนะทั้งอุ้มทั้งอะไรสารพัดเหมือนกันหมดเลยนะครับการเดินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในห่วงของสงครามเย็นก็คือสู้ในเรื่องของรัฐที่ทางการเกิดที่แตกต่างไปแหละนะฮะแต่มีมหาอำนาจแบ็คข้างหลังพอบางมาเป็นประธานาธิบดีวิธีคิดก็ไม่ต่างอะไรคุณพ่อของเขาเพราะเขาก็โตมากับอันนั้นนะครับเขาก็โตมาจากอันนั้นแม่เขาก็เป็นนางงามที่สวยที่สุดแ
1: ข็
0: งแรงที่สุดมีรองเท้าส้นสูงมากที่สุดในโลกแล้วก็ถือว่าเป็นคดีคอร์รัปชันนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลก 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐลองนึกดูนะครับย้อนหลังไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วมันคือเงินที่ก้อนใหญ่มากแต่มันก็อยู่บนพื้นฐานที่ว่าโลกมันเปลี่ยนครับมันไม่มีสหภาพโซเวียตแล้วนะฮะมันก็เลยเปลี่ยนบริบทไปในทางการเมืองอยู่มาวันหนึ่งนะครับด้วยความผูกพันและความสำคัญนี่แหละศัตรูหรือคู่แข่งของอเมริกาไม่ใช่สหภาพโซเวียตแล้วก็คือจีนทุกวันนี้คือจีนโลกที่มันปั่นป่วนอยู่ทุกวันนี้ก็คือดัดแข้งดัดขาจีน
1: ค
0: ือไม่ให้มาแทนที่ตัวเองฉันก็ต้องกำจัดก่อน
1: ก็บล็อกทุกวิถีทางบล็อกจีนทุกวิถีทาง
0: ใช่ครับทุกวิถีทางแต่เชื่อได้ไหมว่าบล็อกไม่อยู่บอกไม่อยู่เพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเกมการเมืองระหว่างประเทศมันมีความละมุนละม่อมกว่ากันมันมีความยืดหยุ่นกว่ากันมันไม่ใช่การตีหัวเข้าบ้านแต่อเมริกาเนี่ยก็คือว่าเป็นลูกน้องฉันก็ต้องทำที่ฉันสั่งทำที่ฉันคิดทำที่ฉันอยากจะให้เป็นนะครับแต่โลกทุกวันนี้มันจะเป็นอย่างนั้นไหมครับอยู่มาวันหนึ่งโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเดี๋ยวแคนาดาฉันก็จะยึดเดี๋ยวกรีนแลนด์ฉันก็จะเอาครับแล้วก็เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่
1: เปลี่ยนชื่อเอาเม็กซิโกเป็นเอาอเมริกันน
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละเอ้ยจริงเราโดนัลด์ลงก็ดีนะ
2: ครับ
0: เรื่องโดนัลด์ลงก็คือว่าให้เปลี่ยนชื่อห้องน้ำ
2: เป็น
0: โดนัลด์ทรัมป
2: ์อุ้ยมันจะไม่ดีนะครับอาจารย์มันเป็นการบูลลี่ชื่อเขา
0: เอ้าแล้วเวลาเขาบูลลี่ก็เด็กเขาคิด
2: ก็เราก็ไม่ทำเหมือนเขาครับ
1: เราเป็นคนดีใช่ไหมแหมคุณทูเบตเป็นคนดีค่ะ
0: คุณทูเบตเจ๋งมากแต่ว่าคนกระซิบข้างหลังใครเหรอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็นั่นแหละครับที่พูดไล่เรียงมาให้ฟังก็คือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะไม่มีวันสงบจะไม่มีวันสงบประมาณหนึ่งการขับเคลื่อนจากการแย่งชิงอำนาจจากข้างในของแต่ละประเทศซึ่งอาเซียนถือว่าเป็นกิจการภายใน
1: อันนี้
0: เพราะอาเซียนถือเป็นกิจการภายใน แม้ว่ากิจการภายในนั้นคุณจะโรยด้วยกีบกุหลาบเพื่อให้ใครมาดุลครับจุดครับแล้วก็มันก็จะมีมหาอำนาจที่มาหนุนคำจุนมันก็เลยทำให้คุณไม่แคร์คนอื่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับอาเซียนอย่างกรณีอย่างกรณีของไอ้ฮุนเซน
1: ค่ะ
0: ฮุนเซนแต่ว่าฮุนเซนเนี่ยมันใช้มหาอำนาจเปลืองเกินไป
1: ค่ะ
0: เปลืองนะครับแล้วเปลืองแบบก็คือว่าพอวันหนึ่งพอรู้ว่าเขาไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองก็หาทางหาคนอื่นมาทดแทนแล้วก็เขี่ยคนเก่าออก
1: ค่ะ
0: แต่อยู่มาวันนึงคนใหม่เนี่ยก็เริ่มที่จะเป็นเหมือนคนเก่
1: า
0: ก็จะหาทางเขี่ยคนใหม่ออกแล้วก็ไปของงอคนเก่ากลับมาแต่ตอนนี้คุณเซนเป็นแบบนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็คือว่าอเมริกานี่คือผู้อุปถัมภ์นะอุปถัมภ์ตั้งแต่นู่นแหละครับไอ้นายวันๆเป็นคนมาอเมริกาเป็นผู้อุปถัมภ์นะจนมาถึงปี2017มันเซ็นก็เขี่ยเขาออกหมดเลย
1: ค่ะ
0: ในระหว่างทางนั้นก็เป็นดึงจีนเข้ามาแทนแล้วจีนก็ให้มันเซ็นแบบไม่ลืมหูลืมตา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะอยู่มาวันหนึ่งก็โสนาหน้านะฮะมันเซ็นก็ช่วยเฉินจี้หลอกเงินคนจีนนะครับก็เป็นแก๊ง 14K 14K มาจากไหนนะมันก็มาจากสีจิ้นผิงตาดมันก็หนีออกมาก็มาหาเซฟโซนก็มาอยู่กับฮุนเซนอยู่มาวันหนึ่งจีนรู้ว่าเอาฮุนเซนทำไมถึงทำอย่างนี้จีนจะต้องเปลี่ยนตัวเล่นแต่ไม่ได้ออกไปจากกัมพูชาครับมันก็เลยทำให้กัมพูชาเนี่ยเป็นสมรภูมิแล้วเรียบร้อยต้องการแย่งชิงการนำของมหาอำนาจเพื่อช่วงชิงความเป็นใหญ่นะครับส่วนฟิลิปปินส์ไม่ต้องช่วงชิงครับในช่วงเวลาเพราะว่าผู้นำเนี่ยยกหัวใจให้โดนัลด์ทรัมป์เลยนะฮะทำยังไงก็ได้มาช่วยฉันจะได้รักษาทะเลจีนใต้ที่จีนอ้างเอาแต่ฝ่ายเดียวแต่ว่าวิธีของจีนก็ไม่ถูกต้องนะที่บอกว่าไอ้3,500,000ตารางกิโลเมตรในเขตทะเลจีนใต้คือของตัวเองมันก็เกินไปไหมนะฮะถ้าพูดอย่างนั้นมันก็เกินไปแล้วก็ไปกดดันคนอื่นต้องยอมรับต้องอะไรแต่อยู่มาวันหนึ่งมันมีนโยบายที่มันจะสร้างผลประโยชน์ให้กับจีนได้มากกว่าทะเลจีนใต้นะครับก็คือนั่นแหละแถบหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางพอเห็นผลประโยชน์ที่มันน่าจะจับต้องได้มากกว่าแล้วก็อิทธิพลของตัวเองน่าจะไปคู่เคียงได้มากกว่าก็จากปัญหาทะเลจีนใต้ที่ไม่คิดจะคุยกับอาเซียนทั้งกลุ่มฉันก็ยอมคุยเพราะฉันอยากจะได้ผลประโยชน์จากอาเซียนทั้งกลุ่มแต่ก็ยังคงรักษาอิทธิพลของตัวเองในอาเซียนบางประเทศไว้ครับนี่แหละมันคือปัญหาเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ทั้งจีนและอเมริกาครับมีบทบาทที่ไม่ต่างกันนะครับในการมองมาที่อาเซียนแต่มันจะต่างกันที่ว่าวิธีการและผลประโยชน์ที่ต่าง
1: ใช่ค่ะ
0: คือมีคันทีเดียว
1: มาต่อกันนะวูวันนี้
2: ติดตามกันต่อ
1: น่าสนใจจริงๆนะคะอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเรามาติดตามต่อในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะ
0: เชิญยินดีครับสวัสดีครับ
2: ลาไปพร้อมกันเลยนะครับติดตามGood Morning ASEANได้ใหม่วันพรุ่งนี้เราสามคนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะ
1: 7:32 น.สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวค่ะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะคะวันนี้เราพบกันในวันเสาร์ที่19 กันยายน 2569ค่ะอยู่กับเรา2คนคุณพิชชนิดนามเจริญและดิฉันแอนพจนาถธนากุลนะคะมาพร้อมกันกับหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยค่ะวันนี้รับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ Mcord News FM 100.5 ฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์2ฉบับคือที่ข่าวสดและ Daily News ค่ะด้านบนของหนังสือนะคะก็มีภาพค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะสองล้นเกล้าเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในหลวงพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังด้าน48ทูตานุทูตหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศร่วมถวายความเคารพหน้าพระโกศพระศพร่วมพระราชพิธีสัตมวานครบ100วันขณะที่สำนักพระราชวังแจ้งปรับเวลาเปิดเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระพันปีพระศพพระองค์พาพร้อมเน้นย้ำการแต่งกายชุดสุภาพไวยทุกค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะในหลวงพระราชินีเสด็จสัตมวาน100วันพระองค์พาคณะทูตานุทูตร่วมพระราชพิธีร่วมราชพิธีนายกครม.ทำบุญอุทิศทั่วไทยน้อมจัดพร้อมเพรียงในหลวงพระราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังคณะเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่ต่างประเทศผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเฝ้ารับเสด็จขณะที่นายกรัฐมนตรีและภริยานำคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลพร้อมร่วมตักบาตรพระสงฆ์47รูปโสพลมงคลนำสสและสบและข้าราชการร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลผู้ว่าทั่วประเทศนำภาครัฐและประชาชนเข้าร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
2: ค่ะในส่วนของทางฝั่งการเมืองนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็มีความเคลื่อนไหวจากทางพรรคฝ่ายค้านค่ะโดยนายรังสิมันต์โรมนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงรวบรวมข้อเท็จจริงมีรายละเอียดและหลายเรื่องมากแต่ต้องให้นิ่งค่ะอยู่ระหว่างสรุปว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือว่าจะอภิปรายทั้งคณะก่อนที่พูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านค่ะในส่วนของพรรคกล้าทำคงอาจต้องพูดคุยกันว่าพรรคจะมีจุดยืนอย่างไรเพราะว่าในการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณที่ผ่านมานะคะพรรคกล้าทำมีแนวทางพิเศษแตกต่างกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นค่ะขณะที่ทางฝั่งพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องพูดคุยกันแน่นอนค่ะส่วนพรรคเล็กอื่นๆจะพิจารณาอีกครั้งค่ะอาจจะมีชุดทำงานชุดเล็กทำให้การเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้ยังฝากถึงนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาด้วยนะคะว่าฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจกันมาหลายครั้งแล้วไม่มีเหตุผลต้องเตะตัดขาหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าอาจจะมีการเตะตัดขาฝ่ายค้านนะคะก็หวังว่าประธานสภาจะทำหน้าที่เป็นกลางหรือไม่ต้องออกมาปกป้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกหรือแกนนำรัฐบาลค่ะเพราะว่าฝ่ายค้านมีประสบการณ์อยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะก็มากันที่หน้าของหนังสือพิมพ์นะคะ
2: ของค่ะไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวของการเมืองอย่างนี้ค่ะลากภูมิใจไทยโยงหัวอนุทินโบยปมจากการเมืองโรมบี้ผู้กองจุดยืนซักฟอกก่อนแฉพิรุธซื้อคลังน้ำมันพันสปอนเซอร์ภูมิใจไทยค่ะอนุทินหวดหัวสวจุดเริ่มต้นมาจากการเมืองเมื่อ2ปีก่อนท่องคาถาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลลั่นมติกกต.ทุกองค์กรต้องยึดตามเสียงข้างมากค่ะ
1: ค่ะส่วนเรื่องของนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ต้องออกมาชี้แจงอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของฝ่ายค้านนะคะแล้วก็การที่จะมีพรรคเพิ่มเติมมาร่วมรัฐบาลหรือไม่รวมไปถึงวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นหัวสวด้วยนายกรัฐมนตรีค่ะก็ระบุนะคะว่ายืนยันเหมือนเดิมในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวสวไม่มีข้อมูลที่จะทำให้ความเห็นอะไรได้เมื่อถามว่ามองอย่างไรที่มีเสียงข้างมากโดนวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าเสียงข้างน้อยก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลค่ะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ได้มองอะไรเลยหลักประชาธิปไตยเข้าถืออะไรการวินิจฉัยในคดีความขององค์กรอิสระก็มีให้เห็นทั้งคะแนนเอกฉันท์คะแนนเสียงข้างมากคะแนนที่ก้ำกึ่งหรือแม้แต่ประธานก็ต้องลงความเห็นทั้ง2ครั้งที่สำคัญนะคะในทุกรูปแบบก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีเขียนเอาไว้หรือไม่ว่าเสียงข้างน้อยต้องชนะถ้าไม่มีก็แสดงว่าเสียงข้างมากในการวินิจฉัยอย่างไรก็จะต้องเป็นไปตามนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ยังมีการระบุนะคะกรณีที่คนเคยที่จะให้กรณีที่คนเคยให้ปักคำกกต.แล้วกลับคำให้การจนทำให้มองว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นไปในทางลบจะเอาผิดยังไงนายกรัฐมนตรีบอกก็ไม่ได้มีผลลบอะไรกับพรรคภูมิใจไทยแต่ก็มีคนพยายามลากพรรคภูมิใจไทยเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการหัวสวนายกรัฐมนตรีก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ถือว่าเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยนะคะโรมแฉสารพัดวิชามาสกัดศึกอภิปรายนายกย้ำไม่เกี่ยวหัวสวล้านสุจริตมั่นใจผ่านซักฟอกได้ไอลอขุดข้อมูลพ่อตาธรรมนัสนายกรัฐมนตรีมั่นใจผ่านการซักฟอกยืนยันมีความพร้อมในการชี้แจงไม่เคยมีเจตนาไม่สุจริตในการทำงานหรือเอื้อประโยชน์ให้ใครย้ำคดีหัวสวจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องของการเมืองเชื่อกลับคำให้การไม่เป็นลบภูมิใจไทยย้ำคำเดิมไม่เกี่ยวข้องชี้การวินิจฉัยในคดีความองค์กรอิสระมีทั้งคะแนนเอกฉันท์คะแนนเสียงข้างมากคะแนนก้ำกึ่งหรือแม้แต่ประธานก็ต้องลงความเห็น2ครั้งแต่ที่สำคัญทุกรูปแบบต้องเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากวินิจฉัยอย่างไรต้องเป็นไปตามนั้นด้านพรดอนรับไม่รู้ฝ่ายค้านจ่อซักฟอกตามมาตราไหนเรื่องอะไรบอกครม.ทุกคนพร้อมแจงทุกข้อกล่าวหายันปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาส่วนโรมปูดสารพัดวิชามานดักทางสกัดศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจมาตรา151จี้ประธานสภาวางตัวเป็นกลางรอคุยกล้าทำนอกรอบลั่นไม่จบแค่เวทีในสภามั่นใจข้อมูลเตรียมโรยเกลือต่อยอดขณะที่ไอลอเปิดคำให้การขจรศักดิ์ศรีวิราชพ่อตาธรรมนัสพยานคดีหัวสวเผยรวม30ผู้สมัครส่งเอกราชทำโพยและโยงสุขสมรวยสวนทางประธานกกต.ปัดตกอ้างคำขัดแย้งด้านกองทัพเรือค่ะแถลงผลการคัดเลือกนะคะสร้างเรือฟริเกตสมรรถนะสูงวงเงิน 16,730 ล้านบาทก็รวมประเด็นนี้ไปด้วยค่ะ
2: ค่ะซึ่ง ขอโทษค่ะซึ่งในฝั่งของสว.นะคะเมื่อวานก็มีการฟันไปแล้ว1รายนะคะก็คือศาลฎีกาค่ะเมื่อวานนี้ได้เผยแพร่คำพิพากษาแผนกคดีเลือกตั้งให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของนางนิ่มนวลพฤกปัญญากุลผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่13อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเวลา10ปีค่ะหลังกรอกข้อมูลวุฒิการศึกษาและประวัติการทำงานไม่ตรงกับข้อเท็จจริงค่ะซึ่งในหนังสือพิมพ์มติชนได้มีพาดหัวไว้ว่าศาลแบน10ปีผู้สมัครกลุ่ม13วุฒิอิสระปูดขั้วน้ำเงินดึงซบแดงสมภารชิ่งสัญจรตราดค่ะ
1: ส่วนนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์หลายประเด็นค่ะคุณผู้ฟังคะก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสแกมเมอร์ด้วยนะคะที่ไปโยงว่ามีคนที่มาร่วมรัฐบาลโดยการเชิญของนายกรัฐมนตรีมีรายชื่ออยู่ที่ทางฝั่งของต่างประเทศค่ะโดยระบุว่ามีความเกี่ยวข้องกับการปรับมีความเกี่ยวข้องกับบรรดาสแกมเมอร์นะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่ามีเรื่องของการลงโทษคว่ำบาตรโดยสหรัฐนะคะ28คน2บริษัทมีความเกี่ยวข้องเครือข่ายสแกมเมอร์1ใน28คือนายวรพรรคอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังในรัฐบาลของอนุทิน1ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายค่ะนายกบอกแบบนี้รัฐบาลชุดนี้ปราบปรามสแกมเมอร์อย่างบ้าระห่ำและเมื่อมีตัวแทนของต่างชาติหรือว่าได้ไปพบกับหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกประเทศก็ก่อนจะเริ่มการหารือก็ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลประเทศไทยในการต่อต้านการดำเนินคดียึดทรัพย์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาติทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงดำเนินการปราบปรามแล้วก็สามารถทำสำเร็จได้ในหลายคดีค่ะทั้งนี้นะคะทางฝั่งของนายอนุทินก็ยังบอกว่านอกจากเลขาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินยังมารายงานทรัพย์สินที่ยึดมาได้จากการ ถือหุ้นนะคะมีหุ้นมูลค่าเพิ่มขึ้นปรึกษาศาลต้องทำอย่างไรสามารถยึดนำมาเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินขายทอดตลาดได้หรือไม่ก็จะนำกลับมาเป็นสมบัติของแผ่นดินค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยังยืนยันนะคะว่ายังคงเดินหน้าปราบปรามบรรดาสแกมเมอร์อย่างเต็มที่แล้วก็ยังพูดถึงนายรังสิมันต์โรมด้วยที่ตั้งคำถามนายกเกรงใจใครทำไมถึงไม่ทำเรื่องนี้นายกก็หัวเราะค่ะก่อนจะตอบว่าที่ชัวร์ๆคือไม่เกรงใจเขาไม่เกรงใจโรมค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะคะอยู่ในข่าวสดค่ะหนูลุยสแกมปราบบ้านละห่ำสวนกลับโรมศรีหศักดิ์ชี้วรพักบัญชีดำสหรัฐเป็นเรื่องส่วนบุคคลนายกอนุทินยันรัฐบาลนี้ปราบสแกมเมอร์อย่างบ้าระห่ำจนหลายหน่วยงานต่างชาติขอบคุณตอบกลับโรมถามนายกไม่เกรงถามนายกเกรงใจใครลั่นที่แน่ๆไม่เกรงใจโลมศรีหศักดิ์ยันสหรัฐจ่อบแบล็คลิสต์บรพักไม่กระทบความน่าเชื่อถือของไทยระบุเป็นเรื่องส่วนตัวย้ำนโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญในการปราบปรามสแกมเมอร์ด้านโฆษกรัฐบาลเผยกวาดล้างโนมินีทุนเทาสวมบัตรต่างด้าวอายัดทรัพย์สินกว่า 20,000 ล้านบาทฟันไม่เว้นข้าราชการการเมืองที่เกี่ยวข้องค่ะช่วงนี้พักกันครู่นึงนะคะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นอื่นๆโดยเฉพาะไทยช่วยไทยพลัสกันค่ะ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
0: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ค่ะมาในส่วนของโครงการที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ก็คือไทยช่วยไทยพลัสค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ค่ะว่านายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้รายงานมาแล้วนะคะตนเห็นชอบในหลักการและได้มอบให้นายเอกนิติไปเป็นผู้แถลงในรายละเอียดต่อไปขณะที่ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวค่ะว่าจะต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2อีก2เดือนวงเงินรวมกัน 1,000 บาทค่ะซึ่งนักข่าวก็ได้สอบถามไปยังนายราวลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังค่ะก็ได้ออกตัวไว้ว่าขอให้รอสรุปก่อนค่ะหวั่นข้อมูลคาดเคลื่อนค่ะขณะที่ของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็มีพาดหัวไว้ว่าลุ้นชงครม.ไฟเขียว22กันยาไทยช่วยไทยเฟส2จ่าย 1,000 บาทค่ะชงครม.เคาะไทยช่วยไทยพลัสเฟส2สัปดาห์หน้าปรับใหม่จ่ายรวดเดียว 1,000 บาทสภัตตาคารขอสมาคมภัตตาคารขอเข้าร่วมโครงการ SME หนุนปรับเพดานรายได้เพิ่มโอกาสผู้ประกอบการค่ะ
1: ขณะที่ทางฝั่งของฝ่ายค้านนะคะก็เตรียมที่จะนำเรื่องนี้ค่ะเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการที่จะต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2เนี่ยแหละค่ะเป็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดซึ่งก็รวมประเด็นการเมืองอื่นๆไปด้วยนะคะโดยในข่าวสดค่ะก็บอกว่าฝ่ายค้านซักฟอกคลังเคาะต่ออายุไทยพลัส2ค่ะขออภัยค่ะอันนี้ฝ่ายค้านไม่ได้เข้าไปยื่นนะคะแต่ว่าทางฝั่งของรัฐบาลนั้นเตรียมที่จะพิจารณาค่ะคลังเคาะต่ออายุ2เดือนไทยช่วยไทยพลัสชงเข้าครม.สัปดาห์หน้าอนุทินระบุไม่ใช่ประชานิยมแต่เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงเมินเสียงวิพากษ์วิจารณ์หัวสบย้ำไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนะคะซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันค่ะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้ที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี22กันยายนนะคะจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดเผยหลังการประชุมกันของกระทรวงการคลังที่พิจารณารายละเอียดของโครงการนี้โดยนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาบอกนะคะว่าจากการที่คุยกับนายเอกนิติก็คาดว่าให้สิทธิ์ 1,000 บาทเหมือนเดิมค่ะให้เกณฑ์60 40เหมือนเดิมส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะได้รับการเติมเงินเข้าไปเพิ่มเช่นเดียวกันเหมือนเดิม700บาทรวมกับสิทธิ์ปกติ300บาทก็จะรวมเป็น 1,000 บาทนะคะส่วนระยะเวลาจะเป็น2เดือนหรือ3เดือนรอลุ้นกันนะคะในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรี22ที่จะถึงนี้ค่ะ ช่วงนี้นะคะมาดูกันที่สถานการณ์ภาคใต้กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เกิดขึ้นนะคะที่สุขิรินทร์ค่ะทำให้มีทหารได้รับบาดเจ็บนะคะรวมไปถึงเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ป่วนใต้ค่ะโดยคนร้ายลอบวางระเบิดถังแก๊ส50กิโลกรัมทำให้อส.สุขิรินทร์เสียชีวิตไป2นายบาดเจ็บอีก18นายโดยทางผู้กำกับการสภ.สุขิรินทร์ได้รับแจ้งนะคะว่ามีคนร้ายค่ะไปวางระเบิดแล้วก็ยิงซ้ำอส.รักษาดินแดนนะคะในพื้นที่สุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสอยู่บนถนนในหมู่บ้านบลูกายาอิงค่ะทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บหลายรายซึ่งก็มีรายงานนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอยู่ที่บาดเจ็บ16รายส่วนเสียชีวิต2รายค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็กำลังเดินทางกลับจากการแข่งขันเรือพายภายในงานของดีเมืองนราที่จัดขึ้นในอำเภอเมืองพอจะกลับพื้นที่ค่ะก็มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนแฝงตัวในป่ารกทึบริมทางเมื่อรถของเจ้าหน้าที่ผ่านมาก็ทำให้คนร้ายจุดชนวนระเบิดลอบไปวางเอาไว้ใต้ผิวถนนจนมีการระเบิดเกิดขึ้นทำให้รถยนต์6ล้อของเจ้าหน้าที่อ่ะค่ะถูกอนุภาพของรถจนพลิกคว่ำกระเด็นไปหลายตลบบนถนนแล้วคนร้ายที่แอบซุ่มอยู่ก็ใช้ปืนมายิงซ้ำนะคะทำให้ทางเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนใช้อาวุธประจำกายยิงตอบโต้แต่คนร้ายใช้ความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ส่วนสาเหตุคาดการณ์ค่ะว่าเป็นฝีมือการกระทำของกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงที่ตอบโต้หลังจากเจ้าหน้าที่วิสามันคนร้ายที่เป็นมือประกอบระเบิดเสียชีวิต2รายบนเทือกเขาตะเวเมื่อ9กันยายนที่ผ่านมาก็ทำให้คนร้ายนั้นยังคงปฏิบัติการตอบโต้อยู่อย่างต่อเนื่องนะคะมากันที่พาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะมีอยู่ทั้งในข่าวสดด้วยใน Daily News ด้วยนะคะขอหยิบยกมาจากในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเป็นภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่มีรถของเจ้าหน้าที่เนี่ยพลิกคว่ำอยู่ค่ะคนร้ายว่าเราปังระเบิดแล้วก็ยิงซ้ำเจ้าหน้าที่นะคะส่วนพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะ2อส.พลีชีพจนใต้ลอบปื้มยิงถล่มซ้ำเจ็บ16 6ล้อรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสางแค้นเขาตะเวลอบกัดจนใต้วางปื้มกดชนวนระเบิดปื้มรถ6ล้ออส.สุขรินทร์จังหวัดนราธิวาสขณะที่กำลังเดินทางกลับจากงานของดีเมืองนราทำให้เกิดเหตุพลิกคว่ำก่อนที่จะลอบยิงซ้ำส่งผลทำให้อส.พลีชีพไปทั้งหมด2นายซึ่งก็มีพาดหัวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ของข่าวสดด้วยนะคะข่าวสดบอกว่าสุขรินทร์เดือดโจมตีถล่มอส.ดับ2เจ็บ16บึ้มใส่ก่อนแล้วยิงซ้ำรถเจ้าหน้าที่แหลกขาถนนค่ะ
2: ค่ะมาถึงข่าวที่ยังยืดเยื้อมาถึงจนตอนนี้ก็คือกรณีของป้าดาวัดป่าอดุญญารามที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าด้านคดีค่ะที่สภ.เมืองขอนแก่นนะคะนางสาวชมมณีน้อยจันทร์หรือป้าดาอายุ62ปีนะคะ ที่อ้างตัวเป็นทายาทและนางบัวไข่สอนสมุทรหรือป้าไข่ค่ะผู้จัดการมรดกในเฮียงพิมพ์ศรีค่ะผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดป่าดังกล่าวนะคะก็เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกกรณีข้อพิพาทกับวัดป่าอดุญญารามค่ะโดยมีนายวรเดชช่างบุหรือถ้าใครที่เคยเห็นข่าวนะคะก็จะเรียกว่าพี่แหวนทานอสที่ใส่แหวนครบทุกนิ้วนะคะอดีตที่ปรึกษาฝ่ายทายาทตลอดจนทายาทในเฮียงและทีมกฎหมายค่ะก็เดินทางมาด้วยรถตู้โตโยต้านะคะคันเดียวกันทันทีที่มาถึงค่ะสื่อมวลชนก็เข้าไปขอบันทึกภาพแล้วก็สัมภาษณ์นะคะแต่ว่าป้าดาปฏิเสธค่ะแล้วก็เดินไปยังห้องประชุมชั้น4ของโรงพักเมื่อถามถึงข้อพิพาทนะคะป้าดาและผู้ร่วมคณะแต่ว่าผู้ร่วมคณะก็ยืนยันค่ะแล้วก็แสดงความมั่นใจว่ามีเพียงความจริงในฝั่งทายาทที่จะนำมาเปิดเผยและให้ปากคำขณะที่นางบัวไข่กล่าวว่าไม่มีอะไรน่ากังวลพร้อมย้ำว่าทุกอย่างเป็นความจริงและต้องรอดูกันต่อไปค่ะขณะที่นายวรเดชก็เผยว่าวันนี้เตรียมเอกสารหลักฐานรวม4เรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งวัดโดยมิชอบเอกสารแต่งตั้งเจ้าอาวาสแต่งตั้งสมณศักดิ์ประกาศตั้งวัดและผังที่ตั้งวัดมาแจ้งความและลงบันทึกประจำวันด้วยค่ะเพื่อเก็บเป็นหลักฐานนำเรื่องขึ้นสู่ศาลค่ะซึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวค่ะป้าดาปฏิเสธโดน4ข้อหาหนัก112บุกรุกอ้างยี่ข่มขู่เจ้าตัวลั่นสู้ต่อที่ดินวัดศึกชิงที่ดินวัดป่าอดุญญารามยังไม่จบป้าดาพร้อมพวกควงทนายความเดินขึ้นโรงพักเมืองขอนแก่นรับทราบข้อหาคดีนำท่อปูนและเศษวัสดุไปเทปิดทางเข้าวัดขู่ใช้รถแบ็คโฮลุยรื้อรั้วโดนแจ้ง4กระทงบุกรุกอ้างยี่ซ่องโจรข่มขู่ผู้อื่นให้หวาดกลัวและความผิดม.112ส่วนป้าบัวไข่ผู้จัดการมรดกในเฮียงโดนข้อหาให้การเท็จกับเจ้าพนักงานกรณีอ้าง างโฉนดที่ดินหายไปขอใบแทนโฉนดใหม่ทั้งที่ตัวจริงอยู่ในมือหลวงพ่อผู้ต้องหาทั้ง9คนให้การปฏิเสธพนักงานสอบสวนรอสรุปสำนวนส่งอัยการสั่งฟ้องหรือไม่ค่ะ
1: มีภาพอยู่ในข่าวสดด้วยนะคะเป็นภาพป้าดานางสาวชมณีน้อยจันทร์ค่ะก็จูงมือมาพร้อมกันกับป้าบัวไขสอนสมุทรทายาทในเคียงพิมพ์สีเข้ารับทราบ4ข้อหาเข้ารับ4ข้อหาคดีพาพวกบุกรุกวัดป่าอดุญญารามซึ่งทั้งคู่ก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะก็ไปกันที่สภ.เมืองขอนแก่นค่ะช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะช่วงหน้าเรามาติดตามประเด็นอื่นๆที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์กันค่ะ
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวค่ะมาที่เรื่องใกล้ตัวค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของการใส่คอนแทคเลนส์แต่ว่ามีการขายบนโลกออนไลน์แต่กลายเป็นคอนแทคเลนส์ที่ไม่ได้มาตรฐานเลยนะคะขายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดอย่างผิดสังเกตจนกระทั่งเจ้าหน้าที่สืบสวนขยายผลค่ะไปเจอว่ามีสถานที่เก็บกระจายสินค้าไปยังแหล่งต่างๆซึ่งถือว่าเป็นการกระจายผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบผิดกฎหมายจากการเข้าไปค่ะภายในโกดังที่สมุทรปราการก็พบว่ามีของกลางนับ 130,000 กว่าชิ้นนะคะมูลค่าความเสียหาย4ล้านกว่าบาทไม่ได้เพียงแค่คอนแทคเลนส์เท่านั้นค่ะก็ยังมีบรรดาผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาประเภทวิตามินอยู่ด้วยนะคะรวมไปถึงเครื่องสำอางที่ไม่มีเลขจดแจ้งไม่มีการแสดงฉลากเป็นภาษาไทยผลิตภัณฑ์บำรุงผมบำรุงเส้นผมทำความสะอาดผิวกายตกแต่งใบหน้าตกแต่งริมฝีปากไม่มีอย.ทั้งสิ้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปดำเนินการบุกจับกลุ่มแล้วก็ยึดของกลางนะคะเพราะฉะนั้นการจะซื้อสิ่งของเหล่านี้มาต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องดูร้านให้ดีๆด้วยค่ะพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในข่าวสดค่ะทลายโกดังใหญ่คอนแทคเถื่อนไร้มาตรฐานอื้อตาเสี่ยงติดเชื้อตำรวจปคบ.ร่วมอย.บุกโกดังบางพลียึดคอนแทคเลนส์และยาเครื่องสำอางเถื่อนรอบนำเข้าจากจีนส่งขายทางออนไลน์ของกลางนับแสนชิ้นมูลค่ากว่า4ล้านบาทผู้จัดการชาวจีนสารภาพทำมาแล้ว3ปีจะส่งทางออนไลน์วันละไม่ต่ำกว่า 3,000 ชิ้นค่ะตำรวจเตือนโดยเฉพาะคอนแทคเลนส์นะคะซึ่งนำมาใช้กับดวงตาโดยตรงอาจก่อให้เกิดอาการแพ้การติดเชื้อและส่งผลกระทบต่อดวงตาได้ค่ะ
2: ค่ะมาที่พอพูดถึงความสวยความงามอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการจัดฟันนั่นเองนะคะเมื่อวานนี้กองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะได้รับแจ้งจากทันตแพทยสภานะคะว่ามีการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการจัดฟันและทำรีเทนเนอร์สีให้กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะจึงได้บุกเข้าตรวจค้นนะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภาและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะตรวจสอบบ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลหนองน้ำส้มอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะพบนางสาวโชติกาอายุ31ปีค่ะกำลังจัดเตรียมแบบพิมพ์ฟันและให้บริการพิมพ์ฟันลูกค้าเพื่อทำรีเทนเนอร์สีตรวจสอบพบไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและไม่มีใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลผู้ต้องหาให้การว่าจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6เดิมรับทำเล็บแต่รายได้ไม่ดีค่ะจึงศึกษาวิธีการจัดฟันจาก YouTube และ TikTok สั่งซื้ออุปกรณ์ทางออนไลน์มาทำให้ลูกค้าประมาณ1ปีมีลูกค้าเดือนละกว่า40รายค่ะคิดค่าบริการเริ่มต้น 1,800 บาทจึงจับกุมพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีค่ะฐานประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและความผิดฐานประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะซึ่งในพาดหัวไทยรัฐนะคะพาดไว้ว่าสาธารณสุขตำรวจบุกจับหมอฟัน YouTube เปิดคลินิกเถื่อนกลุ่มแฟชั่นวัยรุ่นแพทย์ชี้อันตรายตำรวจปคบ.ร่วมกับทันตแพทยสภาสบส.บุกจับหมอฟันเถื่อนสาววัย31ปีจบแค่ม.6 เปิดบ้านทำรีเทนเนอร์ฟันปลอมให้วัยรุ่นในพระนครศรีอยุธยาเผยศึกษาวิธีทำจาก YouTube และ TikTok แล้วสั่งซื้ออุปกรณ์ทางออนไลน์ทำเองนานกว่า1ปีมีลูกค้ากว่า40รายต่อเดือนค่าบริการเริ่มต้น 1,800 บาทค่ะ
1: มากันที่เอเชียนเกมกันบ้างนะคะเราก็ยังต้องให้กำลังใจกับทัพนักกีฬาไทยแต่เมื่อวานนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งกีนักกีฬาของไทยเองหรือว่านักกีฬาของจากหลากหลายประเทศต่างก็โพสต์เป็นสิ่งเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของที่พักนักกีฬานะคะซึ่งนักกีฬากับเจ้าหน้าที่ค่ะ 17,000 คนลงทะเบียนในกำหนดเส้นตายในเดือนกรกฎาคมก็จะได้รับที่พักที่เหมาะสมในกีฬาเอเชียนเกมที่จะเกิดขึ้นรอบเมืองนาโกย่าก็มีนักกีฬาร่วมอย่างน้อย 11,000 คนค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นตัดสินใจไม่สร้างหมู่บ้านนักกีฬาโดยเฉพาะเลือกใช้ที่พักบนเรือสำราญในห้องพักโรงแรมในตู้คอนเทนเนอร์ไม้ชั่วคราวหลายประเทศก็เลยร้องเรียนอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการจัดที่พักนะคะซึ่งล่าสุดค่ะก็มีการรายงานโดยรองประธานคณะกรรมการนักกีฬาของ OCA บอกว่าไม่ต้องการทิ้งภาระที่ไร้ประโยชน์ไว้ที่นี่หลังการแข่งขันเพราะว่าเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราก็จะมีทางเลือกที่แตกต่างออกไปก็เป็นเหตุผลนะคะที่ทางฝั่งของนักกีฬาอย่างไทยเราเองเมื่อวานนี้มีรายงานนักกีฬาตะกร้อไทยเราได้ที่พักแล้วนะคะก็ต้องไปพักอยู่บนเรือสำราญทั้งที่ไปรออยู่ที่สนามบินกันเป็น10ชั่วโมงเลยค่ะมากันที่พาดหัวข่าวกันบ้างนะคะทั้งในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ก่อนค่ะเอเชียนเกมเปิดฉากทางการวันนี้ญี่ปุ่นเตรียมจัดพิธีอลังการต่อและแนนถือธงนำทัพนักกีฬาไทยสนุกเกอร์ยังมีหวังนายกไม่ปิดตายปลดล็อกการพนันแม้ผลงานจะห่วยแต่ปลอดผีเชื่อมือคาริคุมทัพต่อก็รวมกีฬาต่างประเทศไปด้วยแฟนบอลลุ้นเทสบอลคว้าทองแรกศึกเอเชียนเกม19กันยายนถึง4ตุลาคมที่นาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกำลังเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการมีหลายชนิดกีฬาที่แข่งขันล่วงหน้าไปแล้วทั้งบาสเกตบอลฟุตบอลวอลเลย์บอลและเทสบอลค่ะซึ่งก็รอลุ้นเหรียญแรกนะคะตั้งแต่20กันยายนซึ่งก็จะมีการเชียร์หลายชนิดกีฬาด้วยกันค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ของข่าวสดค่ะเทสบอลลุ้นคว้าเหรียญทองแรกให้ทัพนักกีฬาไทยในขณะที่ยูยิสุค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการรายงานนะคะว่ารับโอวาทลุยเอเชียนเกมโดยนายกยูยิสุแห่งประเทศไทยนำคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนสตาฟโค้ชสังกัดมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเข้าพบอธิการมหาวิทยาลัยนะคะรับโอวาทก่อนที่จะเข้าไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับนักทัพนักกีฬาไทยกันต่อไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วเราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือทหารพรานยิงสกัดคนร้ายที่ยิงใส่ขณะตั้งจุดตรวจในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อเวลา 21:05 นเมื่อคืนที่ผ่านมาระหว่างเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์กองร้อยทหารพราน4407หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจพื้นที่บ้านมนังดาลำหมู่ที่1ตำบลมนังดาลำอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีตรวจรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย2คันมีผู้ขับขี่และซ้อนท้าย4คนขับขี่เข้ามายังจุดตรวจด้วยท่าทีมีพิรุธเจ้าหน้าที่จึงเรียกให้หยุดเพื่อตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ยอมหยุดรถจากนั้นกลุ่มบุคคลดังกล่าวชักอาวุธปืนออกมาทำให้เกิดการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงยิงสกัดป้องกันตนเองก่อนที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกไปจากพื้นที่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ติดตามและบังคับใช้กฎหมายจนกระทั่งพบเบาะแสกลุ่มบุคคลดังกล่าวอาจหลบหนีเข้าไปในบ้านผู้ต้องสงสัยบ้านพื้นที่กาแระหมู่ที่2ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตรจึงเข้าควบคุมพื้นที่โดยรอบและเตรียมเข้าตรวจสอบตามขั้นตอนกฎหมายทั้งนี้รายละเอียดและความคืบหน้าของสถานการณ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบมท.2บุกทลาย2บ่อนพนันกลางเมืองเชียงใหม่ของอดีตนักการเมืองท้องถิ่นนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองพร้อมเจ้าหน้าที่กรมการปกครองเข้าจับกลุ่มบ่อนการพนันขนาดใหญ่ในพื้นที่ชุมชนย่านเศรษฐกิจกลางเมืองเชียงใหม่พร้อมกัน2จุดในจุดแรกบ่อนย่านชุมชนสันติธรรมถนนเสริมสุขตำบลช้างเผือกกลางเมืองเชียงใหม่ที่บริเวณชั้น1ดูภายนอกเหมือนอาคารหอพักร้างที่มีการดัดแปลงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ภายในเปิดเล่นการพนันหลายประเภททั้งไฮโลตู้ยิงปลาและบาคาร่ามีการตั้งเคาน์เตอร์ยึดโทรศัพท์มือถือตรวจค้นร่างกายเซียนพนันก่อนเข้าเล่นเพื่อเฝ้าระวังป้องกันอย่างแน่นหนาโดยมีตู้เซฟเก็บเงินและการควบคุมการเข้าออกยึดของกลางอุปกรณ์การเล่นเงินสดและชิปแทนเงินสดจำนวนมากมีการแบ่งการเล่นเป็นห้องๆจุดที่2บ่อนสีปิงเมืองตำบลหายยากลางเมืองเชียงใหม่ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวมีทางเข้าออกทางเดียวมีพนักงานรักษาความปลอดภัยยึดอุปกรณ์สื่อสารเคร่งครัดโดยมีแรงงานต่างด้าวเป็นพนักงานคอยบริการรับแทงจ่ายเงินมีนักพนันเข้าหมุนเวียนตลอดทั้งวันทั้งชาวไทยและต่างชาตินายพลพีบอกว่าในจุดแรกขณะเข้าจับกุมมีพนักงานวิ่งหนีไปบนชั้น2แล้วกระโดดออกทางหน้าต่างหลบหนีไปได้กว่า10คนแต่มั่นใจว่าสามารถตามตัวได้ไม่ยาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
1: ไม่จริง
0: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
1: ไม่จริง
0: แล้วอะไรจริงอ่ะ
2: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
0: เส้นละ 1,990 บาท
2: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
0: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
2: ๆสอบถามโทร1153
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกา

0: อตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรส์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจาก2ศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชญานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหลดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9

0: FM ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
3: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง

หมดรอบค่ะคุณผู้ฟังคะมาเรามาคุยกันได้แล้วค่ะก็ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์เป็นสาธารณะให้ด้วยนะคะทำเป็นไม่เอ่ยกดตรงลูกโลกค่ะลูกโลกเขาสามารถให้เราเลือกได้ว่าเอ๊ะเราจะแชร์แบบไหนแชร์ไปหาเพื่อนหรือว่าจะแชร์ไปบุคคลหรือจะแชร์ใดๆกดตรงลูกโลกค่ะเราก็จะได้มีเพื่อนเข้ามาฟังใน FM 95เยอะๆนะคะโดยเฉพาะวันเสาร์ที่เราเจอกันแบบนี้คุยกันเยอะหน่อยแล้วก็ฟังเพลงเยอะหน่อยเออตกลงอะไรเยอะกว่ากันมาฟังกันกันแล้วกันวันนี้สวัสดีทาง Facebook นะคะพี่สุวรรณยาวันนี้ลืมแชร์ไม่เป็นไรเตือนได้พี่ปุ๊กสวัสดีค่ะแล้วก็ใครเอกบอกเปิดเพลงถูกใจเหรอคะพี่สุวรรณยาคุณเมย์ค่ะนี่คือพี่จุ๋มใช่ไหมพี่จุ๋มแล้วก็คุณหย่อนสวรรค์วิโยนี่เพราะถ้าหากว่าชายพี่จุ๋มชายชายชายเปลี่ยนเฟซมานะคะใครเนี่ยอ๋อคุณเพนพี่เพนสีค่ะบอกฟังเพลงไพเราะสบายใจผู้สูงวัยก็คนจัดก็มันสูงวัยฮะก็เลยต้องเปิดเพลงที่ใกล้ๆกับคนจัดนิดนึงคุณแพทสวัสดีค่ะอยู่ไหนเอ่ยนะคะเช้านี้แม่ค้าเปิดดังมากเลยพ่อค้าแม่ค้าอยู่ที่ตลาดนัดวันเสาร์คลอง16นะคะรับฟังอยู่ตรงนี้ก็ขอให้คนมาอุดหนุนเยอะๆเงินทองไหลมาณชาลิติบอกว่าพระพิรุณเจ้าขาอย่าเพิ่งตกมานะให้ฉันขายของก่อนงี้นะคะแล้วก็บุ๋มบีว่าไงกลัวไม่ได้คุยลืมแชร์ซะลูกแชร์ซะลูกนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพี่หวานใจคนใกล้มาปุ๊บไม่ต้องบอกเลยแชร์เรียบร้อยนะคะคุณสัมพันธ์ค่ะจากจังหวัดตากเพิ่งเข้ามาชมทาง Facebook นะคะขอบคุณมากค่ะยินดีต้อนรับเลยอ๋อต้อนรับพอนะคะน้องพึ่งจากเชียงใหม่กระเจ้าหลานพรเมื่อสักครู่นี้เห็นมาละจากนครจีตมาราชนี่เดี๋ยวจะมาทำบุญให้กับคุณยายด้วยกันทุกปีน่ารักจริงนี่ตามกันมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กันมา40กว่าปีวันนี้พี่เฮียงฟังอยู่ด้วยนะคะก็40กว่าปีที่ดูแลกันและกันตรงนี้เป็นครอบครัวที่เรียกว่าเป็นพี่น้องที่เขาเรียกว่ารักกันผูกพันกันมากๆจากแฟนเพลงกลายเป็นพี่น้องกันแล้วตอนนี้คุณสุภวัฒน์สวัสดีค่ะแล้วก็ใครอีกเดี๋ยวก่อนทักทายกันก่อนคุณสวัสดิ์ค่ะนี่คุณสวัสดิ์คุณสุภวัฒน์อันแน่ไปของพี่เอแหมไปทักทายผมบีมคุณพี่เอคุณราตรีค่ะแล้วก็ใครอีกแหมมารายงานตัวแล้วใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวมาด่วนว่าเอ้ยวันนี้ฉันยังอยู่นะฉันยังมีลมหายใจนะคุณจารินีค่ะเขาบอกว่าได้ฟังเพลงเพราะและมีสาระดีๆส่วนใหญ่จะไร้สาระค่ะพี่ไปเรื่อยถ้าเสียงดีปุ๊บเธอไม่ยอมหยุดจะพูดอ่ะลุงนี้หลายคนบอกว่าเออให้เสียงแบบไม่ต้องมีดีกว่าไอบ้างอะไรบ้างจะได้พูดน้อยๆไม่ได้สิเขาให้เรามาพูดพี่เนี่ยลุงหนวดแม่วันนั้นรองเท้าขาดคิดถึงลุงหนวดมากเลยคุณวันวิสาสวัสดีค่ะโบกไม้โบกมือทักทายกันด้วยค่ะพี่อุดบางบอกก็มาวันนี้ฝนตกไหมคะบ่อไหนตกบ่อไหนไม่ตกรายงานด้วยใครอากาศภูมิอากาศยังไงอยู่ตรงไหนของประเทศไทยรายงานกันหน่อยนะคะจะได้ทราบบางที่ฝนไม่ตกไงแต่ยังไงก็ตามในช่วงเวลานี้นะคะก็ต้องเตรียมร่มออกไปด้วยนะคะถ้าหากว่าจะต้องเดินทางไปนอกบ้านแม้แต่จะขับรถไปเองก็ตามเพราะว่าลงจากรถก็สามารถที่จะเปียกฝนได้เหมือนกันคุณสมชายค่ะแชร์แล้วครับน่ารักสุดๆน่ารักจริงๆแล้วก็มีใครอีกมาทักทายกันเรื่อยๆนะคะใครคนไหนยังไม่ได้ทักมาเร็วคุณรองค่ะคุณสำรองจากลาดกระบังนะคะแล้วก็ใครอีกก็บอกฝนหยุดแล้วพี่อ๋อตอนนี้ที่เชียงใหม่ฝนตกอ่ะจ๊ะแล้วก็ใครอีกพี่สวยแฮวันนี้มาด้วยคุณสุภวัฒน์ใครเนี่ยเอใช่ไหมวันนี้มันเกิดเหรออ้าวให้มีความสุขเยอะๆสุขภาพแข็งแรงครับทำอะไรก็ขอให้สำเร็จเงินทองไหลมาเทมานะครับใช่เอไหมถ้าเอก็ค้าขายอะไรก็ขอให้ลูกค้าหนุนเยอะๆนะครับแล้วก็พี่หวานใจบอกชอบเพลงเพราะๆขอบคุณค่ะคุณพักคทรบึงกลุ่มนะคะแล้วก็นี่ต้องทักทายไม่ได้คุณรัตนาพรหนูจีนิดนึงขอรบกวนคุณผู้ฟังหน่อยนะคะบอกเสียงชัดเจนที่บึงกลุ่มนะคะพี่จุ๋มบอกว่าใช่ค่ะหอพี่เมย์เนี่ยนะคะบอกอีกเครื่องแชร์ไม่ได้เออทำไมอะคะคุณแพทย์บอกว่าอยู่สุโขทัยค่ะ อยู่เพื่ออะไรอะคะพี่แล้วก็มีใครอีกมาพี่ปุ๊กไม่มาไม่ได้นะคะแล้วก็ใครอีกชีวิตใครชีวิตมันสงสัยว่าเมื่อกี้มีเพลงชรินทราเปิดไปหรือเปล่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องของเพลงใจเย็นๆพี่อู๊ดบอกว่าอยากฟังเพลงเด็กท้องนาจดไว้ก่อนแม่
ก็ไม่บอกก่อนเนาะเดี๋ยวก่อนได้เลยเพลงนี้ป้านางก็ชอบนะเนี่ยคุณสมชายว่าไงคะทักทายไปแล้วรอบหนึ่งพี่ทับทิมแล้วใครอีกมาพี่สนมไปเที่ยวกับเขาเปล่าเนี่ยแต่ที่แน่ๆเดี๋ยว27เจอกันนะคะแล้วก็ใครอีกเร็วคุณดวนค่ะเพลงพี่ของแม่พึ่งชื่อเพลงอะไรเดี๋ยวฟังนะคะน้องนั้นต้องยกให้พี่พรเลยความรักที่มั่นคงตอนนี้มีความรักที่มั่นคงทุกคนแหละนะคะคุณเมย์ผลไม้ค่ะสวัสดีค่ะคือถ้าว่าคนเราถ้าหากวันเริ่มจากความรักแล้วไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆต่อกันเนี่ยถามว่ามันคือความรักที่สามารถยืนยงคงกระพันได้แต่ถ้ามาแบบมีแฝงเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานถึงบอกถ้ารักกันต้องรักกันด้วยความบริสุทธิ์ใจอันนี้คือความสวยงามของความรักจริงๆนะคะคุณแก่นแก้วค่ะคุณสุจินแล้วใครอีกผมอยู่บ่อปลาสลิดให้แน่ไปเฝ้าบ่อคะพี่แหน่งวันนี้ส่งกลอนมาแต่เช้าเลยค่ะสวัสดีครับคุณทานและแฟนลูกทุ่งยุคเก่าลูกยุคกลางทุกท่านครับรบขอรบกวนด่วนแม่กลองด่วน2แถวจะให้แจ๋วขอแถมนิดด่วนพิศวาสแหมหลายด่วนมากเลยนะคะพี่เหน่งขอบคุณจ้าถ้าขอไปไม่ขัดข้องไม่ข้องขัดหรือจะจัดด่วนบขสขอสักเพลงขอบคุณมากครับพี่เหน่งการทางนี่ใจเย็นๆนะคะอ๋อหนูไงคือรักไม่มั่นคงใช่ไหมเอ้ยคนเราอย่าวูบวาบต้องแบบเฮ้ยรักไงรักไปเลยรักให้ตลอดรอดฝั่งงี้คุณทักทิมบอกว่าเพชรบุรีบ้านหนูฝนไม่ตกเออไม่ตกเหรอเอ้ยนะนครพนมเริ่มหนาวแล้วอุ้ยช้าอยากไปเที่ยวเลยอ่ะอยากไปสัมผัสอากาศเย็นเขาบ้างแฟนใครไม่รู้ให้เดี๋ยวก่อนคุณกล้วยทอดบอกว่าไงนะขอเพลงนี้แฟนใครไม่รู้เดี๋ยวก่อนเพลงนี้ว่าจะเปิดอยู่ให้กับใครให้คุณแจ็คกี้หน่อยค่ะแฟนใครไม่รู้เกรดห้องเบอร์5ค่ะจดก่อนเรายังติดเพลงพี่เป้าเยอะเลยเพราะว่าเพิ่งผ่านงานครบรอบของการจากไปของพี่เป้าไปนะคะจัดที่วัดจัดที่ดอนเจดีย์ใช่ไหมลืมอีกแล้วคุณพานุบอกว่าเพลงเพราะดีขอบคุณมากค่ะอ่ะตอนนี้เราทักทายกันหมดยังเนี่ยขอลูกแก้วเมียขวัญโกโอ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆต้องจดนะคะคุณผู้ฟังคือไม่งั้นลืมค่ะอย่างว่าแหละดีเจเพิ่งจะเริ่มแตกเนื้อสาวค่ะก็พูดไม่อายนะหลายท่านบอกเออพูดได้ไงสำหรับบทเพลงนะคะแนะนำเพิ่มเติมที่022481366นะคะ Facebook ก็ได้ค่ะ SMS ที่4689400นะคะสวัสดีค่ะพี่ทาคุณพรนิพาบอกมาทักทายขอไปฟังต่อที่แอป Mcord นะคะรักจุ๊บๆนะคะอ๋อพี่สมบอกขอให้คนยังไม่เคยไปค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพอถึงเวลาไม่มีคนไปนั่นแหละพี่หนุ่มพี่สนมถึงได้ไปขอเพียงเย็นเลยมีเล่นตัวพออเล่นตัวนะพออก็จะไปที่ไหนกันที่สามโคกนะคะใกล้ๆนี่เองอ้าวทานอะไรเนี่ยทานสปอร์ตนายชัยยอดนะคะขอเพลงออฟเอฟซีนครนายกนั่นเองขอเพลงพี่สอนเพชรนี่ถ้าจะตอบอีกร้อยกว่าข้อความเนี่ยสงสัยชั่วโมงนี้ไม่ได้ฟังเพลงต่อนะเอาเป็นว่าทักทายท่านนี้พอหอมปากของขอมพอก่อนนะคะถ้าอ๋อเดี๋ยวก่อนนิดนึงพี่เพ็ญศรีบอกอยู่นครศรีธรรมราชนะคุณนรินทร์ด้วยบอกว่าที่สกลฝนตกแดดออกเดี๋ยวเจอรุ้งกินน้ำแน่วิอยากฟังรักสถานดินสะเทือนแหมคุณบุ๋มบิ่มมาด้วยนะคะจดก่อนค่ะเอาเราพูดถึงเรื่องเพลงกันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับเริ่มต้นมาในบ้านของเรายืนยันว่าถามมาแน่นอนตามมาด้วยทรัพย์สินคนเก่าพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ลาสาวแม่กลองค่ะพี่โอพนมนพรหนุ่มนพขอพี่สุริยาฟ้าปทุมค่ะสุดทางที่ด่านซ้ายพี่เป่าซ้ายอย่างสัญญาฐานเกณฑ์พลัสสองพี่ยงสอนชัยไม่วิเชียนอสรรักพี่ศักดิ์สยามเพชรชมพูตามมาด้วยอีกชั่วโมงหลังจากเราเคารพธงชาติกันก็จะเป็นเพลงของแม่ผ่องศรีวรนุชค่ะเรื่องของการรอคอยฝากดินค่ะน้องนี้บอกเพลงนี้เพราะมากนะคะได้ฟังต้นฉบับเลยก็ได้คิดถึงแม่แหละว่าจะเข้าไปหาหน่อยนะคะแต่แม่ไม่อยู่ก็เลยยังไม่ได้เข้าไปหาใส่แม่ก็ไปแล้วถ้าเปิดไปแล้วเจอแม่นี่คงจะนะเพราะว่าจะไปดูว่าพิพิธภัณฑ์แม่ไปถึงไหนแล้วนะคะมีปีกว่าแล้วนะที่เอ๊ะถึงยังถึงแล้วสิครบปีแล้วนะคะทิ้งนาอ๋อยังสิยังไม่ถึงตัวไกลใจเหงาก่อนพี่แวร์มายุราสองท่านนี้จากเราไปแล้วนะคะแต่คนนี้น่าจะยังอยู่นะ
คิดว่าน่าจะอยู่อีกนานด้วยตะแบกแรกรักสินธานิยากรเป็นงานเพลงที่ครูการแต่งให้ในชุดรักครั้งแรกนะคะหลังจากที่ทาได้ออกจากบริษัทอโซน่ามาครูก็ตั้งใจที่จะทำเพลงให้มีความต่อเนื่องเพลงชุดนี้เพราะมากเพราะทั้งชุดเลยถ้าหากว่าใครมีเทปคาสเซ็ตเพลงชุดนี้นะคะเล่าสู่กันฟังซิว่าเพราะอย่างที่ทาบอกไหมเพราะว่าครูตั้งใจที่จะแต่งมากรูปแบบของเพลงก็จะมีช้ากลางเร็วนะคะครูก็อยากจะให้ทาได้มีเพลงเร็วเพื่อที่จะแสดงหน้าเวทีซึ่งตอนนั้นทามีวงตรีขึ้นชื่อว่าสิรินธานิยากรอยู่นะคะก็เป็นรูปแบบของงานเพลงที่ครูท่านมีความมุ่งมั่นที่อยากจะให้ลูกศิษย์โดยเฉพาะยิ่งคือขอใช้คำว่าลูกสาวเลยอ่ะได้ประสบความสำเร็จต่อเนื่องแต่ชีวิตคนเราถ้าถึงบอกว่ามันขึ้นอยู่กับชะตาชีวิตมันเหมือนเข็มนาฬิกาค่ะพอมันหมุนขึ้นปุ๊บเดี๋ยวก็หมุนลงพอลงเสร็จมันก็ขึ้นใหม่มันเป็นวงจรชีวิตที่ทุกคนไม่ต้องเครียดนะคะนี่ทาบอกตัวเองด้วยเพราะว่ามันสามารถที่จะกลับขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นอย่าหดเขาเรียกว่าอะไรห่อเหี่ยวหดหูซะก่อนนะคะมันเป็นช่วงของจังหวะชีวิตที่มีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาของการเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละก็เป็นเพลงที่ได้อยู่ในภาพยนตร์เรื่องถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเรื่องอยู่กับยายไหมมีสองเรื่องค่ะน่าจะเป็นอยู่กับยายนะเพลงนี้เล่นกับพี่แอลยอดรักสลักใจแล้วก็มีพี่เอกสรพงศ์มีคุณนิรนุชอติพรนะคะที่เป็นคู่สองคู่นะคะพระรองด้วยทิ้งนาลืมทุ่งอ๋อยังสิสายโยกแห่งความหลังค่ะแม่วงจันทร์ไพโรจน์ค่ะศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็ทิ้งนาลืมทุ่งค่ะพี่พุ่มพุ่มพวงดวงจันทร์รอเขาลืมค่ะหนูสุนนะคะเห็นบอกมีโชคก็ดีใจกับน้องด้วยให้น้องแข็งแรงนะได้มาร้องเพลงแล้วก็ทำงานสร้างสรรค์ต่อไปจะให้ฟังเพลงอีก2เพลงค่ะเป็นเรื่องราวของการรอคอยแต่เป็นฝากฝั่งของศิลปินทางภาคอีสานก็ขอแสดงความยินดีกับพี่นางค่ะพี่อังคณางคุณชัยที่ได้รับเกียรติเชิดชูเป็นศิลปินแห่งชาติในปีนี้นะคะก็ทุกคนก็รอค่ะว่าเมื่อไหร่จะได้รับการเชิดชูคือมันเป็นความภาคภูมิใจของชีวิตหนึ่งที่ได้สร้างสรรค์ผลงานในแต่ละสาขาอาชีพนะคะในส่วนของพี่นางก็ได้ส่วนของศิลปินนะคะก็เดี๋ยวจะให้ฟังเพลงของพี่นางด้วยในช่วงนี้แต่ก่อนจะฟังเพลงของพี่นางฟังเพลงนี้ก่อนค่ะของพี่เรียมดาราน้อยเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ในปี2515ค่ะแค่ลำโขงเพลงนี้ค่ะครูพีรัตติบุพผานะคะเป็นผู้ arrange เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็เห็นว่าเป็นงานเพลงของครูถ้าจำไม่ผิดขอโทษถ้าหากผิดนะคะครูไพบูลย์ บุตรขันที่เป็นผู้แต่งแล้วก็สำหรับเพลงนี้ค่ะที่อยู่ในภาพยนตร์แค่ลำโขงนี่แหละให้ฟังกันแล้วก็เดี๋ยวจะต่อด้วยเพลงของพี่นางอังคณางคุณชัยกับเรื่องราวของการรอคอยเหมือนกันกับเพลงสาวอุบลรอรักนะคะก็ดีใจกับพี่นางด้วยนะคะเดี๋ยวเราฟังเพลง2เพลงนี้ค่ะแล้วก็ส่งกำลังใจให้พี่เรียมด้วยเห็นบอกว่าป่วยโทรศัพท์คุยกันก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องของตาแล้วก็ต้องไปทำอะไรหลายต่อหลายอย่างให้แข็งแรงนะคะพี่เรียมจะได้อยู่ร้องเพลงเพราะเสียงยังแจ๋วแหววอยู่มากๆเลยสำหรับเสียงร้องของพี่เรียมดาราน้อยค่ะฟังพี่เรียมและพี่นางอังคณางคุณชัย2เพลงนี้ค่ะ

0: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: ห่อเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: อันไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยสิรินทรานิยากร

0: สองเพลงค่ะค่ะเสียงซอมาก่อนเสียงซอนั่นเสียงร้องของพี่ยงสอนชัยมิวิเชียนเสียงซอสังสาวแล้วตามมาด้วยเสียงพินเสียงพินก็จะมีการดีดแบบลายเส้นนั่นเส้นนี่ก็จะมีลายก็คือในรูปแบบของเสียงที่จะออกมานะคะเป็นความคลาสสิกของดนตรีอีกชนิดหนึ่งค่ะกับเสียงพินสกิดสาวพี่เป้าสายันสัญญาเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเราจะมาพบกันนะคะนึกถึงเพลงอะไรเดี๋ยวได้จัดแล้วก็แนะนำเพลงกันด้วยจะได้จัดให้ฟังค่ะ
1: ขณะนี้เวลา9:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลมุ่งลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของประชาชนโดยระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบส่งเสริมประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าของชีพประชาชนโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงการรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมพิจารณาเตรียมความพร้อมด้านระบบและอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจโดยกำหนดEMV Contactless เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตเดบิตและแมงมุมเร่งติดตั้งปรับปรุงอุปกรณ์

0: ายงานช่วงวันที่19-20กันยายนนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทางตอนเหนือภาคออกตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนผ่านภาคกลางภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทั้งนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรฝนตกหนักน้ำหลากท่วมถนนที่จอมบึงราชบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำไหลหลากเข้าท่วมผิวจราจรหน้าวัดรังม่วงหมู่8ตำบลจอมบึงทำให้ผิวจราจรมีน้ำท่วมขังและการจราจรติดขัดชาวบ้านในพื้นที่ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนรถที่สัญจรไปมาต้องชะลอตัวและสามารถใช้ได้เพียงช่องทางเดียวเบื้องต้นผู้นำชุมชนชาวบ้านพื้นที่หมู่8ช่วยกันอำนวยความสะดวกโบกรถให้ใช้เดินทางแบบสวนเลนสลับกันพร้อมประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่ด้วยความระมัดระวังสำหรับสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมาจากการก่อสร้างถนนที่ไปปิดกั้นทางน้ำไหลตามธรรมชาติประกอบกับท่อระบายน้ำขนาดเล็กเกินไปจึงทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้ทันจนล้นขึ้นมาท่วมถนนดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
5: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อัน

0: พร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ฟรีมีคันนี้คันเดียวในประเทศไทยครับขึ้นกี่เที่ยวกี่เที่ยวไม่ต้องเสียตะตังถ้าใครลงปลายทางขอสตังด้วยนะครับบาทเดียวครับบาทเดียวฮะ
1: นี่ตังทอนท่านอาจารย
0: ์คุณแบงค์อะไรครับ
1: กับแบงค์สิบนี่ล่ะ
0: ขอโทษทีครับลืมฮะ
1: แหมลืมเรื่อยจะบอกให้ทอนตั้งสองทีแล้วเห็นทอนสักทีหนึ่ง
0: มันเคยตัวครับมันเคยตัวถ้าเรียบร้อยไป

0: เชิญครับเชิญเลยครับท่านจะไปเทเวศบางโพบุคโลบางปิ่งวังชิงสะพานควายเกียร์กายบางซ่อนสะพานมอนโอเดียนบางกุ้นเตียนโรงเวียนใหญ่สะพานใหม่ดอนมึงสะพานเหลืองสะพานขาวลาดยาวบางปูตลาดผู้ลำโพงพระขนงประตูน้ำสะพานดำสะพานแดงจัดแจงขึ้นกันได้เลยครับขึ้นได้เลยเดี๋ยวออกแล้วเดี๋ยวออกแล้วครับ
1: ไปจะไปไหนกันเนี่ย
0: เรียบร้อยลูกพี่ไปเลย

0: าเห็นใจกันหน่อยนะครับเห็นใจกันหน่อยครับคนหน้าเดินหลังด้วยฮะคนหลังถอยหน้านะครับชิดขวาชิดซ้ายชิดในชิดนอกแถวซ้ายได้อีก5แถวขวาได้อีก6ค่อยหนได้ตามสบายครับไม่ตายถ้าไม่ตกถ้าไม่ตกก็ไม่ตายนะฮะ
1: แล้วถ้าหากว่ามันตกล่ะ
0: ก็ตายดิครับเรียบร้อยลูกพี่ไปดวล
2: มาแล้วมาแล้ว4 5 6ด่วน2แถวมาแล้วครับ

0: ชิญครับเชิญขึ้นเลยครับเชิญคุณลุงคุณป้าเชิญคุณน้าคุณอาทั้งคุณตาคุณยายอาซิมอาซออาเฮียอากูลุงปุ่นลุงแป้นทั้งป่าแฉมป่าช้อยหนูนิดหนูหน่อยหนูอีดหนูแอดนะแป้นมือปืนนั่นนะปืนมือมีดนะฉับนะเฉิบนะเกลิบนะกลิ่งลุงขิงป้าขันนะมั่นยายแม่นหนุนยายมุดยายแม่นั่นตาแพ้นลุงปุ๋ยน้าตุ๋ยยายตุ้มน้าพุ่มยายพวงน้าห่วงยายไหน้าชัยยายชอนน้ากรอนยายกลับน้าพลับยายพลิ้งเด็กเล็กๆก็ไอ้จุกไอ้โกโนนไอ้โลนไอ้เปียไอ้ต่ำไอ้เตี่ยไอ้บู้ไอ้บึงไอ้ปึงไอ้ปุ้ยไอ้แดงไอ้ดำไอ้เขียวไอ้ขาวไอ้ยาวไอ้สั้นขึ้นได้เลยครับรถจะออกแล้วครับ
1: ไม่รู้ว่าเดี๋ยวว่าคนแค่นี้อย่างน
2: ั้นใส่มันจะบ้าเขามั้งเนี่ย
3: มีอะไรไปเด้อ
0: ไม่มีอะไรลูกพี่ไปเลยด้วย

0: ขอบคุณครับขอบคุณที่ท่านเรียกใช้4 5 6ด่วน2แถวของเรานะครับเอาขอค่าโดยสารด้วยครับทุกคนนะฮะเพื่อความเรียบร้อยครับพี่ครับขอค่าโดยสารหน่อยฮะพี่ขอค่าโดยสารหน่อยครับ
1: โปลิสครับโปลิส
0: อ๋อตำรวจนะครับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์รับบริการฟรีอยู่เลยครับแล้วพี่คนโน้นนะครับขอค่าโดยสารด้วยฮะ
2: รั้วของชาติ
0: อ๋อทหารนะครับ
2: เบาไอ้น้องเบา
0: ๆอ๋อครับครับรั้วของชาตินะครับรั้วของชาติเราบริการฟรีครับเราไม่เก็บเงินท่านอยู่แล้วนะครับแล้วลุงคนที่นั่งในโน้นนะครับผมมาเก็บตั้งสองเที่ยวลุงก็นั่งเฉยลุงเป็นอะไรนะครับ
3: ก็ไอ้หนูเองไม่เห็นว่าลุงเป็นเกลือนี่เหรอเป็นเกลืออยู่ที่คอเนี่ยนึกว่าเองเห็นแล้วนะเนี่ย
0: เป็นเกลื่อนไม่เกี่ยวกันนี่ครับลุงต้องเสียฮะต้องเสียเงินด้วยครับ
3: เอ้ยแล้วเสียเท่าไหร่ล่ะไอ้หลานชาย
0: ก็2บาทครับค่าคนบาทนึงค่าเกลื่อนของลุงอีกบาทนึงถูกต้องเอ้ยถูกต้องมั้ยครับลุงฮะ
3: ถูกต้องของเองเว้ยหนูเอ้ย
4: มีอะไรไปนะ
0: ไม่มีอะไรลูกพี่ไปด้วย

0: นี่นี่บอกให้จอดป้ายจอดป้ายคุณนี่พูดไม่รู้เรื่องจะบ้าหรือไง
1: ไม่บ้าหรอกครับได้ยินชัดแล้วครับลูกพี่จอดป้ายหน้าด้วยจอดจอดครับจอดจอดจอดนะจอดนิ่งนิ่งผู้หญิงจะลงจอดช้าช้าคนผ่าเขาจะลงครับ
0: ตายตายมาว่าฉันบ้าเหรอเนี่ย
1: ผมเปล่าว่าคุณเนี่ยฮะ
0: ก็บอกให้จอดตั้งแต่หัวเลี้ยวนั่นแล้วนี่เลยมาตั้งสองป้ายแล้วจะจอดตรงไหนกันแน่เนี่ยบริการไม่เอาไหนเลยทีเงินแล้วจะเอาจะเอา
1: เอานี่คุณไม่รู้อะไรเลยครับเนี่ยผมแถมให้คุณตั้งสองป้ายยังไม่ชอบอีกแม่ผมบริการคุณดีที่สุดนะครับเนี่ยคนอื่นผมแถมป้ายเดียวเท่านั้นครับแม่เราอุตส่าห์ขาดทุนยอมแถมไม่ตั้งสองป้ายยังไม่ชอบแปลกฮะสงสัยยายคนนี้สติไม่ค่อยดีแม่แปลกจริง
0: ๆคุณนั่นแหละสติไม่ดี
2: มีอะไรไปเด้อ
1: ไม่มีอะไรลูกพี่ไป
2: ด้วย

0: ปวดหัวขับเร็วคนแก่ก็ว่าขับช้าจิโกก็โวย
1: มีอะไรไปเด้อ
0: ไม่มีอะไรลูกพี่ไปเรื่อยๆไม่ต้องด่วน

านผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายครับถ้าท่านไม่ชำนาญทางแล้วกรุณาอย่าขับรถของท่านออกไปเลยนะครับเพราะขณะนี้น้ำท่วมจนมองไม่ออกว่าตรงไหนถนนตรงไหนเป็นคลองเมื่อเช้าได้มีรถเมย์คันหนึ่งขับเลี้ยวลงคลองหลอดพาผู้โดยสารจมหายไปทั้งคันทั้งโชเฟอร์และผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่ในรถไม่ทราบว่าทำอะไรกันอยู่ครับเกือบครึ่งค่อนวันแล้วยังไม่เห็นมีใครขึ้นมาแจ้งความสักคนเลยแหมใจเย็นจริงๆ

ตอนนี้ท่วมไปเกือบทุกที่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำได้ท่วมฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งซึ่งมีจระเข้อยู่ประมาณ 3,000 ตัวล้วนจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นได้หนีออกไปหมดแล้วโถน่าสงสารเหลือเกินนะครับอาหารก็ยังไม่ได้กินมันคงจะหิวแย่แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดพบเห็นที่ไหนกรุณาอุทิศร่างกายของท่านเพื่อเป็นอาหารของจระเข้ที่น่าสงสารเหล่านั้นด้วยนึกว่าเอาบุญก็แล้วกันนะครับ

0: แล้วมาชนกันอีท่าไหนล่ะครับเนี่ยฮะ
1: ก็เลี่ยนนั่นแหละครับคว่ำเส้นกลางมาทั้งผมเนี่ยครับ
2: ก็คุณนั่นแหละขับล้ำเส้นผมว่าผมพยายามแอบๆแล้วใช่นะ
0: เอาละเอาละพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าจอดคากันไว้อย่างนี้แล้วรอให้น้ำแห้งซะก่อนแล้วค่อยมาพูดกันจะได้รู้ว่าใครล้ำเส้นใครไม่ล้ำเส้นดีไหม
1: ดีครับ

0: ในขณะนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าบ้านของใครถูกน้ำซัดไปกองอยู่กลางถนนพระราม8โน่นทำให้การจราจรติดขัดมา3วันแล้วบ้านของใครครับบ้านของใครกรุณาไปเอาออกด้วยในบ้านนั้นมีลูกมีเมียของคุณนอนหลับขึ้นอืดอยู่ถามว่าบ้านเดิมอยู่ไหนก็ไม่ยอมพูดยอมจาเชิ่งยิงซะด้วยนะพิลึกคนจริง
1: ๆก็เรื่องของรถค่ะก็กันตั้งแต่รถเรืออะไรก็ตามที่เป็นที่เราจะได้เดินทางไปไหนต่อไหนนะคะเริ่มกันตั้งแต่แม่ค้าตาคมนะคะนั่นไปเจอเรือด่วนไปเจอสาวนะจำลองพี่สอนคีรีศรีประจวบตามมาด้วยด่วนก็ก้าวแม่กลองพี่แอลยอดรักสลักใจไหนๆจะด่วนแล้วก็เป็น1 2 3ด่วน2แถวค่ะจำลองของพี่สงสันตินะคะแล้วก็ตามมาด้วย4 5 6ด่วน2แถวค่ะยังมีต่อนะยังมี7 8 9ด้วยเอานี่เอา4 5 6ไปก่อนนะคะแล้วก็มาถึงเพลงน้ำท่วมกรุงเทพค่ะอัปเดินพรมแดนฟังแล้วจะได้มีรอยยิ้มค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวต่อกับบทเพลงนะคะพี่สนมขอมาฟังคือไหนๆจะไหนก็ไหนๆละเราฟังเพลงพูดกันดีกว่าคือในยุคก่อนสมัยก่อนน่ะความเขาเรียกว่าความอารมณ์ขันของผู้แต่งเพลงนะคะรวมถึงอย่างอัปเดินอย่างเงี้ยจะเป็นผู้คิดการพูดเองนะคะในบทเพลงถึงได้ชื่อว่าเป็นราชาเพลงพูดนะคะแล้วก็เวลาไปแสดงดนตรีก็จะมีตลกค่ะประกบอยู่ด้วยที่ฟังเสียงน่าจะเป็นเสียงพี่แดนบุรีรัมย์นะคะซึ่งอยู่ในวงของอาแล้วก็มีเสียงของพี่จุ๋มจิ๋มเข็มเล็กที่ทาเคยได้ยินในหลายๆเพลงก็ตอนนี้ก็ไปร้องกันอยู่บนสวรรค์และทุกคนเลยในยุคก่อนสมัยก่อนเขาถึงบอกว่าการจะทำเพลงออกมาแล้วเนี่ยความละเมียดละไมละมุนหรือแม้แต่เรื่องของอารมณ์ขันจะแทรกเข้ามาในบทเพลงที่ทาอยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงในวันเสาร์ที่เป็นเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษเนี่ยได้ย้อนกลับไปในวันนั้นนะคะบางคนได้ฟังเองบางคนบอกว่าได้ยินคุณพ่อคุณแม่เปิดคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเปิดนะคะแล้วก็มาย้อนกลับในฟังในวันนี้ก็ทำให้นึกถึงเรื่องราวในอดีตได้เหมือนกันแล้วก็มีความสุขนะคะขอให้มีความสุขกับบทเพลงที่คิดถึงเพลงนี้ค่ะที่พี่สนมบอกว่าอยากฟังเหลือเกินเราไปยิ้มกันต่อกับเพลงนางสาวเย็นฤดีค่ะผู้ร้องก็คุณวีรพลคำมงคล

0: สวัสดีครับคุณเย็นฤดี
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมจะขอสัมภาษณ์คุณสักเล็กน้อยจะได้ไหมครับ
1: สะบึมมากค่ะ
0: ผมอยากจะทราบชื่อเล่นของคุณเย็นฤดีเนี่ยคุณมีชื่อเล่นว่าอะไรครับ
1: ชื่อเล่นเย็นนี่ค่ะ
0: คุณเย็นฤดีเป็นคนที่ไหนครับ
1: เกิดในกรุงเทพนี่แหละค่ะไม่ใช่บ้านนอกนะคะ
0: อ๋อเป็นคนกรุงเทพผมอยากจะทราบที่อยู่นะครับคุณกรุณาบอกที่อยู่ให้ละเอียดว่าคุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไรถนนอะไรและซอยไหนครับ
1: บ้านเลขที่ DDP 71ถนนยังมาตอย
0: และซอยไหนนะครับ
1: ซอยหยวกค่ะ
0: คุณเยลุดีชอบทานผลไม้อะไรมากที่สุดครับ
1: แอปเปิ้ลค่ะ
0: และอย่างเครื่องดื่มเย็นๆแล้วครับคุณเยลุดีชอบดื่มอะไรมากที่สุดครับ
1: เย็นเตาโฟค่ะ
0: และอย่างเพลงสากลนะครับคุณเยลุดีชอบฟังเพลงอะไรมาก
1: เพลง Love for Vitan Day ค่ะ
0: ส่วนเพลงไทยสากลล่ะครับคุณชอบฟังเพลงประเภทของใคร
1: ประเภทของสุนทราภรณ์ค่ะ
0: เพลงสุนทราภรณ์ที่คุณชอบคือเพลงอะไรครับ
1: เพลงฝนเดือน6ค่ะ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการค้นหาคนดังมาพบท่านอีกแล้วท่านใดที่อยากจะเป็นนักร้องอัดแผ่นเสียงรีบสมัครโดยด่วนเลยครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีคร
1: ับ ผมนี่มาขอสมัครร้องเพลงตะกุนครับ
0: อ๋อชื่ออะไรล่ะครับ
1: ชื่อสีคิวครับ
0: นามสกุลนะ
1: นามตะกุลสูงเนินครับ
0: นามสกุลสูงเนินเลย
1: ครับ
0: คุณสีคิวสูงเนินจะร้องเพลงอะไรครับ
1: คนดีของแม่ครับ
0: คนดีของแม่ต้องการดนตรีไหมครับ
1: โอ้ไม่ต้องครับเสียงผมดังดนตรีอยู่แล้วครับ
0: อ๋อกลัวดนตรีจะมากรบ
1: ครับ
0: เอาเชิญร้องได้เลยครับ
1: น้องนางทำไมไม่ยอมห่างแม่จะไปทางไหนก็แล้วแต
0: ่เอาละครับคุณสีคิ้วนามสกุลสูงเนินใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ที่บ้านทำมีอาชีพทำอะไร
1: ทำไร่ข้าวโพดครับ
0: ทำไร่ข้าวโพดผมคิดว่าคุณกลับไปทำไร่ข้าวโพดเห็นจะดีเป็นแน่แท้ทีเดียวเชียว
1: ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับ
0: เอาละครับคนแรกก็ผ่านไปแล้วต่อไปท่านผู้ใดสนใจที่จะสมัครร้องเพลงขอเชิญขึ้นมาโดยด่วนเลยครับ
2: สวัสดีครับผมมาจากศรีสะเกษกันเองไ
3: หนอ้าวมาจากศรีสะเกษบ่ครับ
2: แม่ล่ะครับ
3: สิฮ้องเพลงหยังล่ะครับ
2: ผมอยากสิฮ้องเพลงลูกกุ้งเพราะเป็นแต่ใดเป็นนักฮ้องบ่ครับ
3: อันเพลงลูกทุ่งลูกกุ้งรายการในห้องสนับสนุนใดเท่านั้นล่ะครับเพราะว่ามีอาจารย์นักแต่งเพลงสัญญาจุฬาภรณ์ดาวนครพงภาพกินนครทิพมาศสุรินทร์ผักศิริพงศักดิ์ล่ะครับ
2: เออใครแน่พ่อได้เป็นนักฮ้องอยู่ที่ผมสั่น
3: สิฮ้องเพลงหยังก็ครับนี
2: ่ผมสิฮ้องเพลงสุนทราภรณ์แดงใจวายครับ
3: เอ้าแดงใจวายมันบ่แม่นเพลงสุนทราภรณ์เด้เนี่ย
2: แต่ว่าผมสิฮ้องเป็นสุนทราภรณ์เด้
3: อ้าวสั่นร้องเบิ่งก่อนน่ะ
2: ขอดนตรีหน่อยครับ
0: ต้องใช้ดนตรีด้วยเหรอ
2: ครับ
0: มาโห
2: เ
0: ล
2: ย
0: เอา
2: ดนตรีช่วยเขาหน่อย

0: าละเอาละเอาละ
1: เป็นจังไหน
2: สุ่มเสียงปานเอื้อสุนทราพิล่มเนาะครับเนาะ
1: ดนตรีเฮ็ดบ่ถือผมได้
2: บ่เอาอาชีพหยังล่ะตะเก่า
1: ผมกำลังอันเฮียนตัดส่งอยู่โรงเรียนสารพัดช่างตัว
2: คันซั่นก็ให้ไปเฮียนตัดส่งต่อให้มันจบซะก่อนเด้อครับเด้อ
1: แม่นบ่
3: แม่น
2: อ้าวผู้ใดสิสมัครห้องต่อไปอีกครับ
1: สวัสดีครับเจ้านาย
2: อ๋อนี่องค์สิมาสมัครห้องเพลงซั่นบ่เนี่ย
1: แม่นแล้วนี่เจ้าว่าข่อยสิห้องเพลงหยัง
2: กระจักเจ้าแล้ว
1: ข่อยสิเป็นนักของอัดแฟนเสียงได้บ่
2: ก็ได้ๆๆเอาลองเบิ่งก่อนนะ
1: ช่องพี่น้องนี่ช่องนามชกุล

0: เฮือชีนมชีนมเฮือกินแข่หมักเปล่าแห้งในช่องแทงช่อนกาบกาบช่อนห่อชีห่อช่อนย่างใบความฮักของอ้ายชีนุ่นแนงอีแห้งฉันตายในม้าเฉินกินวน
1: เดี๋ยวองค์นี่ซื้อว่าจังไหนเนี่ย
0: ใครชื่อว่าองค์เวียด
1: ซื้อองค์เวียดบอก
0: แม่นเนี่ย
1: ว่าหน้าตากับพ่อใส่ใดซุ่มเสียงไข่แน่เติบอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ใครก็ว่าฉันนะ
1: อันอาชีพเดิมนี่มันเฮ็ดอีหยังล่ะ
0: อยู่บ้านนี่ค่อยก็ขายน้ำแข็งหนอด
1: ปันจันเจ้าก็ไปขายน้ำแข็งหนอดคือเก่าเด้อ
0: คนที่เก่าที่เก่าคนนึง

0: เดี๋ยวพาไปกินน้ำแข็งหนอดคือให้มีความสุขกับคุณผู้ฟังฟังเมื่อไหร่ก็ขำเมื่อนั้นนะคะสำหรับค้นหาคนดังค่ะอนุพดลดวงพรก็เป็นวงเพชรพินทองที่ดังมากๆแล้วใครไปชมก็ต้องมีแต่ความว่าความสุขแหละเพราะว่าตลกที่หน้าเวทีไม่ว่าจะเป็นอันนิ่งนองอนุพดลแล้วก็มีอโยงไหมโยงนายใหญ่ค่ะใหญ่นายอะไรประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็จะสนุกสนานมากฟังออกบ้างไม่ออกบ้างแต่ก็ฟังพอรู้เรื่องสำหรับเรื่องราวของการแสดงหน้าเวทีของอานะคะในวงเพชรพินทองก่อนนั้นคือเพลงนางสาวเย็นฤดีค่ะก็ที่แนะนำมาแล้วก็เรื่องราวของบทเพลงยังมีต่อค่ะแต่ตอนนี้เราต้องไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานนะคะ100วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีขออภัยค่ะกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาค่ะในเวลา 9:55 นาทีจนเสร็จพิธีนะคะซึ่งเดี๋ยวทางคงจะต้องออกก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวมีเพลงรออยู่ค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยสิรินทรานิยากร
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
6: แรงทุกทางแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทางแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S

0: S แรงทุกทักมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Beijer Delta และกัปตัน
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
7: ล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

0: ี่ยนซ้ำๆทุบวงจรหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยสิรินทรานิยากร

ตามคำแนะนำเลยค่ะจดหมายเป็นหมันนะคะคุณขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดขอกันสองคนเลยทั้งเชฟพงนะคะก็จะได้ย่างไก่อร่อยอร่อยย่างคอหมูให้อร่อยนะคะฟังเพลงที่ถูกใจแล้วก็ยังมีคุณเก่งสามโคกด้วยเนาะก็เป็นเพลงของพี่เป้าที่ยังไม่ใช่ของคุณขวัญชัยนะคะที่เปิดให้ฟังแล้วก็ยังชอบด้วยความเก๋ของดนตรีที่ขึ้นมาคือการทำดนตรีสมัยก่อนอย่างที่บอกอะค่ะบางทีการที่เขาที่ครูเพลงนักดนตรีมารวมกันใช่ไหมคะแล้วก็เวลาที่ทำงานแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันอันนี้ใส่เข้าไปแล้วมันดีนะมันอะไรต่างๆเหมือนเพลงดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาแควแควอะไรอย่างเงี้ยก็คือพอเหมือนเพลงอันนี้ค่ะเพลงแสบหัวใจของครูการกรุณวงศ์ค่ะก็ไปอยู่ที่ในห้องอัดแล้วมีแควแควเข้ามามันก็เป็นความเก๋ใช้วิธีการเอาเสียงคนนี่แหละบางทีก็เอาเสียงคนใส่เข้าไปนะคะก็เป็นบทเพลงที่ให้ได้ฟังกันจนกระทั่งในวันนี้หลายๆคนก็ยังชื่นชอบบทเพลงเก่าๆอย่างนั้นอยู่นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็หากเพลงไหนไม่ได้เปิดก็อย่าโกรธกันนะคะเพราะว่า

ขอมากันเยอะเดี๋ยวเสาร์หน้าค่ะค่อยมาว่ากันสำหรับเพลงของพี่เป้าที่จบไปคือคอยเธออยู่ที่เก่าและถ้าก็ยังคอยคุณผู้ฟังอยู่เหมือนกันนะคะวันจันทร์ที่10เวลา10โมงเราก็จะมาเจอกันที่เดิมตรงนี้ค่ะแล้ววันเสาร์ก็ที่เดิมตรงนี้เหมือนกัน 7:30 นค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายกันกับบทเพลงที่ไม่ค่อยที่เปิดนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะก็ทั้งน้ำหวานที่เข้ามาเชฟพงนะคะพี่จุ๋มยังอยู่ตรงนี้ค่ะคุณสวัสดิ์นะคะแล้วก็ไม่คุณเมื่อกี้คุณจากปารีสอะค่ะคุณเอาดูดีน้ำดามาด้วยโบตานนะจ๊ะแล้วก็โบตานรู้จักเพลงนี้ด้วยเหรอไม่ได้ฟังนานคือเพลงอะไรจ๊ะแล้วก็คุณสมประสงค์ค่ะคุณสมประสงค์จากปารีสนะคะบอก14องศาเซลเซียสที่ปารีสนะคะอย่าเรียกลุงก็แล้วกันนี่ถ้าไม่ให้เรียกลุงให้เรียกพี่ว่างั้นก็คุณสมรด้วยค่ะขอทุกท่านที่รับฟังอยู่ตรงนี้มีแต่ความโชคดีนะคะทำอะไรก็ขอให้สำเร็จเฮงๆรวยๆเงินทองไหลมานะชาลิติค่ะวันนี้เดินทางไปไหนก็ให้ปลอดภัยทุกที่เลยฝนตกบ่อยค่ะช่วงนี้พายุเข้าอีกแล้วก็ให้ระมัดระวังอย่าให้โดนละอองฝนก็แล้วกันนะคะไม่เปียกแหละมีฝนก็หลบนิดหน่อยช้าไปหน่อยก็แล้วกันอย่าไปสู้กับฝนนะคะละอองนี่ทำให้ไม่สบายได้และตอนนี้อาการของคนที่ไม่สบายคือไอแปลกมากค่ะอาการไอเรื้อรังที่ไม่ยอมหายเลยเพราะฉะนั้นอย่าให้เป็นดีกว่าตัวเธอเองโชคดีมากตอนนี้คลายแล้วแต่ก็ยังมีแอบไอบ้างตอนกลางคืนนะคะพยายามที่จะดื่มน้ำเยอะหน่อยนะคะแล้วก็มีความอุ่นอยู่ที่คอของเราเดี๋ยวต้องพันคอใส่ถุงเท้าคุณส่งเสื้ออบค่ะสวัสดีนะคะคุณเอกสิทธิ์สวัสดีค่ะแล้วก็ที่เข้ามาใหม่นะคะคุณประธานค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามาทักทายกันตรงนี้เดี๋ยวอย่าลืมที่จะกลับมาเจอกันวันจันทร์ภาคปกติก็10โมงเช้าค่ะถ้าเป็นวันเสาร์ในเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษก็7โมงครึ่งค่ะเดี๋ยวพอวาสุลุงอาไม้ไมตรียมแสงแล้วก็ลุงเข้มซันต้าจะนำบทเพลงช้างเผือกมาให้ฟังกันถ้าจะมอบบทเพลงของทาตรงนี้ถ้าหากว่าฟังแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เตรียมตัวที่จะไปเป็นพิธีนะเป็นส่วนของพระราชพิธีนะคะก็เอาเป็นว่าเราจะต้องร่ำลากันไปแล้วล่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับการเข้ามาทักทายกันด้วยนะคะวันนี้อาจจะทักทายกันไม่ทั่วแล้วก็บทเพลงนั้นเปิดไม่หมดไม่เป็นไรค่ะ1เพลงนี้จบเพลงแน่นอนเพราะฉะนั้นให้ฟังเพลงฝากใจใส่กระเป๋าค่ะจะต้องทายเองค่ะและลาคุณฟังไปแล้วโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งทีมงานผู้บรรยายในวันนี้นะครับก็จะประกอบด้วยคุณบุญมาสีมาศนะครับคุณอานนท์นันตสุคนและผมพิญโยรุ่งสมัยก็จะได้ทำหน้าที่ในการบรรยายถ่ายทอด

0: เสียงในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสามีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับในการพระราชพิธีนั้นในส่วนของทางหมายกำหนดการวันนี้นะครับเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชกานองค์การเหนือเก้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนี้ดังมีรายการต่อไปนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งพรสถานพระราชมดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาในเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบส่งประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดพระไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอัจเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สนับสกรถวายอนุโมทนาถวายอัจเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังสุดุสิตซึ่งในวันนี้การแต่งกายของผู้ที่มาเข้าเฝ้าก็จะได้แต่งกายในเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานนะครับก็ถือว่าได้สืบทอดกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนในส่วนของพระกิตติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับในการทำบุญเนี่ยครับหรือว่า7วัน15วัน50วันและ100วันนั้นไม่ได้เพียงเป็นขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ล่วงลับนะครับและก็สำหรับผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่รวมถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีที่ผ่านมาในหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นก็จะได้มีตั้งแต่การบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับสัตตมวานนะครับสัตตมวานซึ่งแต่เป็นการครบ7วันในช่วงวันที่17ถึง18มิถุนายน2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานหรือ15วันเมื่อวันที่25ถึง26มิถุนายน2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานหรือ50วันเมื่อวันที่30ถึง31กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาและในวันนี้ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน100วันนะครับในวันที่18และ19กันยายน2569ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายนั้นนับว่าเป็นพระราชพิธีและพิธีสำคัญในการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายเนื่องจากว่าเป็นพิธีสุดท้ายที่ผู้อยู่เบื้องหลังสามารถถวายความจงรักภักดีแก่เจ้านายได้อย่างสมพระเกียรติยศนะครับดังนั้นแล้วจึงมีขั้นตอนและธรรมเนียมต่างๆเป็นแบบแผนเด่นชัดซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยเลยทีเดียวครับซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆนั้นในการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายล้วนแต่มีความหมายแล้วก็ความสำคัญ อันสะท้อนถึงคติความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันกษัตริย์ที่เป็นรากฐานทางการปกครองของประเทศไทยในยุคจารีตแม้ว่าเมื่อรูปแบบการปกครองบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปจนเข้าสู่ยุคปัจจุบันนั้นแต่ว่าวิถีปฏิบัติตามธรรมเนียมนิยมยังคงสืบเนื่องสืบต่อเนื่องมาหลายประการเลยทีเดียวจะเห็นได้จากในรัชกาลปัจจุบันก็ปรากฏการ

0: ซึ่งก็มีธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบแผนโบราณราชประเพณีเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายที่เสด็จล่วงลับอย่างสูงสุดนั่นเองนะครับแต่ว่ากระนั้นก็ตามธรรมเนียมในการพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายจำนวนมากล้วนผ่านการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็มีการลดทอนขั้นตอนต่างๆลงเพื่อความเหมาะสมของบ้านเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับโดยที่ขั้นตอนในการพระราชพิธีและพิธีดังกล่าวนี้ล้วนมีความน่าสนใจซึ่งก็สามารถสะท้อนถึงคติความเชื่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองตามยุคตามสมัยโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องธรรมเนียมครั้งสำคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับอันเป็นยุคที่บ้านเมืองเข้าสู่สมัยแห่งความซิวิไลนะครับจึงมีการปรับปรุงรูปแบบและก็ขั้นตอนของการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายหลายประการเลยทีเดียวนับตั้งแต่ในช่วงรัชกาลที่5รัชกาลที่6เป็นต้นมานะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของรูปแบบธรรมเนียมปฏิบัติที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองที่สืบทอดต่อกันมานะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีพระบรมศพพระศพเรามักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งอย่างที่กล่าวไปข้างต้นในส่วนของคำว่าสัตตมวานปัณรสมวานปัญญาสมวานและสตมวานซึ่งทั้ง4คำดังกล่าวมีความหมายที่เหมือนกันครับคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำก็มีความหมายซึ่งแตกต่างกันนะครับซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ซึ่งการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับด้วยครับซึ่งโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับซึ่งพิธีกรรมจะประกอบไปด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือว่าที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวครับซึ่งจากหนังสือธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานพระบรมศพโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการอธิบายเรื่องพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานคือการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันถือเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพการทำบุญอุทิศถวายพระราชกุศลในช่วงนี้โดยเฉพาะในวันครบรอบ100วันเปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อหนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิหรือสวรรคาลัยครับซึ่งพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานของราชวงศ์ไทยยึดถือสืบต่อกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระวงศ์วงศานุวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญทั้งในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นครับแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนรวมไปถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ครับ

0: นอกจากนี้ยังนับเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยซึ่งนับว่าเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานนั่นเองครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้วันที่18กันยายน2569ทางรัฐบาลเองโดยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมไปถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีครับซึ่งในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยนายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ซึ่งโอกาสนี้พระสงฆ์สลับปกรประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนิยกถาและนำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทายาธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรจากนั้นกรวดน้ำกลับลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าด้วยครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีโอกาสในการดูแลรักษาไม้จันหอมอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนับเป็นพุทธบูชาและเป็นองค์ประกอบสำคัญในพระราชพิธีอันทรงคุณค่าซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการสำรวจคัดเลือกและแปรรูปไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติและประกอบพิธีบวงสรวงอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยครับซึ่งการแปรรูปไม้จันหอมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้จัดทำเสร็จสิ้นครบถ้วนตามขนาดและจำนวนที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้กำหนดเอาไว้ซึ่งก็ประกอบไปด้วยไม้จันหอมชนิดท่อนจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่นจำนวน 1,350 แผ่นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตรโดยไม้จันหอมที่ส่งมอบเป็นไม้มงคลชั้นสูงและมีลักษณะรวมไปถึงคุณภาพที่เหมาะสมมีกลิ่นหอมดำเนินการตัดและแปรรูปด้วยความประณีตครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า

0: านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะมีผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นยืนหน้าเก้าอี้เพื่อรอรับในการเสด็จพระราชดำเนินเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในครั้งนี้นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งหลังจากนั้นก็จะทรงกราบในลำดับต่อไปครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและทรงรับการถวายความเคารพครับและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้เป็นการอาราธนาศีลของเจ้าหน้าที
1: ่ปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัพนัทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคณัฐายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิ

ติธัมมังตระนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังตระนังกัจฉามิ

ติภาปทานิเจเนนะทุกขติยันติเจเนนะโภคทัพปท

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารในลำดับต่อไปครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดพระพุทธมนต์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานสงฆ์และสมเด็จพระราชาคณะอีก10รูปซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับนี่คือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปที่รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับหลังจากที่ได้ถวายประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทั้ง10รูปที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็ทำการถอนปิ่นโตออกจากอาสงครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์อีกสักครู่หนึ่งนะครับจะทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรอีก10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปครับหลังจากนั้นพระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปและในช่วงเวลานี้ทางเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดรองโยงและปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปครับการปูลาดภูษาโยงนั้นถ้าเปรียบกับงานศพทั่วๆไปของประชาชนคล้ายๆกับก็คือสายสินนั่นเองนะครับสำหรับพระภูษาโยงหรือเปรียบเสมือนสายสินนั้นเป็นการดึงมาจากพระโกฏที่บรรจุพระศพนะครับซึ่งเป็นการต่อสายสัมพันธ์ให้ถึงแด่ผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับในการที่จะถวายหรือบำเพ็ญกุศลอะไรก็ตามแต่นะครับจะต้องมีการปูลาดพระภูษาโยงหรือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกว่าสายสินนั่นแหละครับโยงไปยังศพของผู้วายชนหรือพระบรมศพหรือพระศพของผู้ที่ล่วงลับไปด้วยนั่นเองครับเพื่อที่การบำเพ็ญกุศลต่างๆนานาได้ส่งไปถึงผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับนี่ก็คือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนศาสนาพุทธมาแต่โบราณกาลที่สืบทอดกันมาจนปัจจุบันนี้นะครับและหลังจากที่มีการถวายประเคนในส่วนของภัตตาหารแล้วก็ถวายผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง10ไตรขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปครับ

Sarip Buri Inti Sabram Ewa Mewa Ita.

วัตสตังทีวัตุอเดเรกวัตสตังทีวัตุอเดเรกวัตสตังทีวัตุทีกายโกตุอรูปโกตุทีกายโกตุอรูปโกตุสุขิโตตุอันเมนธรรมกาจาสัพพมกาจินีสิทธิปจังสิทธิขมังสิทธิกราภูจะโยนิจัง

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่พระราชพิธีก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกด้วยการหลั่งทักษิโณทกนั้นภาษาทั่วๆไปที่ปฏิบัติกันในศพของประชาชนธรรมดาในการสวดเจริญในสวดพระพุทธมนต์ต่างๆนั้นเขาเรียกว่ากรวดน้ำนั่นเองนะครับการกรวดน้ำนั้นจริงๆแล้วก็มีที่มาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลมาแล้วที่มีการกรวดน้ำและปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโดยมีเรื่องเล่าในครั้งพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธทรงถวายเวลุวนอุทยานเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาแด่พระพุทธเจ้าแต่การทำบุญในครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารยังไม่ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญนะครับแค่ถวายเป็นบุญกุศลเฉยๆแต่ยังไม่ได้มีการกรวดน้ำนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้พระเจ้าพิมพิสารทรงหลั่งทักษิโณทกหรือว่ากรวดน้ำอุทิศไปให้กับญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญที่พระเจ้าพิมพิสารได้ทำในครั้งนี้ทำให้ญาติเหล่านั้นได้รับส่วนบุญและก็มาแสดงตนให้พระเจ้าพิมพิสารได้เห็นด้วยนะครับนี่คือที่มาที่ไปของการกรวดน้ำที่ต้องปฏิบัติในศาสนาพุทธเป็นต้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับการอุทิศบุญการใช้น้ำนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์และก็สื่อกลางทางใจในการส่งบุญกุศลที่ได้ทำแล้วไปยังผู้ล่วงลับนั่นเองครับจิตที่ตั้งมั่นไม่ใช่แค่การรินน้ำเท่านั้นแต่ว่าต้องอาศัยกระแสจิตที่แน่วแน่นึกถึงความดีและแผ่เมตตานั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในเรื่องของการกรวดน้ำเรามักจะได้ยินคำว่าสดับปกรณ์นะครับซึ่งคำว่าสดับปกรณ์เป็นศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพพระศพสำหรับบุคคลโดยทั่วไปจะใช้ว่าบังสกุลนะครับแต่หากพิจารณาจากการเขียนคำนี้ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตพบว่ามีความหมายก็คือเป็นปกรณ์ทั้ง7หรือพระอภิธรรม7คัมภีร์ครับดังนั้นทั้งบังสกุลและสดับปกรณ์มีที่มาต่างกันกล่าวคือบังสกุลเป็นการบำเพ็ญกุศลโดยการชักผ้าหรือทอดผ้าบังสกุลส่วนสดับปกรณ์หมายถึงการสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับซึ่งในงานพระราชพิธีพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมทำนองหลวงซึ่งมี7คัมภีร์นั่นเองครับซึ่งในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานชัดเจนครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมลีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับ ดยปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดปวรนิเวศวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสะเกษวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสครับซึ่งกำหนดการสวดพระอภิธรรมแตกต่างไปตามพระอิสริยยศดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์จะอาราธนา2สำรับสำหรับพระเสียรูปผัดเปลี่ยนการสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนมีกำหนด100วันซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมจะมีทำนองเฉพาะหรือเรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองนะครับซึ่งการสวดทำนองหลวงมี4ทำนองคือทำนองกะแบ่งเป็นกะเปิดเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนกะปิดจะเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวทำนองเลื่อนสวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนทำนองลากซุงสวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาส่วนทำนองสรพัญญะจะเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำนั่นเองนะครับนี่ก็คือความหมายของในส่วนของการสดับปกรณ์และเรื่องของพระพิธีธรรมครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจส่งแล้วสวดมาติกาจบเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์และลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์ในลำดับต่อไปด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทำเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้ครบจนครบ3เที่ยวนั่นเองรวมทั้งเที่ยวแรก11รูป3เที่ยวเที่ยวละ12รูปรวมเป็น47รูปทั้งหมดนั่นเองนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจนครบทั้ง47รูปแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยจะแสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งและเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์ผู้เสด็จสวรรคตครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนได้แก่พระรองหรือว่าชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำและพระโกศหรือว่าชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือว่าเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งในปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศและเรียกชั้นในว่าพระรองครับซึ่งพระโกศมีหลายประเภท โดยแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทรงรองทรงและพระโกศทองเล็กซึ่งใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นโดยพระโกศแต่ละประเภทมีรูปแบบวัสดุและรายละเอียดทางศิลปกรรมที่แตกต่างกันซึ่งแสดงถึงพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีครับซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสูงสุดตามโบราณราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่สำหรับทรงพระศพและพระราชทานพระสัปปัตตดลเสวตฉัตรฉัตรขาว7ชั้นกลางกั้นพระโกศครับสำหรับพระโกศทองใหญ่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เนื่องจากพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5มีสภาพชำรุดจากการใช้งานมาเป็นเวลานานครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างองค์ใหม่ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2543และได้นำออกไปใช้เป็นครั้งแรกในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานับเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะ

ท่านผู้ฟังครับที่จบไปนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับและเจ้าพนักงานก็ได้ปู่ลาดพระภูษาโยงในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมนะครับเพื่อที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงทอดผ้าไตรทั้ง11ไตรเที่ยวแรกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและทรงพระดำเนินมาที่หน้าพระราชอาสน์ถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์ครับ

สักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงหลั่งทักษิณกทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ

संगीतो परमेन्द्र महाराज स परम राजिनी सिद्धि की जान

0: พระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พัฒนามงคลประชนมสุขทุกประการยังมีแด่สมเด็จพระบรมกิตติพระสมฆราชเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมกิตติพระสมฆราชเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ในส่วนของที่ได้ทรงทอดพระไตรในเที่ยวแรกทั้ง11ไตรได้สดับประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นก็ได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาเรียบร้อยแล้วในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งนะครับแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวด้วยกันขึ้นนั่งยังอาสงในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระไตรพระสงฆ์ก็จะสดับประกอบทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวเที่ยวละ12รูปด้วยกันครับ

0: คะเจ้า
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในวันนี้19กันยายน2569ครับในส่วนของการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้จะมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีและสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงทรสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา19นาฬิกาครับทางนี้โปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เป็นการบรรเลงดนตรีไทยและเป็นการประโคมดนตรีไทยนะครับซึ่งวงดนตรีที่ใช้ในงานศพในงานพระบรมศพหรืองานพระศพก็จะเป็นวงปีพาทนางหงส์นะครับซึ่งเป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและพระศพของงานเหล่านี้ซึ่งวงปีพาทนางหงส์เกิดจากการนำวงปีพาทไทยประกอบด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กตะโพนกลองทัดชิงประสมกับวงบัวลอยซึ่งใช้ในงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพและพระศพนะครับประกอบด้วยเครื่องดนตรีคือปีชวา1เหล่ากลองมลายู2ใบและเม่งสำหรับวงบัวลอยมาจากวงกลอง4ปี1นั่นเองนะครับซึ่งใช้เฉพาะงานพระบรมศพงานพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นนะครับ

0: ในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งยังอาจสงเรียบร้อยแล้วปูลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้นะครับเป็นการทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวที่1ครับแรกเสร็จแล้วก็จะส่งพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นที่รับการทอดผ้าไตรก็จะสดับประกอบในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ได้รับการส่งทอดผ้าไตรแล้วครับ
1: ยะธรรมิโนอุปจิตตวานิรุจจันติเตสังปัสโมสุโ
0: ภพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวแรกของ12ไตรนะครับซึ่งจะมีการส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรอีก2เที่ยวครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีนะครับได้เก็บพระภูษาโยงและรองโยงครับพร้อมทั้งได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปลงจากอาสน์สงฆ์ในเที่ยวแรกของ12รูปครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกรธหรือหีบศพโกรธอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินซึ่งทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวที่มีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมๆวางทับด้วยผ่านภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพและพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในพิธีหลวงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตหรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยงสองสายคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบหรือโกฏศพอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสน์เมื่อจะเริ่มพิธีสดับปกรณ์ให้ลาภูษาโยงสายสองไปบนอาสน์แล้วไปเคารพศพด้วยการโค้งคำนับหรือน้อมไหว้จากนั้นนำภูษาโยงสายหนึ่งมาเชื่อมต่อกับสายสองที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วจึงเชิญเจ้าภาพทอดผ้าเมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จจึงเก็บภูษาโยงและรองโยงตามลำดับนั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนพิธีศพราษฎรทั่วไปถ้าเป็นศพที่มีศักดิ์ต่ำกว่าชั้นหม่อมเจ้าลงมาไม่ต้องใช้รองโยงให้ลาภูษาโยงเช่นเดียวกับการใช้สายสินนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2นะครับที่จะรับการถวายผ้าไตรในลำดับจากนี้ไปนะครับซึ่งพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปเที่ยวที่2ได้ขึ้นนั่งยังอาจสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานปูลาดรองโยงและปูลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะเตรียมในส่วนของการที่ทรงทอดผ้าไตรในอีก12ไตรเที่ยวที่2ครับของ12ไตรจำนวน3เที่ยวครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ปูลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้ว

และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการที่ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวที่2ครับแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง47รูปนั้นมาจากวัดต่างๆเรียกว่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดราชบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรสาครนครนายกสมุทรปราการด้วยแล้วก็มีพระไทยในวัดไทยในอินเดียก็มาด้วยเช่นกันครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเสร็จเรียบร้อยพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกอบครับ

0: สงฆ์
1: พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับประกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้ทำการเก็บพระภูษาโยงแล้วก็รองโยงในลำดับต่อไปนะครับและหลังจากนั้นก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ของจำนวน12รูป3เที่ยวลงจากอาสงเพื่อที่จะทำการนิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปในเที่ยวที่3ก็เป็นอันครบทั้ง47รูปทั้งหมดรวมทั้ง11รูปแรกด้วยนะครับขณะนี้เป็นการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2ลงจากอาสงครับ
2: ท่านผู้ฟังครับอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อช่วงข้างต้นในเรื่องของไม้จันหอมที่จะใช้เพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในเบื้องต้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการนำส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อนำไปจัดสร้างต่อไปนะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเองที่ได้รับมอบไม้จันหอมนั้นในเบื้องต้นสำนักงานขออภัยครับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจะนำไม้จันหอมดังกล่าวไปดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ด้วยความประณีตพิถีพิถันและสมพระเกียรติยศสูงสุดโดยนับจากนี้ช่างโลหะช่างไม้ประณีตและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจะดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์อย่างสุดฝีมือด้วยความละเอียดรอบคอบประณีตพิถีพิถันเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมประโยชน์และแสดงฝีมือเชิงช่างศิลปกรรมชั้นสูงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้เป็นที่ปรากฏสืบไปนอกจากนี้จะมีการบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันทร์หอมพิธีบวงสรวงพิธีการตัดต้นจันทร์หอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่จะคัดเลือกเฉพาะไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติไม่ตัดต้นไม้ที่มีชีวิตและกำหนดให้มีการปลูกทดแทนเพื่อรักษาสมดุลของพื้นป่าโดยการดำเนินการได้มอบหมายให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจำนวน20ต้นขนาดเส้นรอบวงเฉลี่ยประมาณ150เซนติเมตรซึ่งเหมาะสมสำหรับการแปรรูปโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีพื้นที่ประมาณ969ตารางกิโลเมตรมีระบบนิเวศที่หลากหลายทั้งป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งและป่าผสมพลัดใบและเป็นแหล่งพบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติด้วยนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับ

ในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงและปูลาดรองโยงและพระปูสายโยงเรียบร้อยแล้วและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวที่3ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวนี้เที่ยวที่3ครบแล้วก็จะครบทั้งหมด47รูปรวมทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกด้วยนะครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรจนครบ12ไตรแล้วนะครับทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมทรงถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกอบครับ

0: ระสงฆ์12รูป
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับประกอบซึ่งเป็นเที่ยวที่3เที่ยวสุดท้ายครบทั้งหมดแล้วนะครับ47รูปด้วยกันขณะนี้เจ้าพนักงานได้เก็บรองโยงและก็พระผู้สายโยงนะครับและก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมในลำดับต่อไปครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง12รูปได้ลงจากอาสงแล้วออกจากพระที่นั่งแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของไม้จันหอมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับในส่วนของไม้จันหอมนั้นที่จะนำมาจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เบื้องต้นจะมีการแปรรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่น 1,350 แผ่นซึ่งในเบื้องต้นนั้นทางแหล่งไม้ที่พบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียงยังพบไม้จันหอมต่างๆที่นอกเหนือจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติดูแลและขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับทรงรับการถวายความเคารพและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมนะครับในส่วนของพระพิธีธรรมก็จะทำการสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ต่อไปเช่นเดียวกันนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของพิธีทรงบำเพ็ญพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสาตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จมาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่หนึ่งครับเมื่อทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จแล้วก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จในวันนี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของประชาชนทั่วไปที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในส่วนตรงนี้ประชาชนทั่วไปสามารถผ่านจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานได้นะครับซึ่งเฉพาะในวันนี้วันที่19กันยายน2569สามารถเข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 19:00 น.ครับทั้งนี้ประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและพระศพนั้นโปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายนั้นให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับซึ่งสามารถเดินทางไปได้โดยเฉพาะในวันขออนุญาตย้ำในส่วนของวันนี้จะได้ตั้งแต่ในเวลา 13:00 น.จนถึง 20:00 น.ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระเกียรติยศแห่งพระวิทยาอุตสาหะและการอุทิศเพื่อแผ่นดินกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั้นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์โดยทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ซึ่งได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในส่วนพระองค์ให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยอันเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยยิ่งนอกจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลายาวนานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการ ส่งรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าได้ทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาและก็เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วนะครับลงทางบันไดมุกระสันทางพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาประทับรถยนต์พระที่นั่งในลำดับต่อไปนี้เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปนะครับซึ่งกองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพวงดุริยางค์ก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังเพื่อกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ

านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงใช้พระปัญญานานประการและคุณวุฒิระดับสูงทั้งในด้านของการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายซึ่งเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐออสเตรียและอื่นๆอีกมากมายซึ่งไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดพระองค์ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประจำวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งที่รับสัญญาณในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้และทีมงานในวันนี้ทีมงานช่างเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธิรพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณบุญประกอบอบกลิ่นและผู้บรรยายคุณพิญโยรุ่งสมัยคุณบุญมาสีมาศและผมอานนท์นันตสุคนลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งทูนสองเข้มข้นเหมือนเดิม
4: คุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
5: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งทูนสองเข้มข้นเหมือนเดิม
4: คุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำจีโนโมโต
0: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา12นาฬิกา

0: ครองชีพประชาชนของภาครัฐเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทฝนตกหนักต่อเนื่องในภาคเหนือเกิดน้ำป่าทะลักท่วมในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ต้องประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะชั่วคราวตำรวจสอบสวนกลางไล่ล่ารถขนยาบ้าซิ่งหนีตายกว่า100กิโลเมตรก่อนเสียหลักชน10ล้อค้นในรถพบยาเสพติด 612,000 เมตรมีอดีตตำรวจนอกราชการร่วมขนยามทสองนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลาย2บ่อนพนันกลางเมืองเชียงใหม่รวบนักพนันและผู้จัดให้มีการเล่นกว่า100รายประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนของรัสเซียผ่านระบบออนไลน์ชี้เป็นดัชนีวัดการสนับสนุนสงครามยูเครนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับเสาร์ที่19กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของรัฐบาลครับออกมาเปิดเผย3สถาบันจัดอันดับโลกนะครับให้ไทย Stable Outlook สะท้อนความเชื่อมั่นเสถียรภาพเศรษฐกิจเดินหน้าต่อยอดสู่การลงทุนงานและก็รายได้ให้ประชาชนครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยินดีต่อกรณีฟิตเรตติ้งปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยหรือว่า Outlook จากเชิงลบเป็นมีเสถียรภาพหรือว่า Stable นะครับพร้อมคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับBBB บวกนะครับหรือว่า Triple B Plus โดยมีผลตั้งแต่วันที่18กันยายนสะท้อนมุมมองที่ดีขึ้นต่อเศรษฐภาพทางการเมืองแนวโน้มหนี้ภาครัฐระยะปานกลางและความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายของประเทศไทยการปรับมุมมองของฟิชส่งผลให้ปัจจุบันครับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกทั้ง3แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็น Fitch Ratings Moody แล้วก็ S&P นะครับมีมุมมองต่อประเทศไทยในระดับมีเสถียรภาพโดยนะครับ Moody ปรับมุมมองประเทศไทยเป็น Stable พร้อมคงอันดับเครดิตที่ BAA1 เมื่อเดือนเมษายนขณะที่ S&P คงอันดับเครดิตสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของไทยที่ Triple B Plus นะครับโดยมีมุมมอง Stable 1ในปัจจัยสำคัญที่ฟิตระบุใ

0: มีความสำคัญต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเพราะเมื่อความแม่แน่นอนลดลงการดำเนินนโยบายระยะกลางก็มีความต่อเนื่องและก็คาดการณ์นี้มากขึ้นทั้งในเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจการรักษาวินัยทางการคลังและก็การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการตัดสินใจลงทุนการที่ทั้ง3สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกมีมุมมองต่อประเทศไทยในระดับ stable ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อความเชื่อมั่นในประเทศรัฐบาลจะใช้จังหวะนี้ครับเดินหน้าสร้างความต่อเนื่องทางนโยบายรักษาวินัยทางการคลังและก็เร่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อให้ความเชื่อมั่นจากต่างประเทศเชื่อมต่อไปสู่การลงทุนการจ้างงานและรายได้ของประชาชนสำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจครับฟิตคาดว่าประเทศไทยจะขยายตัวร้อยละ 2.3 ในปี69ใกล้เคียงกับร้อยละ 2.4 ในปี68โดยมีแรงสนับสนุนจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI รวมถึงการบริโภคในประเทศครับขณะเดียวกันฟิตปรับประมาณการแนวโน้มนี้ภาครัฐบาลของไทยดีขึ้นโดยคาดว่าจะทรงตัวต่ำกว่า163ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภายในปีงบประมาณ71จากเดิมที่เคยประเมินว่าจะอยู่ใกล้ร้อยละ65สะท้อนมุมมองต่อแนวโน้มฐานะการคลังของไทยที่ปรับตัวดีขึ้นจากการประมาณการเดิมครับ
1: ค่ะไปดูเรื่องของการเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนของภาครัฐนะคะเรื่องของการเดินทางโดยรถไฟฟ้าค่ะล่าสุดนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของประชาชนโดยระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมระหว่างระบบส่งเสริมนะคะให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมเป็นประธานเห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราแรกเข้าตามสัญญาเดิมที่มีอัตราโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในกรุงเทพและปริมณฑลและยังมีการพิจารณาเตรียมความพร้อมทางด้านระบบและอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจกำหนดให้ EMV Contactless เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรแมงมุมเร่งติดตั้งปรับปรุงอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้มาตรการอย่างเป็นทางการมีเป้าหมายเริ่มให้บริการ1มกราคม2570สำหรับการคิดค่าโดยสารเบื้องต้นจะเรียกเก็บตามมูลค่าการเดินทางจริงหากค่าโดยสารอัตรานะคะสูงสุดนะคะเกินอัตราสูงสุด45บาทภาครัฐก็จะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างนี้ให้กับผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าบัญชีบัตรที่ใช้ในการเดินทางภายใน3วันทำการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะโดยนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนยังมีอีกประเด็นนึงค่ะเรื่องของการเดินหน้านะคะเรื่องของพลังงานแนวคิดใหม่ซึ่งการใช้พลังงานในครัวเรือนเนี่ยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้สัมภาษณ์ผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินพูดถึงแนวทางการปรับโครงสร้างพลังงานใหม่มีการหยิบยกเรื่องใกล้ตัวที่สุดของประชาชนคือเรื่องค่าไฟค่ะผู้ผลิตและขายไฟจากหลังคาบ้านตัวเองโดยจะปรับมุมมองเลยนะคะว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าไทยมีแสงแดดเป็นทรัพยากรอยู่แล้วขณะที่ต้นทุนไฟฟ้าส่วนหนึ่งผูกกับก๊าซและน้ำมันนำเข้าอ่อนไหวต่อสงครามและราคาตลาดโลกรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานก็บอกว่ารัฐบาลก็เลยเตรียมนะคะกำลังการผลิตรถไฟฟ้ารูฟท็อป 10,000 เมกะวัตต์ไว้สำหรับประชาชนโดยเฉพาะเลยค่ะต่างจากอดีตที่เมื่อพูดถึงพลังงานแสงอาทิตย์คนส่วนใหญ่มักถึงคิดถึงโซล่าฟาร์มและผู้ประกอบการรายใหญ่พร้อมกำหนดนะคะขนาดประมาณ5กิโลวัตต์ต่อรายเพื่อกระจายสิทธิ์ให้ครัวเรือนทั่วประเทศไม่ให้กำลังผลิตไปกระจุกตัวอยู่ที่บ้านเรือนบ้านหรือว่าผู้ลงทุนไม่กี่รายสำหรับปัญหาที่คนส่วนใหญ่กังวลว่ากลางวันไม่อยู่บ้านติดโซล่าแล้วผลิตไฟให้ใครใช้แนวทางใหม่ค่ะจะเปิดให้รัฐรับซื้อไฟส่วนที่เหลือคืนนำมาหักเป็นส่วนลดค่าไฟในรอบเดียวกันทำให้ไฟที่ผลิตออกมาไม่สูญเปล่าลดความจำเป็นในการซื้อแบตเตอรี่ราคาแพงทันทียกตัวอย่างการคำนวณระบบขนาด5กิโลวัตต์นะคะอาจผลิตไฟประมาณได้ราวประมาณ600ถึง700หน่วยต่อเดือนตรงนี้จะคิดเป็นมูลค่าเงินประมาณ 2,000 กว่าบาทเลยนะคะหากครัวเรือนที่มีบินค่าไฟอยู่ในระดับใกล้เคียงกันการติดโซล่าอาจจะช่วยลดภาระรายเดือนได้เป็นอย่างมากเลยตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการผลิตแล้วก็พฤติกรรมการใช้ไฟของแต่ละบ้านค่ะ
0: รัฐบาลดันโครงการบ้านมั่นคงชายแดนดีเดย์ปี70นำร่อง5จังหวัดปรับที่ดินความมั่นคงสร้างบ้านแล้วก็เยียวยาทหารบาดเจ็บครบวงจรครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกองรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ชายแดนโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประสานความ

0: ร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมจัดทำแผนบูรณาการความมั่นคงแบบองค์รวมมีเป้าหมายระยะเวลาดำเนินการ5ปีตั้งแต่ปี70ถึง74ซึ่งในปี70ครับจะดำเนินการนำร่อง5จังหวัด21ชุมชนได้แก่จังหวัดสระแก้วอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยความยากจนและก็สร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและกำลังพลในพื้นที่ทั้งนี้ในการดำเนินงานจะมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักในพื้นที่ชายแดนโดยเตรียมพิจารณานำที่ดินในกำกับดูแลของฝ่ายความมั่นคงมาใช้ประโยชน์ด้วยการจัดสรรและก็พัฒนาเป็นโครงการบ้านมั่นคงชายแดนโดยให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือว่าผอ.ช.ครับมาร่วมวางผังและก็ให้หน่วยทหารร่วมลงแรงพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ้านเรือนแล้วก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของชาวบ้านและเปลี่ยนแนวกันชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งให้ครบทั้ง752ชุมชนใน26จังหวัดชายแดนครับนอกจากนี้รัฐบาลยังบูรณาการฐานข้อมูลกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อจัดทำแพ็กเกจช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารพรานยากจนรายครัวเรือนทั้งการปรับปรุงบ้านพักอาศัยการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่คู่สมรสแล้วก็การจัดสวัสดิการสุขภาวะเพื่อคืนเกียรติยศแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับคนกลุ่มเหล่านี้ครับขณะเดียวกันจะมีการฟื้นฟูเยียวยาทหารที่ได้รับบาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางด้วยการนำนวัตกรรมด้านการดูแลคนพิการและการออกแบบสภาพแวดล้อมตามหลักอารยสถาปัตย์มาปรับใช้ให้กับบ้านพักของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากภัยสงครามพร้อมฟื้นฟูสภาพจิตใจฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายตลอดจนดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและเด็กด้อยโอกาสในชุมชนชายแดนหลังจากนี้ครับกระทรวงพัฒนาสังคมจะเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อสรุปแผนงานกรอบงบประมาณแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและก็พื้นที่นำร่องให้ชัดเจนก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อความมั่นคงและเดินหน้าตามความร่วมมือของทั้งสองกระทรวงในทันทีครับ 12:11 นพักครู่นึงครับช่วงหน้าดูเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้กันครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: M-Cut Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 M-Cut Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cut Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cut HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cut News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cut Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ติดตามข่าวกันต่อค่ะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวบุคคลตามหมายจับคดีอาญาพื้นที่จังหวัดยะลานะคะจากรายงานข่าวเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาได้รับการประสานจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลากรณีพบเห็นนายอัศนันท์บุคคลตามหมายจับตามประมวลกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา1หมายและมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงโรงโม่หินบริษัทธนบดีศิลาเหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่22มีนาคมปี67พื้นที่จังหวัดยะลาจากนั้นพันเอกเรวัตเส้นเข็มผู้บังคับการหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาได้จัดกำลังร่วมกันกับกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลาส่วนควบคุมและประสานงานตำรวจส่วนหน้านะคะหน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา91แล้วก็สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาควบคุมตัวนายอัศนันท์ที่บริเวณถนนผังเมือง4ตำบลสะเต็งนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาภายหลังการควบคุมตัวดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายนำตัวลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลศูนย์แล้วก็นำตัวส่งศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงยืนยันสิทธิ์ของผู้ถูกควบคุมตัวตามหมายกำหนดแล้วก็มีการดูแลให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมตลอดกระบวนการยึดหลักสิทธิมนุษยชนและ หลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าคำพิพากษาจะถึงที่สุดนะคะทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการบังคับใช้กฎหมายทุกภารกิจดำเนินการภายใต้หลักนิติธรรมโปร่งใสและเคารพสิทธิมนุษยชนมุ่งสืบสวนขยายผลผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และยังขอความร่วมมือประชาชนหากมีเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่แจ้งไปได้เลยนะคะที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทร1341หรือว่าจะแจ้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ฝนตกหนักต่อเนื่องในภาคเหนือช่วงนี้ครับล่าสุดเกิดน้ำป่าทะลักท่วมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เชียงใหม่ครับจนต้องประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวครับเกิดน้ำป่าหลากลงสู่น้ำตกแม่ยะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองของเชียงใหม่ครับหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานน้ำมีสีน้ำตาลขุ่นไหลแรงแล้วก็เชี่ยวกรากล่าสุดเช้าที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะการเข้าไปท่องเที่ยวน้ำตกเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากฉับพลันจนเกิดอันตรายได้ครับขณะที่บรรยากาศที่ดอยอินทนนท์ช่วงเช้าสภาพอากาศปิดแล้วก็ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณฝนสะสมตั้งแต่7โมงเช้าของเมื่อวานนี้ครับจนถึง7โมงเช้าวันนี้47มิลลิเมตรแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดที่ยอดดอยตอนนี้13องศาเซลเซียสจุดชมวิวกิ๋วแม่ปาน15องศาและที่บริเวณที่ทำการอุทยาน19องศาเซลเซียสครับ
4: ตำรวจสอบสวนกลางไล่จับรถขนยาบ้าหนีตายกว่า100กิโลเมตรก่อนจะไปเสียหลักชนรถ10ล้อคนในรถพบยาเสพติดมากกว่า 600,000 เมตรนะคะโดยมีอดีตตำรวจนอกราชการร่วมขนยาด้วยชุดจับกุมตำรวจทางหลวงบุกชาร์จตัวผู้ต้องหาหลังซิ่งรถหลบหนีจนเสียหลักไปชนรถบรรทุกก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้พร้อมของกลางยาบ้าจำนวนมากสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้เป็นปฏิบัติการไล่ล่าขบวนการค้ายาเสพติดข้ามภาคสุดระทึกที่มีระยะทางยาวนานกว่า100กิโลเมตรบนเส้นทางลงสู่ภาคใต้หลังตำรวจทางหลวงชุมพรสืบทราบมีเครือข่ายยาเสพติดขนยาจากพื้นที่ภาคใต้ซึ่งตั้งจุดซุ่มสังเกตการบนถนนทางหลวงหมายเลข4ขาล่องใต้อำเภอท่าแซะจนกระทั่งไปพบรถต้องสงสัย2คันขับตามกันมามีระยะห่างสม่ำเสมอคันหน้าเป็น Fortuner สีขาวทำหน้าที่เป็นรถนำสำรวจเส้นทางคันหลังเป็นกระบะ Revo สีดำเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อทำการตรวจค้นแต่รถกระบะคันหลังกลับเร่งเครื่องซิ่งหนีสุดชีวิตตำรวจนำตัวนะคะนำรถวิทยุทางหลวง4คันไล่ติดตามกระชั้นชิดประสานกล้องวงจรปิดนะคะมีการสกัดจับตลอดเส้นทางทั้งนี้นะคะเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรที่ตำรวจต้องตามไปจนกระทั่งกระบะไปเสียหลักเฉี่ยวชนกับรถบรรทุกที่บริเวณหน้าตลาดอุยชัยอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรจนไม่สามารถขับรถต่อไปได้ตำรวจจึงเข้าควบคุมตัวนายนะคะชื่อนายอายุ28ปีขับรถกระบะตรวจค้นภายในรถพบนะคะว่ามีกระสอบบรรจุยาบ้า3กระสอบทั้งหมดนับรวมได้ 612,000 เมตรรับสารภาพรับจ้างขนยาบ้าไปส่งที่พื้นที่สุราษฎร์ธานีได้ค่าจ้างเที่ยวละ 20,000 บาทมีรถ Fortuner คันหน้าคอยโทรรายงานด่านตรวจตลอดเส้นทางเจ้าหน้าที่จึงวิทยุสกัดจับ Fortuner ไว้ในเวลาต่อมาได้ผู้ต้องหา2คนนะคะก็คือนายวรวุฒิอายุ43ปีเป็นอดีตตำรวจนอกราชการด้วยที่ถูกให้ออกจากราชการเพราะคดียาเสพติดเนี่ยแหละค่ะเป็นคนทำหน้าที่บอกเส้นทางแจ้งพิกัดด่านตำรวจแล้วก็นายพิทักษ์อายุ28ปีทำหน้าที่ขับรถนำเส้นทางในเบื้องต้นยังพบสารเสพติดในร่างกายจึงควบคุมตัวส่งสภ.หลังสวนนะคะทางนี้จากการสอบสวนนะคะก็ได้รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยนายเนี่ยให้การว่าได้รับการชักชวนให้มารับจ้างลำเลียงยาเสพติดโดยจะได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 20,000 บาทและได้รับเงินเมื่อสามารถนำยาเสพติดไปส่งถึงที่หมายได้โดยการลำเลียงยาเสพติดแต่ละเที่ยวจะมีนายวรวุฒิและนายพิทักษ์ทำหน้าที่ขับรถนำทางคอยสำรวจเส้นทางจ้างพิกัดด่านตรวจของตำรวจให้ทราบโดยตลอดครั้งนี้เพิ่งมาทำเป็นครั้งที่2ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าไว้เพื่อจำหน่ายนอกจากนี้ที่สงขลาตำรวจชุดปฏิบัติการข่าวต ชด437ซ้อนแผนเข้าจับกลุ่ม2สามีภรรยาคาหนังคาเขาขณะมารับพัสดุซุกซ่อนยาเสพติดเจ้าหน้าที่วางแผนส่งกำลังปลอมเป็นไรเดอร์ส่งอาหารและชาวบ้านนะคะแฝงตัวอยู่ที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อริมถนนเพชรเกษมตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่หลังสืบทราบมีการนัดมอบส่งยาเสพติดผ่านระบบพัสดุเอกชนจนกระทั่งเห็น2สามีภรรยาขับขี่จักรยานยนต์มาจอดแล้วก็รับกล่องพัสดุ2กล่องไปเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นค่ะทั้งที่จากการแกะกล่องพัสดุดูนะคะไปพบว่ามีไอซ์ซุกซ่อนอยู่กล่องละ1กิโลกรัมน้ำหนักรวม2กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 400,000 บาทผู้ต้องหา2คนรับสารภาพผู้ต้องหา2คนยังปฏิเสธนะคะว่าอ้างว่ามีคนจ้างวานให้มารับพัสดุเท่านั้นแต่ไม่ทราบเลยว่าข้างในเป็นยาเสพติดเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อก็เลยควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.หาดใหญ่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนหรือไอซ์เพื่อจำหน่ายและเร่งสืบสวนขยายผลค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อครับมทท.ครับนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลาย2บ่อนพนันกลางเมืองเชียงใหม่รวบนักพนันและผู้จัดให้มีการเล่นพนันกว่า100รายยึดของกลางกว่า2ล้านบาทครับโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงช่วงหัวค่ำวันนี้นะครับเข้าตรวจค้นบ่อนการพนันขนาดใหญ่ซึ่งเปิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกัน2จุดในใจกลางเมืองเชียงใหม่หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่าได้รับความเดือดร้อนชุดสืบสวนสำนักงานสอบสวนและนิติการครับลงพื้นที่แฝงตัวสืบสวนเชิงลึกเก็บพยานหลักฐานและก็พฤติการย้อนหลังอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นจุดแรกคือบ่อนพัทรวันย่านสันติธรรมตำบลช้างเผือกดัดแปลงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ภายในเปิดเล่นการพนันหลายประเภทครับทั้งไฮโลตู้ยิงปลาบาคาร่าแล้วก็จุดที่2บ่อนสีปิงเมืองย่านหายาตำบลหายาครับเป็นอาคารชั้นเดียวมีทางก็ออกทางเดียวภายในเปิดให้เล่นการพนันทายภาพสัตว์น้ำเต้าปูปลาแล้วก็มักโขกโลกนะครับตามภาษาท้องถิ่นของภาคเหนือครับโดยทั้ง2แห่งเป็นบ่อนการพนันแบบถาวรไม่ใช่บ่อนวิ่งหรือว่าปิดเปิดชั่วคราวมีการจัดระบบเวรการทำงานของพนักงานแล้วก็การ์ดอย่างเป็นระบบถึง3กะต่อวันมีการตั้งกล้องวงจรปิดนับ10ตัวมีเคาน์เตอร์ตรวจคนร่างกายยึดอุปกรณ์สื่อสารก่อนเข้าอย่างเข้มงวดตลอดจนมีระบบอำนวยความสะดวกทางการเงินอย่างครบวงจรนอกจากนี้จากพยานเอกสารบัญชีรายรับรายจ่ายที่ตรวจยึดได้แสดงให้เห็นว่าบ่อนดังกล่าวครับลักลอบเปิดมาไม่ต่ำกว่า2ปีแล้วผลปฏิบัติการครั้งนี้ครับสามารถควบคุมตัวผู้กระทำความผิดกว่า100คนประกอบด้วยนักพนันทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า100คนผู้จัดให้เล่นพนัน14คนเป็นคนต่างด้าว8คนผู้สนับสนุนให้มีการเล่นพนัน4คนตรวจยึดของกลางเป็นเงินสดและชิปแทนเงินสดรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทอุปกรณ์การเล่นพนันจำนวนมากสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและก็เอกสารสัญญาเช่าสถานที่ขณะสอบปากคำคนดู ขออภัยครับขณะสอบปากคำคนดูแลบ่อนปรากฏว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นโทรเข้ามาหาคนดูแลบ่อนครับทำให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโทรกลับไปหาและคุยกับนักการเมืองท้องถิ่นคนดังกล่าวครับ
4: ค่ะมาที่ปฏิบัติการนะคะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพลพีสุวรรณชวีไปพื้นที่นะคะเชียงใหม่บอกว่ามีการขยายผลปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงภายหลังนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนะคะไปบุกจู่โจมทลายบ่อนการพนันขนาดใหญ่เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงจำนวน2แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นแรกที่ต้องทำความเข้าใจคือไม่ได้โทรมานะคะไม่ได้มีการโทรมาแต่ตนเนี่ยไปเนื่องจากว่าขณะที่เข้าปฏิบัติการได้มีการแยกผู้ที่อยู่ในบ่อนออกเป็นกลุ่มเป็นกาดซึ่งเป็นคนต่างชาติมีทั้งที่เป็นพนักงานและผู้เล่นพนันมีการนำโทรศัพท์มือถือมาวางเรียงกันตรวจสอบสายโทรเข้าออกเห็นรายชื่อในไลน์มีคนโทรเข้ามาถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เห็นชื่อสมาชิกเป็นสมาชิก ชื่อในกลุ่มนะคะที่มีไลน์เข้ามาเนี่ยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลรายหนึ่งจึงให้เจ้าของมือถือกดโทรศัพท์กลับไปแล้วตนเองเป็นคนพูดคุยนายพลพีบอกว่าตนได้สอบถามกาดเจ้าของมือถือจนได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็พยายามสอบถามสทรายดังกล่าวโดยเขาบอกว่าเขาไม่ใช่เจ้าของบ่อนแต่เป็นคนดูแลความเรียบร้อยเป็นคนที่ส่งกาดมาทำงานนายพลพีนะคะก็เลยพยายามสอบถามว่าบ่อนนี้เป็นของใครก็ได้รับคำตอบว่าเป็นของคนชื่อชัยนะคะถ้าหากจำไม่ผิดซึ่งบุคคลนั้นเจอตั้งแต่ตอนเข้ามาแล้วก็พบว่านั่งอยู่หน้าบ่อนแต่ตัวคนที่ชื่อชัยเนี่ยบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้เกี่ยวนะแค่มานั่งกินข้าวแต่ภาษากายท่าทางมีพิรุธก็เลยพยายามจะเค้นแต่ก็ปฏิเสธทั้งหมดจนกระทั่งสทพูดถึงบุคคลนี้อย่างชัดเจนแล้วว่าเกี่ยวข้องในเบื้องต้นสทคนดังกล่าวยอมรับเป็นผู้ที่ส่งคนมาดูแลความเรียบร้อยแสดงว่าก็ต้องรู้ว่าเป็นบ่อนและอาจจะมีรายงานรายได้จากบ่อนจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการผิดกฎทำผิดกฎหมายแน่นอนและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้กำกับการสพเมืองเชียงใหม่เดินทางไปพบตนก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพได้รับคำยืนยันจะขยายผลต่อเพราะในพื้นที่มีข้อมูลว่าสทคนดังกล่าวคือใครและน่าจะเป็นคนกว้างขวางในเชียงใหม่ซึ่งการดำเนินคดีก็จะมีทั้งอาญาและโทษทางวินัยนะคะหลังจากนี้ค่ะก็จะมีมาตรการหรือว่าขยายไปตรวจสอบพื้นที่อื่นๆอย่างไรนายพลพีกล่าวว่าจากการตรวจค้นสถานที่พบว่ามี QR code เป็นชื่อบุคคลซึ่งชื่อของผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่มีใบเสร็จในการเช่ามีการขยายออกไปเรื่อยๆรวมถึงมีเบอร์โทรศัพท์อีกหลายเบอร์ที่รู้แล้วว่าเป็นของใครตำรวจก็จะสืบสวนต่อไปนะคะนายพลพีเชื่อว่านอกจากนี้พื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ยังมีอีกหลายที่แล้วก็ขอยังไม่ให้ข้อมูลเนื่องจากเกรงว่าจะไหวตัวทันยืนยันว่าจะมีการวางแผนทลายหลายจุดเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะบ่อนอย่างเดียวเรื่องของนอมินีต่างชาตินอมินีคนไทยตรงนี้ถือว่าทำหมดค่ะเป็นภารกิจชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนของรัสเซียครับผ่านระบบออนไลน์ชี้เป็นดัชนีวัดการสนับสนุนสงครามยูเครนด้วยเมื่อวานนี้ครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้ลงคะแนนเสียงผ่านระบบออนไลน์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสภาดูมาของรัสเซียซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา3วันในช่วงวันที่18 19และ20กันยายนโดยในปูตินบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ครับจะเป็นดัชนีชี้วัดแรงสนับสนุนจากประชาชนต่อสงครามในยูเครนก่อนหน้านี้นายปูตินได้กล่าวถ้อยแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจว่าการออกมาใช้สิทธิ์จะช่วยส่งเสริมชัยชนะของรัสเซียในยูเครนและแสดงถึงความแน่วแน่ของชาติที่มีตัวแรงกดดันจากภายนอกขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียรวมถึงอดีตประธานาธิบดีและรองประธานสภาความมั่นคงดิมิทรีเมดเวเดฟนายกรัฐมนตรีมิคาอิลมิชูตินและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเซอร์เกย์ลาฟรอฟครับได้ลงคะแนนเลือกตั้งทั้งที่ในคูหาเลือกตั้งแล้วก็ผ่านระบบออนไลน์เช่นกันการเลือกตั้งสภาดูมาหรือว่าสภาล่างจำนวน450ที่นั่งครั้งนี้ครับเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2565และเป็นที่คาดการว่าพรรครัฐบาลพรรคยูเนเต็ดรัสเซียที่สนับสนุนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะยังคงครองเสียงข้างมากในสภาได้อย่างเด็ดขาดต่อไปส่วนผลเลือกตั้งยังไม่เป็นทางการคาดว่าจะทยอยประกาศตั้งแต่ช่วง18ตุลาวันอาทิตย์นี้ครับ
4: หลังจากกรณีกรีนแลนด์เขตปกครองตนเองของเดนมาร์กในภูมิภาคขั้วโลกเหนือก็กลายเป็นปัญหาขัดแย้งอยู่พักใหญ่เมื่อสหรัฐต้องการที่จะครอบครองโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงจึงทำให้อาการอิหลักอิเหลือในหมู่พันธมิตรนาโต้ก็ต้องมาขัดแย้งกันเองค่ะล่าสุดปัญหานี้คลี่คลายลงแล้วเมื่อทั้งสองฝ่ายเจรจาบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีเมเซเฟโดริกเซนของเดนมาร์กแถลงเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์เตรียมลงนามข้อตกลงร่วมกันนะคะในสัปดาห์หน้าเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาคอาร์กติกแล้วก็แอตแลนติกเหนือนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กยืนยันข้อตกลงดังกล่าวจะได้รับการลงนามในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ในสัปดาห์หน้าพร้อมกล่าวเสริมนะคะว่าข้อตกลงยังคงใช้ได้ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็จะต้องผ่านกระบวนการทางรัฐสภาที่จำเป็นเพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการค่ะด้านนายกรัฐมนตรีเยนส์เฟเดริก บรอยเซนของกรีนแลนด์ระบุนะคะว่าข้อตกลงนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐโพสต์ผ่านแพลตฟอร์มทรูโซเชียลระบุว่าสหรัฐบรรลุข้อตกลงที่ให้สิทธิพื้นฐานควบคุมด้านมั่นคงแล้วก็ภารกิจที่จำเป็นในกรณีกรีนแลนด์ได้อย่างถาวรซึ่งคำว่าถาวร นี้ก็คือแบบไม่มีวันหยุดเลยนะคะโดยห้ามไม่ให้ศัตรูของสหรัฐตั้งฐานทัพมีกองกำลังหรือผู้เข้ามาลงทุนในพื้นที่อ่อนไหวโดยปราศจากการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากสหรัฐค่ะทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวก็จะช่วยให้สหรัฐขยายกำลังทางทหารในกรีนแลนด์ได้มากขึ้นแต่ก็ยังห่างไกลจากความต้องการเดิมของทรัมป์ที่เสนอจะซื้อเกาะกรีนแลนด์มาเป็นของสหรัฐเมื่อยังไม่มีการเผยแพร่เนื้อหาเหล่านี้นะคะหรือว่าข้อความบางอย่างอย่างเป็นทางการจึงยังไม่ชัดเจนว่าข้อตกลงล่าสุดเหล่านี้จะแตกต่างจากข้อตกลงปี1951นะคะหรือเมื่อ75ปีก่อนหรือไม่ที่สหรัฐทำไว้กับเดนมาร์กซึ่งข้อตกลงเดิมนั้นอนุญาตให้สหรัฐส่งกำลังทหารไปยังกรีนแลนด์ได้ตามต้องการปัจจุบันสหรัฐมีบุคลากรทางทหารประจำการถาวรที่ฐานทัพปีตูฟิกนะคะอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรีนแลนด์กว่า100นายนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ทรัมป์ระบุว่ากรีนแลนด์จะมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งต่อแผนการสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศโกลเด้นโดมซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันสหรัฐจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธรัสเซียและจีนและกรีนแลนด์ยังคงปริมาณสำรองแร่หายากมหาศาลที่ใหญ่และยังไม่ได้ถูกนำไปใช้ด้วยค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มขอดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M-Cord จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
10: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
11: M-Cot จัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Cot จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
12: ความสำคัญนะกับพื้นที่บนโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มนะหลังจากที่ออกอากาศไปแล้วมากกว่านะเพราะฉะนั้นนะครับปีที่บอกไงนะก็เลยมีการเสวนาขึ้นมาว่าตกลงแล้วยอดวิวนะครับที่ต้องการกันเนี่ยนะครับกับความรับผิดชอบนะแล้วก็เรื่องของเสรีภาพสื่อสร้างสรรค์บนมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยมันคืออะไรยังไงแบบไหนนะครับก็แน่นอนนะครับก็มีนะเป็นคล้ายๆว่าเป็นอะไรเป็นเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองต่อการทำงานของสื่อแล้วก็บรรดาคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายแหละนะครับในยุคที่ยอดวิวและการเข้าถึงนะครับมีบทบาทสำคัญก็จะมีการตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบและมาตรฐานจริยธรรมในการนำเสนอเนื้อหานะครับก็งานเสวนาที่ว่านี้จัดขึ้นไปเมื่อวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ที่13กันยายน2569นะไปจัดกันที่โรงแรมเบสนะครับเบสเวสเทิร์นที่จตุจักรกรุงเทพมหานครก็มีวิทยากรนะครับจากหลากหลายสาขานะครับขึ้นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับยกตัวอย่างเช่นดร.ธนกรศรีสุขใสนะคนนี้ก็เป็นผู้การกองพัฒนาสิ่งปลอดภัยและสร้างสรรค์คุณสถาพรอารักษ์วัฒนะนะครับหัวหน้าฝ่ายสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์สภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับมีรองศาสตราจารย์ประภัยพิษมุทิตาเจริญมุทิตาเจริญนะครับจากคณะวารสารและสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มีคุณจิปรายุจันทวงศ์นะครับจันทวงศ์เป็นอินฟลูเอนเซอร์เจ้าของช่อง TikTok ตุ๊ดย่อยขาวนะครับมีคุณกล้าตั้งสุวรรณคนนี้เป็นอุปนายกด้านการยกระดับครีเอเตอร์สู่สื่อสาธารณะสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยนะครับแล้วก็มีคุณอภิสิทธิ์ดุดดาคนนี้เป็นรองบรรณาธิการข่าวของสำนักข่าวเวิร์กพอยต์นะเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเนื้อหาสาระนะน่าสนใจมากนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นยังไงเราไปติดตามพร้อมๆกันครับ
13: ขออนุญาตให้ดร.ธนกรพูดถึงนะครับในความหมายรวมๆแล้วว่าทำไมอินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือแม้แต่ครีเอเตอร์เนี่ยต้องอยู่บนมาตรฐานของจริยธรรมครับ
14: ก็ขอบคุณนะมาช้าสุดแต่ก็ให้รถคนแรกเนาะจริงๆอยากจะให้มองเป็น3ส่วนก่อนที่จะมาพูดถึงความรับผิดชอบผมคิดว่าวันนี้เราอาจจะต้องพูดตั้งแต่1ความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มนะอันนี้ก็คนที่ติดตามผู้จัดการกองทุนก็รู้สึกไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ยังไม่เป็นแผ่นเสียงตกกล้องก็ตอนทุกวันเรามีไฟล์ดิจิตอลเนาะไม่มีแผ่นเสียงแล้ว
13: ครับ
14: นะเรื่องแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับ2เนี่ยผมคิดว่าเป็นช่องทางของคนที่ทำสื่อหลักซึ่งวันนี้ลำบากมากโดยเฉพาะช่องโทรทัศน์นะครับส่วนอันที่3ก็เป็น เรื่องของผู้สร้างเนื้อหาหรือเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรืออะไรก็สุดแท้แต่นะครับ3เรื่องเนี่ยมันไม่มีหน่วยงานองค์3องค์กรเนี่ยไม่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคนแพลตฟอร์มตัวผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเองนะครับจะเป็น OTT จะเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยวันนี้ถึงเวลาจริงๆนะสำหรับผมเนี่ยซึ่งเกิดได้เห็นเหตุการณ์ที่แบบไม่พึงประสงค์เกิดมาหลายครั้งนะครับจากการเติบโตของเด็กและเยาวชนซึ่งเรารู้ว่าเขาสร้างตัวตนเรียนรู้โลกสร้างอารมณ์ความรู้สึกความเชื่อทัศนคติเนี่ยผ่านสื่อที่อัลกอริทึมภายใต้แพลตฟอร์มที่เขาเปิดรับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องถึงเวลาจริงๆนะครับว่าแพลตฟอร์มต้องมามีส่วนร่วมรับผิดชอบลำพังกฎหมายอาญาหมิ่นประมาทพรบ.คอมไม่มีทางตามทันเลย
13: ครับ
14: นะอันนั้นที่หนึ่งอันที่สองเนี่ย เรื่องของผู้ที่ประกอบกิจการสื่อจริงๆแล้วมีจาร์นาลิสต์อยู่ตรงนั้นมีผู้สื่อข่าวมีสมาคมมีอะไรต่างๆเหล่านี้อยู่เนี่ยวันนี้ผมคิดว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากค่อนข้างลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พึงจะกระทำร่วมกันในการที่จะทำให้เกิดทั้งความเข้มแข็งทั้งการเติบโตภายใต้ความรับผิดชอบเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยอย่างถ้าเป็นแพลตฟอร์มหลักเป็นช่องอะไรของบ้านเราเนี่ยจริงๆอ่ะมีความรับผิดชอบอยู่แล้วเพราะมาตรการภาครัฐเนี่ยในมุมพงในมุมภาครัฐด้วยเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องใช้ regulation เนี่ยการกำกับดูแลเนี่ยควบคู่กับการส่งเสริมซึ่งอันนี้กองทุนสื่อก็พยายามทำอยู่อย่างยิ่งส่วนผู้ใช้นะครับผู้ใช้เนี่ยก็แยกได้เป็นหลายแคตตากรีเหมือนกัน
15: ครับ
14: content creator เนี่ยผมคิดว่าขอให้ตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นสร้างยอดวิวอะไรทั้งหลาย engagement ทั้งหลายเนี่ยถ้าเนื้อหามันทำร้ายสังคมเนี่ยสิ่งที่ท่านได้มันไม่คุ้มเลยนะครับส่วนที่เป็น influencer หลายประเทศวันนี้มีทั้งมาตรการเชิงบวกและเชิงลบเชิงลบก็อาจจะ

0: กฎหมายควบคุมอินฟลูเอนเซอร์จัดระเบียบเชิงลบก็ส่งเสริมให้มาขึ้นทะเบียนเนาะจริงๆกองทุนสื่อก็อยากทำนะอินฟลูเอนเซอร์น้ำดีนะผลิตเนื้อหาดีๆมันดีมากด้วยนะดูการทำอาหารริมทางอะไรแบบโอ้โหแบบอันเนี้ยคิดว่าถ้าร่วมมือกันได้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มาแยกแยะให้สังคมหรือผู้เปิดรับสื่อได้เห็นว่าเขามีความรับผิดชอบนะรัฐก็ต้องส่งเสริมนะครับแล้วก็ให้เป็นที่เลี้ยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ว่าช่วยสอนในเรื่องการทำคอนเทนต์ดีๆรวมถึงช่วยกันรณรงค์ทางสังคมให้คนมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อเนาะส่วนบุคคลทั่วไปเนี่ยผมก็คิดว่าไอ้เรื่องของhate speech เนี่ยน่ากลัวมากมันยังเป็นอะไรที่มันยังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหลายคนเนี่ยคือทั้งการบูลลี่ hate speech ภาษาสร้างความเกลียดชังเนี่ยในบริบทสภาพแวดล้อมของความเป็นสังคมไทยเราทุกวันเนี่ยมันไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันเรื่องใหญ่มากมันใหญ่กว่ายอดวิวแล้วมันใหญ่กว่าความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสังคมไทยรอบแรกขอประมาณนี้ก่อนครับ
1: ได้ครับขอบพระคุณครับก็ฉายให้เห็นใน3ส่วนว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดมานานแต่ยังไม่ใช่แผ่นเสียงตกล่องเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ยังต้องทำกันอยู่แล้วก็วันนี้อาจจะต้องเริ่มนับหนึ่งแล้วเก่งมีประเด็นน่าสนใจและอยากชวนทั้งวงนี้นะครับพูดคุยถึงคำว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์จริงๆมีหน่วยงานหนึ่งที่ต้องขออนุญาตชื่นชมผ่านเวทีนี้แล้วกันนะครับอย่างเช่นสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยนะครับเพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานแต่เราเห็นบทบาทสำคัญเหมือนกันนะครับว่ามีความพยายามนะครับที่จะเขาเรียกว่าออกกฎออกระเบียบมันอาจจะใช้คำนี้ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะตอนนี้นะครับแต่ว่าเห็นความพยายามที่จะชักชวนเชื้อชวนคอนเทนต์ครีเอเตอร์มารวมกันเป็นกลุ่มเพื่อหาแนวทางร่วมกันอยากให้คุณกล้าพูดถึงประเด็นนี้สักหน่อยสร้างสรรค์บนมาตรฐานจริยธรรมตอนนี้สมาคมทำอะไรอยู่ครับ
2: ครับก็สวัสดีครับขอบคุณนะครับผมมาในนามสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยนะครับก็อย่างที่คุณเก่งบอกเลยนะครับสมาคมก่อตั้งมาไม่นานนะครับเราก่อตั้งเพราะว่าครีเอเตอร์มีในประเทศประมาณ9ล้านนะครับมีเม็ดเงินหมุนประมาณ 46,000 ล้านนะครับท่านนายกคือคุณพี่เอ็มขจรเนี่ยเขาพูดได้ว่าครีเอเตอร์ครับเป็นหนึ่งในอาชีพในฝันของเด็กทั่วไปอันดับหนึ่งแต่มันยังไม่มีทางเป็นจริงครับเพราะว่ามันไม่เป็นอาชีพครับไม่มีใครรองรับอาชีพนี้อยู
1: ่ครับ
2: ไม่มีคนใหม่รองรับครับนะครับได้เงินจากการทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์เท่าไหร่ก็ไม่มีเครดิตกู้รถไม่ได้กู้ซื้อรถไม่ได้กู้บ้านไม่ได้นะครับแล้วซ้ำร้ายเกิดอะไรไม่ดีก็ตามที่เกี่ยวกับคอนเทนต์บนอินเทอร์เน็ตนะครับคนที่ผลิตคอนเทนต์จะถูกคาดหัวว่าเป็นอินฟลูเซอร์เสม
0: อซึ่งไม่เหมือนกัน
2: อินฟูเสมอเพราะว่าเวลาเราไม่รู้เขาเป็นใครแต่เราเห็นคอนเทนต์แล้วแหละแล้วรู้ว่าคอนเทนต์นี่ผลิตมาจากมนุษย์เราคาดหัวสเตอริโอไทป์เลยว่าพวกนี้คืออินฟูประมาณนี้ทีนี้คนที่เขาทำตั้งใจทำเรื่องนี้ครับมันก็จะแบบเราก็เลยนั่งคุยกันว่าโอเคถ้าอย่างนั้นน่ะเราควรจะต้องรวมกลุ่มกันละการรวมกลุ่มในเชิงกฎหมายก็คือการก่อตั้งสมาคมนี่แหละเพื่อมารวมกลุ่มกันแล้วก็ยึดถือพี่ๆรุ่นใหญ่ในวงการสื่อครับก็คือสมาคมนักข่าวนะครับสมาคมสภาวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างชาติมีหน่วยงานที่กำกับดูแลสื่อกันเองที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐครับที่สื่อทำเป็นสมาคมมันเองรวมถึงสมาคมทางนี้ด้วยเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องอิติกด้วยอยู่แล้วคราวนี้เราก็เลยสร้างเอนติตี้ขึ้นมาครับเพื่อ follow พี่ๆนั่นแหละให้มันมีอีติกด้วยกันให้มันมีกรอบด้วยกันให้มันมีความสามารถในการกำกับและดูแลกันเองได้บ้างก่อนที่คนที่ไม่ใช่อินฟลูจะกำกับอินฟลูซึ่งอันนี้จะเรื่องใหญ่กว่าถ้าอินฟลูกำกับกันเองได้ใช่ไหมครับเชิญกันเข้าได้เตือนกันได้ทำโทษกันได้บ้างใช่ไหมเราเชื่อว่าวงการนี้ก็น่าจะได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่านี้ สุดท้ายอ่ะมันขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดอยู่ดีอินฟูตายแน่นอนถ้าไม่มีเงินเพราะเขาทำเป็นอาชีพใช่ไหมครับก็เราก็เลยทำสิ่งนี้ขึ้นมาค่อยๆขยับขยับทีละนิดละนิดทั้งผมเนี่ยผมพอเข้าใจกับพี่ๆสื่อบ้างผมก็เลยเข้ามาช่วยนะครับว่าทำยังไงเราถึงจะยกระดับอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์คือคนทั่วไปนั่นแหละครับที่เขาไม่ได้รู้กฎหมายครับผมเชื่อว่า 95% ไม่ได้เรียนนิเทศมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้ครับว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะไปขีดกลางหัวว่าเขาผิดเราพยายามส่งเสริมว่าไอ้ที่ถูกมันเป็นยังไงแล้วก็เอาแสงมาลงเอามุมมาใส่กลุ่มที่เขาทำถูกให้คนที่เขาทำผิดอิจฉาย้ายมาฝั่งนี้เป็นการดันเริ่มอย่างนี้ก่อนละกันนี่คือภาพรวม
1: ขอบพระคุณครับเห็นว่าสร้างแรงจูงใจแล้วก็กำกับดูแลกันเองในนิยามนี้ก่อนนะเดี๋ยวให้คุณกล้าคงได้ลงลึกในรายละเอียดว่าทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับยังไม่ถึงปีถูกไหมสมัคร
2: ครับไม่กี่เดือนเองครับ
1: แต่เห็นทำงานเยอะพอสมควรเดี๋ยวคงให้ลงลึกในรายละเอียดนะครับขอบพระคุณคุณกล้าครับพอพูดถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะก็ต้องข้างๆผมนะครับหลายคนเห็นหน้าเขาบ่อยมากนะคุณเบนซ์นะครับจริงๆทำทั้งช่อง TikTok แล้วก็มีช่อง YouTube ใช่ไหมขมคอสตอรี่ไหม
3: ใช่ครับเป็นรายการขมคอสตอรี่ครับ
1: กลัวพูดชื่อผิดเมื่อสักครู่โอเคมีโอกาสได้ดูบ้างแล้วก็ทางสมาคมเห็นว่าคุณเบนซ์เนี่ยมีคอนเทนต์ที่เรารู้สึกว่าสร้างสรรค์แน่นอนแล้วก็มีความพยายามอยู่บนมาตรฐานของจริยธรรมนะครับและยอดวิวก็ได้เยอะด้วยนะครับอาจจะให้แชร์ก่อนในรอบแรกสักประมาณ5นาทีพอเห็นคำแบบเนี้ยจากยอดวิวสู่ความรับผิดชอบเสรีภาพสื่อสร้างสรรค์บนมาตรฐานจริยธรรมในมุมมองส่วนตัวกว้างๆก่อนครับคุณเบนซ์ครับ
3: เดี๋ยวออกตัวก่อนนะฮะว่าเป็นคนนั้นเลยที่พี่กล้าพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่อยากจะทำเป็นอาชีพแล้วก็ไม่ได้จบสายนิเทศศาสตร์มาโดยตรงดังนั้นไม่มีความรู้เลยค่ะในเรื่องของจริยธรรมสื่อหรือว่าอะไรที่พูดได้พูดไม่ได้อันนี้เป็นคนนั้นเลยแล้วเรารู้สึกว่าในยุคปัจจุบันนี้ทุกอย่างที่มันลงไปโซเชียลเนี่ยมันถูกจัดเรียงโดยอัลกอริทึมซึ่งเราไม่รู้เลยว่าผู้เสพหรือว่าคนดูเนี่ยจะได้ดูอะไรบ้างบางทีเราไม่ต้องเลือกอย่าง TikTok เนี่ยฮะไม่ต้องเลือกดูเลยอัลกอริทึมเสิร์ฟหมดดังนั้นไม่มีการคัดกรองเลยดังนั้นเป็นเห็นด้วยมากๆกับการที่มันควรคัดกรองตั้งแต่คนที่เป็นคนทำคอนเทนต์เองนะฮะแล้วเบนก็มองว่าในยุคนี้คนที่ทำคอนเทนต์เนี่ยควรที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยเนื่องจากเราไม่ได้มีความรู้ทางด้านสิ่งที่ควรพูดไม่ควรพูดนี้พูดได้พูดไม่ได้เรามีแต่การเรียนรู้ว่าแพลตฟอร์มนี้ทำอะไรได้ไม่ได้แต่ในเรื่องของสังคมเนี่ยเราแทบไม่มีความรู้เลยนะครับดังนั้นคนทำคอนเทนต์เป็นมองว่าอาจจะต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมหรือว่าไปเสาะหาสิ่งที่มันถูกต้องที่สุดเพื่อที่จะเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยว่าสิ่งที่เราจะปล่อยออกไปหรือว่าสิ่งคอนเทนต์ต่างๆเราจะเอาลงไปในโลกโซเชียลเนี่ยมันจะต้องสร้างสรรค์สังคมด้วยประมาณนี้ครับ
1: ครับเดี๋ยวถามไว้ก่อนเดี๋ยวให้คุณเบนได้เล่าสั้นๆก่อนก็ได้นะผมได้ยินมาว่าเวลาเขามาจ้างเราในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันมีทั้งสายดำสายเทาสายขาวอะไรแบบนี้จริงไหมในโลกของคอนเทนต์ครีเอเตอร์
3: เรื่องจริงนะคะอันนี้คือสิ่งที่น่าตกใจมากๆคือกว่าจะเป็นอินฟูที่มีรายได้ที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองได้เนี่ยเป็นมั่นใจเลย 100% อินฟูทุกคนจะต้องเจอการติดต่องานที่มันมีทั้งสายดำสายขาวสายเทาต่างๆมากมายหรือบางงานเนี่ยต่อให้เราแบบว่ายืนหยัดความเป็นตัวเราว่าเราไม่พูดเรื่องนี้หรือเราไม่สามารถพูดสิ่งนี้ได้เพราะมันผิดกฎหมายผิดกฎหรือว่าไม่ควรนำเสนอกับผู้บริโภคเนี่ยทางเอเจนซี่เองหรือว่าทางผู้ติดต่องานมาเองเนี่ยเขามีข้อเสนอให้เลยนะคะว่าแบบถ้าพูดอันเนี้ยแล้วโดนฟ้องโดนร้องเรียนต่างๆอะไรเงี้ยเขามีเม็ดเงินหรือว่ามีฝ่ายกฎหมายที่สามารถจ่ายเรื่องนี้ให้กับตัวครีเอเตอร์ได้นี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากๆนะครับ
1: โอ้คือแบบบอกกับเราเลย
3: ใช่ว่าไม่ต้องกลัวพูดไปเลยถ้าโดนฟ้องเดี๋ยวเรามีฝ่ายที่มาซัพพอร์ตเรื่องการโดนปรับต่าง
1: ๆครับ
3: มีฝ่ายกฎหมายต่างๆอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมากนั่นหมายความว่าถ้าอินฟูไม่มีความแข็งแกร่งพอค่ะมันก็จะถูกกลืนกินกับสิ่งเหล่านี้
1: ครับความแข็งแกร่งอย่างเดียวจริงๆพอหรือเปล่าผมตั้งเป็นคำถามนะจริงๆถ้าผมสมมติตัวเองไปเนี่ยเราอาจจะแข็งแกร่งในช่วงแรกๆแต่ว่าอาจจะทนทานไม่ไหวเหมือนกันเมื่อเห็นอาจจะเม็ดเงินหรือว่าอะไรเองก็แล้วแต่ที่เราจูงใจมันก็เลยเป็นประเด็นคำถามว่าจริงๆมีควรมีการสร้างแรงจูงใจอื่นสร้างกฎระเบียบอื่นขึ้นมาหรือเปล่านะเดี๋ยวอาจจะส่งต่อให้อาจารย์เมย์นะครับว่าคำว่านิยามของมาตรฐานจริยธรรมอาจารย์สอนนิสิตนักศึกษามาบ่อยนะพอเห็นเนื้อ ้อหานี้กับยอดวิวกับความรับผิดชอบอาจารย์อธิบายตรงนี้สั้นๆก่อนที่จะลงลึกในรายละเอียดรอบ2ครับอาจารย์ครับ
4: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยใช้ทำอาชีพสอนเนี่ยมาตั้งแต่ปี41นะคะและคำถามเนี้ยก็เป็นคำถามที่ยังคงเดิมอยู่เสมอเลยคือเรื่องจริยธรรมแล้วก็จะถูกตั้งคำถามตลอดค่ะว่าเอ๊ะเราสอนยังไงทำไมออกไปแล้วมันกลายเป็นอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ความยากของยุคสมัยเนี้ยมันก็คือว่าทุกคนเป็นสื่อได้เนาะทุกจะมีคำพูดแบบเนี้ยค่ะแต่ทีนี้ตะกี้เนี้ยต้องขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้าค่ะทางคณะวารสารได้จัดฟลอร์นึงเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทการที่จะมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะจะต้องคล้ายๆกับมีปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องคอนเซิร์นนะคะแล้วก็ได้มีท่านนายกสมาคมนะคะคุณเอ็มได้ไปพูดด้วยก็ได้ความรู้เยอะมากเลยมันก็เลยทำให้ตัวเองระหว่างขับรถมาค่ะเรากำลังมองเรื่องการพยายามทำให้อินฟลูเอนเซอร์เป็นอาชีพหนึ่งไอ้การเป็นอาชีพหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่แค่การถูกจดทะเบียนเนาะใช่ไหมคะคำว่าเป็นอาชีพก็ส่วนหนึ่งค่ะแต่การทำให้อาชีพนั้นมีความเป็นมืออาชีพก็ส่วนหนึ่งค่ะทีนี้คำว่าเป็นมืออาชีพเนี่ยส่วนตัวตะกี้ได้ฟังทางท่านธนากรแล้วก็ทุกท่านนะคะได้พูดกันความเป็นมืออาชีพเนี่ยกรอบกฎหมายมันคือปลายทางที่แก้ปัญหาค่ะแต่จริยธรรมหรือไกด์ไลน์หรือเอติกส์ที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีแนวปฏิบัติตรงนั้นต่างหากที่จะทำให้การอุดปัญหาเชิงรุกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แล้วมันก็คือการช่วยกันฟังช่วยกันมองเอา best practice ในแต่ละที่มาชวนคุยกันจริงๆแล้วปัญหาที่เราเจอกันอยู่ในช่วงที่ content creator influencer หรือแม้กระทั่งนักข่าวเองหลายท่านเนี่ยก็ไปเปิดเพจเองส่วนตัวก็ตามเนี่ยนะคะมันก็เกิดขึ้นในช่วงเฟื่องฟูช่วงเนี่ยไม่เกิน50ปีเนี้ยนะคะแล้วมันก็จะเจอหลายๆปัญหาที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุค traditional media นะคะเราพูดกันตรงเนี้ยเราไม่รู้ว่าอีก5ปีข้างหน้าปัญหามันจะเกิดขึ้นอะไรอีกเพราะว่าแพลตฟอร์มมันเอื้อให้สิ่งเหล่านี้เกิดนะคะอันนี้ตะกี้พอดีคุยข้างหลังบ้านก่อนขึ้นเวทีเนาะเราพูดกันเรื่องว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่แค่อินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือแม้กระทั่งสื่อมืออาชีพเองก็ตามที่ต้องคอนเซิร์นเรื่องเอติกส์เพราะว่าตัวเองตอนนี้มาช่วยดูเรื่องสื่อสารองค์กรของมหาลัยค่ะก็จะเห็นภาพของคอร์เปอเรทและแบรนด์จำนวนมากที่บางครั้งเนี่ยไม่คิดว่าไอ้เจตนาที่ดีที่เราฉายเรื่องนี้ไปเนี่ยมันกลายไปเป็นแกปของช่องว่างที่มันสร้างปัญหายกตัวอย่างได้ไหมคะ
5: ย
4: กต
5: ั
4: วอย
5: ่
4: างนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างนะคุณเก่งที่เราแชร์กันอย่างล่าสุดเมื่อวานนี้สอนคลาสเป็นยาโทค่ะมีนักศึกษาพรีเซนต์งานเคสขององค์กรหนึ่งที่มีการบริจาคอวัยวะนะคะแล้วก็เขาก็แชร์ให้ฟังว่ามันมีความเสี่ยงอะไรบ้างมันมีความเสี่ยงตั้งแต่ว่า องค์กรนี้ไปรับอวัยวะจากโรงพยาบาล A นะคะโรงพยาบาล A ทำคอนเทนต์ในโอนมีเดียโซเชียลมีเดียของเขามันก็มีกล้องแพนมาจนกระทั่งมีคนไปรับอวัยวะตรงนั้นลงเฮลิคอปเตอร์มีกล้องแพนอีกนะคะไปถึงโรงพยาบาลที่เป็นจุดรับอวัยวะนั้นคอนเทนต์เหล่านี้มันถูกส่งต่อแล้วมันถูกประกอบสร้างเป็นเรื่องที่คนพอจะเดาได้เลยว่าอวัยวะนั้นมาจากใครนึกออกไหมคะแล้วปรากฏว่ามีองค์กรสากลองค์กรหนึ่งเนี่ยโพสต์เรื่องนี้ว่าเป็นการสะดุดีผู้บริจาคอวัยวะนะคะแล้วก็โอเคมันก็เป็นเจตนาที่ดีปรากฏว่าในโพสต์นั้นเนี่ยค่ะมีคนมาคอมเมนต์ว่าขอบคุณมากเลยที่คนนี้ระบุชื่อนะคะผู้เสียชีวิตว่าได้บริจาคอวัยวะให้กับลูกสาวของผมซึ่งโดยกฎหมายสากลเนี่ยการระบุชื่อไม่ได้นะคะผู้บริจาคและผู้ให้ต้องไม่รู้จักกัน
5: คร
4: ับ เนี่ยคือเป็นองค์ความรู้ที่จริงๆแล้วเราจะมีแกปตลอดเวลาถ้าแพลตฟอร์มเปลี่ยนทุกคนร่วมกันสร้าง
5: ด้วยเจตนาดีนะอาจารย์
4: ด้วยเจตนาดี
5: อาจารย์ขอความรู้เพิ่มเติมเพราะอะไรผู้บริจาคกับผู้ที่รับบริจาคเขาถึงไม่จำเป็นต้องรู้จักกันก็ได้ครับ
4: ไม่ให้รู้จักเลยส่วนหนึ่งนะคะเหตุผลหนึ่งก็คือมันอาจจะมีการเรียกรายได้เนาะเรียกผลตอบแทนค่ะขึ้นมาและอีกอันที่ชวนคุยกันในคลาสก็คืออีกอันนึงเนี่ยเวลาเรารู้ว่าอวัยวะเนี้ยมันถูกส่งต่อไปที่ใครสมมติเราเป็นครอบครัวนั้นนะคะใจของผู้ที่เป็นครอบครัวที่แบบอวัยวะเนี้ยยังอยู่กับอีกคนนึงที่มีชีวิตเนี่ยบางทีเขาก็อยากจะไปคอนเนคกับคนนั้นซึ่งก็จะมีเรื่องราวที่ทำให้บางครั้งเนี่ยคนที่เริ่มชีวิตใหม่ด้วยอวัยวะใหม่มันไปต่อไม่ได
6: ้
4: นึกออกไหมคะซึ่งมันก็จะมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยู่อันนี้หลายจริงๆแล้วน่าจะมีอีกหลายเหตุผลนะคะแต่ว่าสองคันนี้คือเหตุผลใหญ่ที่ต้องทำให้เกิดความอะไรนะเป็นส่วนตัวแล้วก็ไม่ละเมิดนะคะอันนี้คือจุดหนึ่งที่ตัวเองเห็นว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องของแค่ตัวสื่อองค์กรอย่างเดียวเป็นเรื่องของคนด้วยเพราะว่าเราถูกสติมูลเลตโดยอิโมชันตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มเราไม่ได้สื่อปัจจุบันลดบทบาทมากในการชี้นำสังคมใช่ไหมคะเราไม่สามารถกำหนดอเจนดาเลยเพราะว่าแพลตฟอร์มเนี่ยมันสร้างกลไกเพื่อไปตามอัลกอริทึมของความรู้สึกอ่ะใช่ไหมคะการ engage อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความยากก็คือว่าองค์กรจะอยู่ตรงกลางยังไงเพื่อให้อัลกอริทึมเหล่านี้ไกด์ไลน์ในเรื่องของ ethics ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการ literacy คนในสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเพื่อให้รู้เท่าทันอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่พูดมาตลอดแต่ว่าความยากมันก็ยังมีอยู่ค่ะ
7: เอาละครับนี่ก็คือช่วงแรกนะครับของรู้ทันสื่อวันนี้นะครับก็ใช้ชื่อหัวข้อยอดวิว versus ความรับผิดชอบของสื่อจริงๆแล้วก็เป็นไฮไลท์จากเวทีเสวนานะครับในหัวข้อจากยอดวิวสู่ความรับผิดชอบเสรีภาพสื่อสร้างสรรค์บนมาตรฐานจริยธรรมนะครับก็จัดโดยสมาคมนักข่าวทั้งสื่อพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับก็กับมูลนิธิสื่อนะสื่อสร้างสรรค์ปลอดภัยนะครับสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์นะครับประมาณนั้นนะช่วงนี้เราไปพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่วงที่สองครับ
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
9: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
10: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
9: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
8: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มทุก1 คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง M-Court News FM 100.5 ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้า ฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.M-Pod News FM 100.5 ทุก1คดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุก1เบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น.ถึง 18:00 น. M-Pod News FM 100.51สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือออกหมายจับนายบีมือยิง21นัดเขตหนองจอกพันตำรวจเอกสกลอิงอุดมนุกูลผู้กำกับการสน.หนองจอกเปิดเผยกรณียิง21นัดย่านหนองจอกว่าหลังเกิดเหตุนายบรีดพี่ชายของนายบีพร้อมกับพวกเดินทางพบพนักงานสอบสวนแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ยิง21นัดนายสิงโตเสียชีวิตคาร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ย่านหนองจอกซึ่งเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาก่อนปล่อยตัวกลับไปก่อนจะเรียกมาสอบปากคำอีกครั้งพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง4คนฐานความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนโดยนายบริสและเพื่อนอีก1คนถูกแจ้งเพิ่มในความผิดฐานทำลายซ่อนเร้นหรือทำให้พยานหลักฐานสูญหายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงอย่างไรก็ตามนายบริสบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อนายบีและเพื่อนอีก2คนที่หลบหนีได้เบื้องต้นตำรวจออกหมายจับนายบีแล้วส่วนเพื่อนอีก2คนอยู่ระหว่างระบุตัวตนพนักงานสอบสวนสน.หนองจอกควบคุมตัวนายบรีซพี่ชายของมือยิงพร้อมกลุ่มเพื่อนรวมอีก4คนไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญามีนบุรีไม่คัดค้านการประกันตัวมีรายงานว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ยังหลบหนีอีก3คนหนึ่งในนั้นคือนายบีมือยิงซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เป็นหลานของบังรอนเบื้องต้นตำรวจประสานตำรวจในพื้นที่ตำแนวชายแดนป้องกันไม่ให้กลุ่มก่อเหตุหลบหนีออกนอกประเทศตำรวจเร่งไล่ล่ากลุ่มแรงงานเมียนมาแทงเพื่อนดับความคืบหน้ากรณีกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาเปิดศึกรุมแทงเพื่อนแรงงานต่างชาติขออภัยค่ะเพื่อนแรงงานชาติเดียวกันเสียชีวิตในห้องเช่าพื้นที่หมู่4ตำบลมาบขาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองล่าสุดพันตำรวจเอกจิรวัฒน์ศักดิ์ศรีวัฒนารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นิคมพัฒนาร่วมกับชุดสืบสวนจังหวัดระยองลงพื้นที่เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆเพื่อติดตามการหลบหนีจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหาและผู้ก่อเหตุมี4คนเป็นแรงงานเพิ่งเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ไม่นานจึงยังไม่คุ้นเคยเส้นทางและไม่มียานพาหนะส่วนตัวคาดว่าน่าจะยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือพยายามติดต่อเพื่อนแรงงานชาติเดียวกันเพื่อช่วยเหลือในการหลบหนีขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เชิญตัวนายมูซาอายุ27ปีแรงงานชาวเมียนมาซึ่งเป็นเพื่อนแรงงานผู้ก่อเหตุมาทำการสอบสวนโดยนายมูซาให้การว่าหลังเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุวิ่งหนีมาพวกตนที่ห้องเช่ามาหาพวกตนที่ห้องเช่าโดย1ใน4ผู้ก่อเหตุทำท่าทางตื่นตระหนกและยอมรับว่ากลัวความผิดก่อนจะแยกย้ายหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจมั่นใจว่าจะสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้เร็วๆนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: โซล่าเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหาน

0: ็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีม
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
8: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
9: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
10: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
11: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
12: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
13: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถ

0: อบๆบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงเอ็มคอตกรีนมาร์เก็ตช่วงตะลุยตลาด
0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Mcot Green Market รายการที่จะพาทุกท่านไปหาของดีของอร่อยพาไปท่องเที่ยวเรียนรู้เรื่องราววิถีชีวิตอัตลักษณ์วัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่นของภาคกลางและภาคตะวันออกกันค่ะเราออกอากาศเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์แบบนี้และออกอากาศพร้อมกันทั้ง4สถานีในภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะทั้งที่อสมทกาญจนบุรีอสมทพัทยาชลบุรีอสมทระยองและที่นี่นะคะอสมทจันทบุรีนั่นเองค่ะออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์13นาฬิกาถึง14นาฬิกาแบบนี้วันนี้ดิฉันปังปอสจิรัตอสมทจันทบุรีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะพร้อมแล้วค่ะที่จะพาทุกท่านเดินทางไปตะลุยตลาดกันวันนี้พาเดินทางไปที่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีกระซิบบอกนิดนึงนะคะว่าที่นี่มีของขึ้นชื่อที่อร่อยมากๆเลยนักท่องเที่ยวหลายคนเดินทางมาที่นี่ทานแล้วติดใจกับรสชาติอาหารชนิดนี้นั่นก็คือแมงกระพุนดองฝาดน้ำพริกถั่วนั่นเองค่ะจากวิถีประมงสู่จานอร่อยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นทรงคุณค่าของอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะวันนี้จะเล่าถึงวิธีการดองแมงกระพุนให้ได้ฟังกันด้วยนะคะหลายคนชื่นชอบเพราะว่าเขามีความกรุบกรุบอร่อยแล้วก็ไปทานกับน้ำพริกถั่วเนี่ยหลายคนติดอกติดใจนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยเดินทางกันมาถึงอำเภอนายายอามเพื่อมาตามหาเมนูอร่อยอร่อยขึ้นชื่อเมนูนี้นั่นเองค่ะถึงขั้นตอนการเตรียมน้ำฝาดกันก่อนเลยนะคะเป็นการนำเปลือกไม้อินทรีย์มาถากเปลือกด้านนอกออกก่อนค่ะแล้วก็ทุบให้เขาแตกนะคะนอกจากนี้เอาไปแช่น้ำเอาน้ำสะอาดเนี่ยท่วมปริ่มปริ่มเปลือกไม้แช่ทิ้งไว้ค้างคืนเลยค่ะจนได้น้ำฝาดที่มีสีแดงเข้มจากนั้นกรองเอาเปลือกออกก่อนนะคะไปเตรียมแมงกระพุนนำแมงกระพุนสดๆล้างน้ำจืดออกก่อนค่ะพอล้างออกแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเมือกติดอยู่ใช่ไหมคุณผู้ฟังก็ล้างให้สะอาดเลยนะคะตัดแยกส่วนตัวแล้วก็ส่วนอกเนี่ยออกจากกันเป็นชิ้นๆได้เลยค่ะถึงขั้นตอนการดองที่จะทำให้รสชาติมีความอร่อยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนำเนื้อแมงกระพุนลงไปแช่ในน้ำฝาดที่มีการเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วแช่ทิ้งเอาไว้ประมาณสักหนึ่งคืนค่ะตื่นเช้ามาอีกวันคุณขาเนื้อจะเริ่มแข็งกรอบกลายเป็นสีชมพูอมส้มพร้อมที่จะรับประทานแล้วนะคะแล้วก็ทานพร้อมๆกันค่ะกับน้ำพริกถั่วนั่นเองค่ะก่อนที่จะทานอย่าลืมล้างน้ำสะอาดกันก่อนด้วยนะคะสำหรับน้ำพริกถั่วที่ขึ้นชื่อของจันทบุรีมีวัตถุดิบง่ายๆแบบนี้ถั่วลิสงคั่วพริกจินดาแดงกระเทียมรากผักชีมะนาวน้ำปลาน้ำตาลนั่นเองค่ะพูดมาถึงตรงนี้น้ำลายสอกันเลยทีเดียวนะคะไปที่ขั้นตอนการทำน้ำพริกถั่วกันก่อนเลยค่ะนำถั่วลิสงมาโขลกให้มันมีความละเอียดนิดนึงนะคุณผู้ฟังแล้วก็ตักผักเอาไว้ก่อนค่ะโขลกพริกกระเทียมรากผักชีเข้ากันให้เขาเนี่ยละเอียดดีนะคะเอาถั่วที่โขลกเนี่ยกลับลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันกับพริกกระเทียมรากผักชีปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะนาวเติมน้ำอุ่นไปนิดนึงค่ะคนให้เขามีรสชาติที่คนชื่นชอบกันได้เลยนะคะเพียงเท่านี้คุณก็จะได้เมนูอร่อยอร่อยอย่างที่บอกไปค่ะพูดถึงประโยชน์ของการใช้เปลือกไม้อินทรีย์ดองแมงกระพุนของชาวจังหวัดจันทบุรีเนี่ยบอกเลยนะคะว่าช่วยรีดน้ำออกจากตัวแมงกระพุนได้แบบรวดเร็วทำให้เนื้อแมงกระพุนเขามีความแน่นเด้งแล้วก็กรอบนั่นเองค่ะและเป็นการถนอมอาหารช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียทำให้เนื้อแมงกระพุนไม่เน่าไม่เสียสามารถเก็บไว้ได้นานยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้เป็นการแต่งสีรวมถึงรสสัมผัสด้วยวิธีการธรรมชาตินั่นเองค่ะทำให้แมงกระพุนเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมส้มหรือน้ำตาลแดงเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดจันทบุรีและที่สำคัญช่วยดับกลิ่นคาวทะเลได้ด้วยนะคะเป็นการล้างพิษเบื้องต้นเป็นการถอนพิษอ่อน

0: อ่อนของแมงกระพุนตามภูมิปัญญาของชาวจังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะพูดถึงสรรพคุณทางยาของเปลือกไม้อินทรีย์กันต่อเลยนะคะแก้ท้องเสียท้องร่วงรวมถึงอาการบิดต่างๆค่ะเพราะว่าไปช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียลดการบีบตัวของลำไส้นั่นเองนะคะรักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อขับลมได้ดีค่ะเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่หลายคนเดินทางมาที่จันทบุรีตามหาความอร่อยแบบนี้กับแมงกระพุนดองฝาดน้ำพริกถั่วของอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีจากวิถีประมงสู่จานอร่อยกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่านั่นเองค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนอยากจะมาลิ้มลองรสชาติความอร่อยแบบนี้เดินทางมากันได้เลยนะคะและแน่นอนว่าตอนนี้คิดว่าพี่หนูหริ่งเนี่ยน่าจะรอปังปอนอยู่แล้วน้ำลายคงจะสอไปพร้อมๆกับเมนูนี้แน่ๆเลยนะคะสวัสดีพี่หนูหริ่งค่ะ
1: สวัสดีค่ะปังปอนหนูริงชุติมาคณานุรักษ์นักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดกาญจนบุรีสัปดาห์นี้นะคะชวนไปปลูกหัวใจไบโอชาค่ะที่วิสาหกิจชุมชนไร่ใจยิ้มอยู่ที่ตำบลหนองฝ้ายอำเภอลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมีโอกาสได้พูดคุยนะคะกับอาจารย์กฤตรุยาพรค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนไร่ใจยิ้มด้วยเรามาทำความรู้จักกันหน่อยนะคะว่าปลูกหัวใจไบโอชาคืออะไรค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะช่วงนี้ Mcot Green Market ค่ะหนูริ่งอยู่ในสายนะคะกับอาจารย์กฤตรุยาพรค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนไร่ใจยิ้มค่ะที่ตำบลหนองฝ้ายอำเภอลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีที่นี่ปลูกหัวใจไบโอซาคืออะไรเรามาทำความรู้จักกันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย
2: ์ครับสวัสดีครับยินดีมากนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะวิสาหกิจชุมชนไร่ใจยิ้มนี่เกิดขึ้นได้อย่างไรคะอาจารย
2: ์ครับจริงๆเรามองถึงกระบวนการในการที่เปลี่ยนแผ่นดินที่เราทำเราเรียกก็เป็นปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับกลายเป็นการปลูกพืชผสมผสานแล้วก็ปลูกเป็นป่าขึ้นมาเพื่อจะทำให้เราได้สามารถจะช่วยโลกได้แล้วก็จริงๆปัจจุบันนี้มันจะมีคอนเซ็ปต์ใหม่ๆที่แทนที่จะเป็นแค่รักโลกธรรมดาแต่ทำยังไงที่จะทำให้เกิดการฟื้นฟูธรรมชาตินะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า regenerative นะครับก็คือทำยังไงให้ธรรมชาติมันฟื้นฟูตัวเองได้ด้วยแทนที่มนุษย์จะต้องไปช่วยมันครับที่ไร่ใจยิ้มหรือวิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยก็พยายามที่จะมองภาพว่าทำยังไงที่เราจะสร้างชุมชนที่ฟื้นฟูความเป็นมนุษย์ขึ้นมาความเป็นชุมชนที่มีหัวใจรักโลกขึ้นมานะครับอันนี้คือจุดยืนหลักของวิสาหกิจชุมชนไร่ใจยิ้มเลยครับ
1: ค่ะที่นี่มีสมาชิกกี่ท่านคะ
2: ก็เรามีสมาชิกอยู่จริงๆล้อมรอบของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเรามีอยู่24ครอบครัวด้วยกันนะครับที่มาร่วมกันสร้างเป็นเครือข่ายนะครับที่จะทำให้เราเติบโตไปด้วยกันนะครับ
1: อ๋อค่ะแล้วที่นี่ทำอะไรบ้างคะ
2: จริงๆเราเกิดมาจากการเป็นแคมป์ในการสร้างผู้นำนะครับตั้งแต่14ปีก่อนเนี่ยแล้วก็สิ่งที่เราทำก็คือเราปกติสมัยก่อนเนี่ยผมจะเป็นอาจารย์ที่ช่วยพัฒนาผู้นำให้กับองค์กรชั้นนำในกรุงเทพนะครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้พอดีมีโอกาสไปเดินภูเขาอิมาลัยไปปีนเอเวอเรสต์เบสแคมป์ที่เนปาล นะครับก็พบว่าจริงๆในธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวที่สร้างภาวะผู้นำได้ดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติให้อย่างทำยังไงให้มีความสุขได้เราก็เลยไปจำลองฮิมาลัยมากลายเป็นมินิเอเวอเรสต์ที่ไร่ใจยิ้มในช่วงต้นนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มีกระบวนการที่ดึงเอาชุมชนองค์กรมาร่วมกันปลูกป่านะครับซึ่งผมมองว่าพอปลูกป่าไปเยอะๆเนี่ยมันก็เห็นมุมมองของการสร้างธรรมชาติให้มันกลับมาฟื้นฟูใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกระบบนิเวศทั้งหลายอย่างองค์กรแต่ละองค์กรที่มาเนี่ยเราก็จะทำเป็นป่าของบ้านปูป่าของลีโอกรุ๊ปนะครับป่าของ GSK บริษัทต่างๆเนี่ยเราก็ทำเป็นส่วนป่าหรือแม้แต่นักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก่อนไปบอลโลก2ครั้งก็มาปลูกป่ากันที่นี่นะครับ
1: มันเยียวยาจิตใจได้ดีมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: คือจริงๆตอนนี้เราพูดถึงกระบวนการตั้งแต่ปลูกป่าในหัวใจก่อนนะครับทำให้ความรู้สึกว่าอยากปลูกป่าไม่ใช่แค่ปลูกป่าไปตามหน้าที่นะครับ จะทำยังไงที่เขาจะเชื่อมโยงจาก

0: ตัวเขาเองกับธรรมชาติเราเรียกโครงการแรกเราเรียกก็เป็น Seed to Smile นะครับจะทำยังไงให้เฉพาะบ่มเม็ดพันธุ์ในหัวใจให้กลายเป็นรอยยิ้มเพื่อจะไปปลูกป่าจริงๆแล้วต้นไม้ที่เขาปลูกเนี่ยเขาก็จะรักมันนะครับเหมือนเป็นหัวใจเขาจริงๆนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่พอมันเริ่มเติบโตเป็นต้นกล้าเนี่ยนะครับเราก็จะมีกระบวนการที่ทำยังไงที่เขาจะได้ประโยชน์จากป่านะครับ
1: ค่ะ
0: ผมไปดูงานหลายแห่งหลายประเทศด้วยกันนะครับในต่างประเทศเนี่ยเขาจะเรียกเป็น forest sanctuary ก็คือเป็นสถานที่ที่เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากป่าได้ยกตัวอย่างเช่นอันหนึ่งที่กำลังมีคนสนใจกันมากก็คือคำว่า forest bathing ก็คืออาบป่านะครับก็คืออาบของดีที่ป่ามันปล่อยสารต่างๆออกมานะครับที่เราเรียกว่าไพทอนไซด์เนี่ยซึ่งทำให้เรามีสภาวะในการที่จะดูแลตัวเองได้ดีขึ้นฮีลลิ่งตัวเองได้ดีขึ้นนะครับหรือแม้แต่การสร้าง NK เซลล์ที่ทำให้เรามีภูมิต้านทานนะครับที่จะไปสู้รบกับพวกเซลล์มะเร็งทั้งหลายอันนี้ก็คือประโยชน์จากป่านะครับแล้วก็อันที่สองก็คือให้ทำยังไงที่จะไม่ใช่แค่เป็นประโยชน์ในแง่ของป่าอย่างเดียวแล้วก็ทำเป็นป่าที่เป็นสวนอาหารเป็นฟู้ดฟอร์เมดิซีนด้วยนะครับมีการปลูกสมุนไพรปลูกอาหารเป็นยานะครับมันก็จะกลายเป็นสวนป่าที่มีหลายชั้นมีตั้งแต่ชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างชั้นใต้ดินนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญที่เราคุยกันถึงเรื่องหัวใจไบโอชาร์เนี่ยก็คือพอป่ามันเริ่มมีใบไม้ไหลลงมาใช่ไหมครับม
1: ี
0: กิ่งที่มันหักลงมาหรือว่าบางทีเราต้องแต่งพวกกิ่งต่างๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นขยะซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเผาทิ้งแล้วกลายเป็น PM 2.5
1: ใช่ไม่ดีค
0: ่ะไม่ดีครับตอนนี้เราก็เลยเริ่มมองว่าเอ๊ะมีกระบวนการยังไงที่ถ้าเกิดเรามีขยะจากป่าเนี่ยทำยังไงที่มันจะกลับคืนมาสู่ธรรมชาติใหม่นะครับมันก็จะมีแนวคิดของเรื่องไบโอชาร์หรือฐานชีวภาพขึ้นมาก็คือมีกระบวนการที่เผาแบบที่เราเรียกว่าไม่ต้องสัมผัสกับไอ้ตัวไฟจริงๆแล้วไม้มันก็จะกลายเป็นต้นอบขึ้นมาแล้วก็จะมีสารที่ทำให้มันอบตัวเองให้กลายเป็นฐานแล้วก็มีรูพรุนนะครับแล้วจากรูพรุนตรงนั้นเนี่ยพอเราเอาไปใช้ในการผสมเรื่องปุ๋ยมันก็จะกลายเป็นรูที่ทำให้พวกจุลินทรีย์เนี่ยสามารถที่จะอยู่ในดินแล้วทำให้ดินเนี่ยกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ทำให้ปุ๋ยร่นซุยไม่ได้แข็งแบบสมัยก่อนถ้าเกิดเราเอาดินไปผสมกันเนี่ยมันดินก็จะกลายเป็นดินที่แข็งใช่ไหมครับแต่ถ้ามันมีดินที่มีไอไบโอชาร์ด้วยมันจะกลายเป็นรูพรุนแล้วมีโชคจุลินทรีย์เข้าไปอยู่แล้วก็สามารถที่จะสร้างเป็นแหล่งอาหารใหม่ได้นะครับอันนั้นก็เป็นกระบวนการที่เราแต่ที่ให้คาร์บอนมันขึ้นสู่อากาศเราก็คาร์บอนฝังเข้าไปในตัวฐานชีวภาพชีวมวลตรงนี้แล้วก็ฝังลงไปในดินก็ทำให้มันไม่กลายเป็นคาร์บอนที่อยู่ในอากาศอันนี้ก็จะทำให้ขยะกลายเป็นปุ๋ยนะครับหรือที่เราเรียกว่าform waste to wealth นะครับซึ่งจริงตรงนี้อย่างชาวชุมชนเราเองเนี่ยก็พยายามจะทำการแปรรูปตรงนี้นะครับเป็นหลายรูปแบบด้วยกันอย่างเช่นเอาไปทำเป็นดินผสมไบโอชานะครับบางบ้านเนี่ยก็ร่วมกันคิดว่าเอ๊ะทำยังไงที่ไอตัวไบโอชาตรงนี้มันจะกลายเป็นสารดูดสารพิษสารดูดฟองอากาศนะครับสารอย่างสมมติเรามีผักใช่ไหมครับกลัวจะมีสารพิษอยู่เนี่ยเราก็เอาไบโอชาเนี่ยไปใส่ไว้ในน้ำนะครับสักพักหนึ่งก็จะดูดได้
1: พวกสารพิษไป
0: พวกสารพิษที่ตกค้าง
1: พวกยาฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ครับครับอันนี้มันก็จะกลายเป็นมุมที่ได้ประโยชน์นะครับหรือบางคนตอนนี้เริ่มมีการพัฒนาว่าเอาไบโอชาไปใส่ในสายแมวนะครับทำให้เราดูดกลิ่นที่มันไม่ดีในตัวสายนะครับตอนนี้คนที่ชอบเลี้ยงน้องแมวก็เริ่มมาหันมาสนใจตรงนี้มากขึ้นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำงานวิจัยนะครับที่จะร่วมกับอะไรต่างๆดูซิว่ามันจะมีคุณสมบัติดีขนาดไหนก็จะได้อยู่ใน process หรือว่าอยู่ในกระบวนการที่จะยกระดับคุณค่าตรงนี้ขึ้นมาครับ
1: ค่ะตอนแรกก็คือไม่เข้าใจอะค่ะคำว่าปลูกหัวใจไบโอซาคืออะไรยังเข้าใจว่าเอ๊ะเป็นต้นไม้ชนิดนึงหรือเปล่าไบโอซานะคะสรุปแล้วแบบสั้นๆเข้าใจง่ายไบโอซานี่คืออะไรคะ
0: ก็คือในแง่ของสังเกตดูว่าสมัยก่อนเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นชาโคใช่ไหมครับคือฐาน
1: อ๋อ
0: ฮะไอตัวชาเนี่ยก็คือไอฐานสมัยก่อนเนี่ยจะต

0: นี้เราเอาทำยังไงที่จะกลายเป็นกระบวนการที่สร้างในชีวมวลชีวภาพที่ทำให้สารเหล่านี้มันกลายเป็นสารที่ดีต่อประโยชน์ในการเอามาเป็นอาหารของพืชแล้วก็เป็นประโยชน์กับการ regenerative ในแง่ของอากาศหรือแม้แต่การลดคาร์บอนลงไปสู่ดินนะครับ
1: อ
0: ันนี้มันก็จะเป็นสารชนิดใหม่นะครับที่เป็นเหมือนฐานรักโลกนะครับ
1: อย่างนี้นี่เองค่ะเข้าใจง่ายเลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะ
0: คร
1: ับ ค่ะ
0: ซึ่งตรงนี้เราก็ทำเป็นแทนที่จะเป็นแค่ทำฐานนะครับจริงๆเรามีเตาฐานที่เอามาใช้ในไร่อยู่แล้วแต่ตอนนี้เราก็ทำเป็นแต่ที่คนสนใจกันมากขึ้นก็คือเราเรียกก็เป็น ESG Team Outing นะครับ ESG ถ้าเป็นองค์กรในกรุงเทพเนี่ยก็จะพูดถึงการที่เราทำยังไงที่จะเกิดหัวใจรักโลกนะครับมีกระบวนการในการบริหารจัดการที่ดีรักทั้งมนุษย์รักทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับตอนนี้องค์กรโดยเฉพาะยิ่งองค์กรที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็สนใจว่าสมัยก่อนเราจะไป Team Outing ธรรมดาใช่ไหมครับก็ไปสนุกร้องเพลงกันสนุกแนวที่รักโลกรักธรรมชาติด้วยก็เลยเอาแนวคิดตรงนี้มาผสมกันเริ่มตั้งแต่ให้เขามารู้จักเม็ดพันธุ์ของตัวเองนะครับว่าตัวเขาเป็นเม็ดพันธุ์แบบไหนจะปลูกเม็ดพันธุ์ให้เติบโตยังไงเขาจะมีรากแก้วความสุขยังไงกลายเป็นต้นไม้ยังไงแล้วก็ต้นไม้มีระบบนิเวศที่อยู่ด้วยกันยังไงนะครับแล้วพอมันมีกิ่งร่วงขึ้นมาเราจะทำยังไงที่ระบบนิเวศตรงนี้มันจะหันกลับมาดูแลฟื้นฟูตัวเองกลายเป็นปุ๋ยในดินที่ทำให้ป่ามันยิ่งเติบโตขึ้นไปอีกนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็มีกระบวนการที่แทนที่จะเรียนรู้แค่ตัวเองก็ทำกันเป็นทีมนะครับแล้วสุดท้ายก็ไปเอาสิ่งเหล่านี้เอาดินไบโอชาตรงนี้ไปปลูกเป็นป่าขึ้นมาอีกนะครับ
1: ค่ะก็คือที่นี่ก็คือตอนนี้กำลังจัดแคมป์อยู่ใช่ไหมคะ
0: ครับจริงๆในคอนเซ็ปต์ตรงนี้เราก็จะเปิดเป็นสองสามส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือสำหรับผู้ที่สนใจอยากเข้ามาเรียนรู้อันที่สองก็คือเป็นแคมป์สำหรับเยาวชนด้วยนะครับ ที่อยากพัฒนาจริงๆตอนนี้มีโครงการของโรงเรียนหรือของมูลนิธิเนี่ย ร่วมกับเราที่จะทำให้เด็กคือแทนที่เราจะต้องรอให้เขาสูงอายุแล้วจึงมารักโลกนะครับ เราก็ทำเป็น ผู้นำเยาวชนเราเรียกก็เป็น Green Gen นะครับ Green Generation ที่เติบโตมาด้วยความรู้จักแต่ธรรมชาติคอนเนคกับธรรมชาติแล้วเขาก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่กล้าทำลายธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เป็นGreen Generationที่เป็นรุ่นยาวรวมทั้งในแง่ของรุ่นที่อยู่ในองค์กรนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการแข่งเพลงกันมากเลยหรือแม้แต่รุ่นที่เราเรียกว่าเป็น Silver Age นะครับเป็นสูงวัยนิดนึงมองภาพว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยต้องมีจะมีส่วนร่วมยังไงที่จะช่วยธรรมชาติช่วยชุมชนหรือว่าช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือชุมชนเองนะครับที่ทำยังไงที่จะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่านะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากมันอย
1: ่
0: างวันก่อนเราทำกระบวนการตรงนี้ร่วมกับโรงเรียนนะครับแล้วก็มีน้องคนหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือน้องคนหนึ่งสมัยก่อนอยากเป็นหมอในกรุงเทพ
1: ค่ะ
0: เราก็พอมาเรียนรู้ประโยชน์จากป่าเราทำอะไรจากป่าได้นะครับสามารถสร้างความมั่งคั่งได้เราก็บอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแทนที่หนูจะเป็นหมอที่ไปอยู่ในกรุงเทพหนูเป็นหมอที่เป็นหมอสมุนไพรที่ทำให้เกิดการรักษาโรคแต่ไม่ต้องไปอยู่ในกรุงเทพได้ไหมก็มาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่รอบๆได้จะยิ้มเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นอาชีพใหม่ที่เกิดจากสวนป่า
1: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะการมาร่วมกิจกรรมค่ะมาเข้าแคมป์เนี่ยมีกี่รูปแบบคะค้างคืนหรือไม่ค้างอะไรยังไงได้บ้างคะ
0: ก็จริงๆมันมีหลายมิติด้วยกันนะครับสมมติว่าคนที่ยังไม่มีเวลามาค้างคืนหรือบางทีเราไปพักที่อื่นเนี่ยก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมตรงนี้เป็นครึ่งวันก็ได้นะครับ
1: ห
0: รือบางคนบอกว่ามีที่พักแล้วก็เป็น1วันมาทานข้าวกลางวันด้วยกันนะครับแล้วก็เรียนรู้ตรงนี้จริงๆเราทำเป็นต้นไม้ปลูกด้วยไบโอชาแล้วก็มีตัวถ่านไบโอชาเป็นของฝากกลับไปกับคนที่เราหลักที่บ้านได้ด้วยนะครับอะไรก็เป็นวันเดย์ทริปนะครับ
1: ค
0: ือใครจะอยู่ทำเป็นแคมป์ไบโอชาตอนกลางคืนนะครับเราเรียกว่าแคมป์ไฟร์อามังเดอะสตาร์ก็คือว่ามาเล่าเรื่องสู่กันฟังระหว่างการรักโลกเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็จะมีทีมงานที่สามารถจะอธิบายดวงดาวได้ด้วยว่าเราอยู่ตรงไหนอะไรยังไงซึ่งทำให้เราได้รู้จักตัวเองได้ซึ้งมากขึ้นนะครับแล้ว ก็ยังบางคนก็ตอนเช้าก็ไปอาป่ากันนะครับไปลดความเครียดไปสร้างฮอร์โมนความสุขให้กับชีวิตอันนั้นก็จะเป็นโปรแกรม2วัน1คืน
1: อ่าค่ะคุณสมบัติของคนที่จะมาล่ะคะคือยังไงบ้างคะต้องมีตังค์ไหมมีค่าสมัครไหมอะไรใดๆอะค่ะ
0: คือจริงๆเรามีหลายมิติด้วยกันนะครับถ้าเกิดเป็นองค์กรเราก็จะพูดถึงการสร้างเป็นทีมเป็นภาวะผู้นำที่จะรักโลกด้วยนะคร
1: ับ
0: อันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายตามสมควรนะครับม
1: ี
0: ค่าอาหารค่าเรียนรู้ค่าแคมป์ต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นราชการนะครับเป็นในแง่ของโรงเรียนนะครับหรือเป็นในแง่ของมูลนิธิเนี่ยเราก็จะมีเรทพิเศษนะครับที่เราทำยังไงที่เราจะร่วมด้วยช่วยกันให้เขาได้เรียนรู้และที่สำคัญคือถ้าเขาไปแบ่งปันที่ไหนเนี่ยเราก็จะช่วยในแง่ของดินของอุปกรณ์ของต้นไม้ที่จะทำให้เขากลับไปเรียนรู้แล้วก็ครอบบ่มตรงนี้กลับไปที่บ้านหรือว่าที่ชุมชนก็ได้ด้วย
1: อัน
0: นี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นโครงการ ESG ของที่วิทาคลินิกส่วนไร้จะยินเองก็อยากให้คนได้เผยแพร่กระบวนการนี้ออกไปมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าสมมติหน่วยงานเอ่ยหรือว่าตัวบุคคลเองจะไปค่ะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะต้องมีเตรียมเอาอะไรอุปกรณ์อะไรไปบ้างคะเอาเต็นท์ไปเองหรืออะไรใดๆไหมคะ
0: ก็จริงๆเรามีได้หลายรูปแบบเลยนะครับบางคนบอกว่าจริงๆในร้านจะยิ้มเองเนี่ยด้านหลังจะเป็นเขานะครับแล้วด้านหน้าจะเป็นทะเลสาบ
1: โอ้ค่ะใช่อ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียนไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: จะเป็นเช้าๆเนี่ยถ้าจะเป็นหน้าฝนตอนนี้พอฝนตกทำพลัมกลางคืนตื่นขึ้นมาก็จะมีหมอกลงนะครับก็จะสวยงามแล้วก็บางคนก็บอกว่ามีที่กลาง
1: เต็นท์ไหม
0: เอาเต็นท์มาเองนะครับหรือเราก็จะมีเป็นแคมปิ้งเราเรียกก็เป็นแคมปิ้งแฮปปี้เนสฟาร์มสเตย์นะครับ
1: อ๋อก็คือมีที่พักให้ใช่ไหมคะ
0: มีที่พักให้มีแอร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นอีโก้รีสอร์ทก็เป็นอีโก้ที่รักโลกนะครับแล้วก็มีบ้านต้นไม้ด้วยนะครับ
1: อุ้ยบ้านต้นไม้เป็นยังไงคะน่าสนใจมากเลยค่ะมันคืออะไรคะ
0: บ้านต้นไม้ก็คือเราสร้างเป็นที่พักนะครับอยู่บนต้นไม้เลยนะครับ
1: อ๋ออุ้ยดี
0: จริงๆก็คือแทนที่จะต้องเดินไปอาป่าก็นอนอาป่าได้เลย
1: โอ้สบายมากเลยอยู่บนที่สูงด้วยนะ
0: แล้วก็จะเห็นวิวแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าพออยู่บนต้นไม้เนี่ยมันก็จะไม่ต้องใช้แอร์นะครับมันเย็นโดยธรรมชาติหรือบางคืนตอนนี้ก็จะมีน้องหิ่งห้อยมาส่องไฟให้นะครับตอนกลางคืนนะครับ
1: โอ้สวยงามจริงๆนะคะต้องไปสัมผัสกันจริงๆนะคะทราบว่าที่นี่มีคาเฟ่ด้วยเหรอคะ
0: ครับตอนนี้เรามีเชฟตั้มนะครับที่มาช่วยเป็นบาริสต้านะครับทำเป็นคาเฟ่นะครับแล้วก็ทำเป็นคอนเนอร์ในการปรุงกาแฟด้วยนะครับเพราะเชฟตั้มเองเก่งเรื่องกาแฟแล้วก็ตอนนี้เรากำลังทำซิกเนเจอร์เมนูนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นโลคาร์บอนแกสโตรโนมีก็คือว่าสมัยก่อนถ้าจะกินอาหารดีเราก็ต้องอินพอร์ตจากปลาแซลมอนมาจากนอร์เวย์อะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เชฟตามก็บอกถ้าอย่างนี้เนี่ยเรารักโลกไม่ต้องมาอะไรเสียค่าเครื่องบินตรงปลาแซลมอนมาแล้วไปจับปลาที่อยู่รอบๆไร่จะยิ้มให้ชุมชนเนี่ยพอเลี้ยงนะครับเราก็ไม่ต้องเสียค่าคาร์บอนในการเดินทางนะครับแต่ที่สำคัญคือทำยังไงที่จะปรุงโดยใช้อินกรีเดียนหรือว่าอุปกรณ์ทั้งหลายที่อยู่ในไร่เองนะครับแล้วก็จะปลูกผักที่เป็นออร์แกนิกนะครับไม่ใช้สารพิษแล้วก็เอามาผสมเราเรียกว่าเป็นกระบวนการปรุงสุกก็คือแทนที่ปรุงอาหารอย่างเดียวทำยังไงปรุงความสุกนะครับยังมีครอบครัวหนึ่งมาก็จะมีอากงอาม่าหลานหลานมาด้วยกันนะครับ
1: ก็คือกิจกรรมนี้ก็คือมากันได้ทั้งครอบครัวเลยใช่ไหมคะ
0: ครับและที่สำคัญก็คือว่าเราต้องไปถามอากงอาม่าว่าอยากทานอะไรจะผสมยังไงให้อากงอาม่าดีไม่เป็นบางคนเป็นความดันใช่ไหมครับบางคนเป็นเบาหวานอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลานๆก็จะเริ่มใกล้ชิดกับอากงอาม่ามากขึ้นนะครับรู้ว่าท่านอยากทานอะไรรสชาติแบบไหนแล้วก็หลานๆหรือว่าลูกๆเนี่ยก็ต้องเริ่มเป็นเชฟกระทะเหล็กนะครับเอาไปสร้างกระบวนการปรุงสุกกัน
1: แล้วก็ลงมือทำด้วยตัวเองเลยนะ
0: ไปเด็ดของจริงจากเราเรียกว่าเป็นซุ้มความสุกนะครับก
1: ็
0: จะมีผักต่างๆแล้วก็ที่สำคัญคือเชฟก็จะช่วยดูแลว่าควรจะผสมเป็นยัง

0: ที่จะทำให้เกิดรสชาติใหม่ๆนะครับเพราะจริงในแง่ของการทำกับข้าวเนี่ยมันเป็นความคิดสร้างสรรค์มันเป็น creative process อยู่แล้วนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราช่วยให้เด็กกับครอบครัวเนี่ยได้เรียนรู้ไม่ใช่แค่ปรุงอาหารแต่เป็นปรุงความสุขของความสัมพันธ์ของครอบครัวด้วยเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างอาหารด้วยนะครับ
1: ค่ะก็ทราบว่ามีเมนูเด็ดอย่างพิซซ่าไบโอซาด้วยเหรอคะ
0: ครับก็จริงๆเพิ่งทำไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววีคเอนด์นั่นนะครับก็มี
1: เป็นไงบ้างคะ
0: มีเพื่อนจากต่างประเทศมาจากอังกฤษนะครับพาครอบครัวมาโอ้ชอบกันใหญ่เลยเพราะว่ามันจะเป็นการผสมผสานนะครับว่าจริงๆไอ้การทำพิซซ่าเนี่ยถ้าเราพูดถึงยากก็ยากง่ายก็ง่ายนะครับแต่พอติดตามเข้ามาช่วยเนี่ยก็จะเห็นกระบวนการง่ายๆตั้งแต่การที่ผสมแป้งพิซซ่านะครับจะนวดแป้งยังไงจะใส่ยีสต์ยังไงจะหมักไว้ยังไงนะครับแล้วก็ทำเป็นลูกกลมๆนะครับก็เรียกเป็นนวดเป็นโดขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปหมักแล้วก็กลายเป็นแผ่นพิซซ่านะครับใส่หน้ายังไงจริงๆคราวที่แล้วเราทำเป็นหน้าแบบปลาม้าด้วยนะครับก็คือปลาแต่สุพรรณเนี่ยมาทำเป็นหน้าพิซซ่าใส่มีใส่อะไรเข้าไปปรากฏว่าโอ้เด็กๆที่เป็นเด็กอังกฤษชอบกันใหญ่เลย
1: โอ้มีความเป็นไทยค่ะ
0: ครับครับกลายเป็นส่วนผสมของไทยกับฝรั่งได้สบาย
1: ค่ะค่ะสรุปแล้วค่ะสำหรับใครที่สนใจมาที่นี่เนี่ยจะได้อะไรไปบ้างคะ
0: ก็ผมว่ามันจะได้3อย่างนะครับก็คืออันที่1เราเรียกก็เป็นดีต่อใจนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือหัวใจเราต้องมีความสุขแน่นอนนะครับในการค้นพบความสุขของตัวเองรักแก้วของตัวเองแล้วก็เม็ดพันธุ์ที่เป็นตัวตนของตัวเราจริงๆซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่บางทีเด็กๆแสวงหาแต่ไม่ค่อยมีพื้นที่ที่จะทำให้เรารู้จักตัวเองอันที่สองก็คือรู้จักใจตัวเองแล้วอันที่สองคือดีต่อเราก็คือให้ทำยังไงที่เราครอบครัวเราทีมเราหรือกลุ่มที่มาที่นี่จะรู้จักซึ่งกันและกันนะครับรู้จักต่อมความสุขของแต่ละคนปรุงความสุขยังไงให้กลายเป็นความสุขของทีมเราขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือดีต่อโลกนะครับในกระบวนการที่เราทำเนี่ยทำยังไงที่จะกลายเป็นซีโร่คาร์บอนด้วยนะครับทำยังไงที่โลกจะรีเจนเนอเรทีฟฟื้นฟูของตัวเองขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือส่วนผสมที่ผมมองว่าเป็น 3D ที่ได้จากการที่จะมาเข้าแคมป์ที่ไร่จักรยินนะครับ
1: อืมค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์เชิญชวนค่ะหรือว่าท่านใดที่สนใจค่ะมาเที่ยวที่หรือว่ามาเข้าแคมป์อ่ะค่ะที่วิสาหกิจชุมชนไร่จักรยินหน่อยค่ะไหนๆก็มาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีของเราแล้วนะคะ
0: ครับก็จริงๆถ้าเกิดใครที่คิดว่าตอนนี้เราเริ่มมีความเครียดนะครับเราเริ่มมีสิ่งที่มันถ้าเป็นภาษาฝรั่งนิดนึงก็คือเขาบอกว่าสมองเนี่ยเราเริ่มเลยฮะเราเริ่มบวมด้วยข้อมูลต่างๆเราไถฟีดต่างๆเยอะใช่ไหมครับ
1: จริงอาจารย์ใช่ค่ะ
0: เราก็ต้องมาหยุดที่จะ disconnect ก็คือหยุดที่จะมาเชื่อมโยงกับมือถือและนะครับอุปกรณ์ในขณะเดียวกันเราต้องกลับมา reconnect ความเป็นมนุษย์กับธรรมชาติใหม่ตอนนี้ถ้าเกิดใครที่คิดว่าตอนนี้เริ่มเหนื่อยเริ่มเครียดนะครับบางคนพูดเป็นสโลแกนง่ายๆบอกว่าถ้าน้ำมันหมดให้ไปที่ปั๊มนะครับได้ดอกชามต้องมาที่ไร่ใจยิ้ม
1: นี่ได้เลยค่ะอาจารย์เฉียบมากเลยค่ะ
0: ครับก็ยินดีครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาต่อมความสุขกันมาสร้างให้เรามีความสุขภายในแล้วก็แผ่ความสุขตัวนี้ออกไปสู่คนที่อยู่รอบข้างแล้วก็ธรรมชาตินะครับที่จะฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาได้นะครับ
1: ค่ะอาจารย์แจ้งพิกัดหน่อยค่ะอยู่ตรงไหนของอำเภอลองขวัญคะอาจารย์คะ
0: ก็จริงๆง่ายสุดแล้วก็คีย์คำว่าไร่ใจยิ้มใน Google เนี่ยมันก็จะทำ GPS ขึ้นมานะครับหรือเข้าไปใน Facebook ของไร่ใจยิ้มหรือเป็นเว็บไซต์ของไร่ใจยิ้มก็ได้นะครับ
1: อืมค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไหมคะอาจารย์คะ
0: ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์0819899056นะครับก็จะมีอาจารย์หนิงมาช่วยพาพวกเราให้เห็นภาพว่าการที่มาที่ไร่จะยิ้มเนี่ยทำได้ยังไงจะเตรียมตัวยังไงหรือว่า
1: คว
0: รจะมากับใครดีที่จะทำให้ความสุขมันล้นปลีกลับไปครับ
1: อืมค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์กฤตรุยาพรค่ะมาพูดคุยกับเรานะคะแบบกรีนๆค่ะขอบพระคุณค่ะท่านค่ะ
0: ครับขอบคุณนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณอาจารย์กฤตรุยาพรประธานวิสาหกิจชุมชนไร่ใจยิ้มค่ะที่

0: ที่ตำบลหนองฝ้ายอำเภอลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่นี่ก็มีแคมป์ค่ะทุกคนได้ไปเรียนรู้กันนะคะกิจกรรมใกล้ๆนั้นค่ะ 22-23 กันยายนนี้ด้วยค่ะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เพจไร่ใจยิ้มได้ค่ะส่งต่อหัวใจไบโอชาดีต่อโลกแบบกรีนๆด้วยค่ะช่วงนี้ส่งต่อให้กับปังปอนสจิรัตน์ตันสุรัตน์ด้วยชุติมาคณานุรักษ์และทีมงานต้องจากลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณพี่หนูริ่งด้วยนะคะเอาล่ะใครที่อยากจะเดินทางตามรอยเราทั้งสองคนเดินทางไปกันได้เลยนะทั้งที่กาญจนบุรีแล้วก็ที่จังหวัดจันทบุรีที่นี่ด้วยนะคะแต่ในช่วงนี้คุณผู้ฟังขาปังปอนนะคะต้องขออนุญาตพักกันก่อนเพราะว่าช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอทุกท่านอยู่ค่ะเป็นเรื่องราวการทำผ้ามัดย้อมดินเหมืองพลอยต้องบอกเลยนะว่าคุณพลาดไม่ได้เลยนะคะใครที่อยากจะฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
2: MCOT Green Market ช่วงตะลุยตลาด MCOT Green Market MCOT Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน
1: อย่างที่สัญญากันไว้ในเบรกที่แล้วเนี่ยค่ะว่ากลับมาในช่วงนี้ปปจะมีเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวกับการทำผ้ามัดย้อมดินเหมืองพลอยของจันทบุรีมาเล่าให้ได้ฟังกันค่ะในช่วงที่2แบบนี้กับรายการ MCOT Green Market นะคะในช่วงนี้ปังปอนพาทุกท่านเดินทางไปที่วิสาหกิจชุมชนพลอยแหวนค่ะไปตามหานวัตกรรมในการสร้างผ้ามัดย้อมดินเหมืองพลอยบอกเลยนะคุณผู้ฟังว่าเป็นสินค้าที่หลายคนตามหาเป็นที่ต้องการของตลาดในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมากเลยค่ะสำหรับผ้ามัดย้อมดินเหมืองพลอยเป็นฝีมือของคนในชุมชนมีการจำหน่ายในราคาที่ย่อมเยาดีไซน์ก็สวยมากๆเลยค่ะมีทั้งกระโปรงมีเสื้อมีกระเป๋ามีผ้าลายต่างๆด้วยนะคะหลายท่านก็อยากจะทราบเรื่องราวความเป็นมาของผ้ามัดย้อมดินเหมืองพลอยของวิสาหกิจชุมชนพลอยแหวนติดตามได้จากการสัมภาษณ์ของอาจารย์ทวัญญาเจริญทองแท้อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกันได้เลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะทุกท่านคะดิฉันชื่ออาจารย์ทวัญญาเจริญทองแท้ค่ะอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคณะวิทยาการจัดการค่ะ
1: ที่มาหรือว่าจุดเริ่มต้นเรื่องราวของวิสาหกิจชุมชนพลอยแหวนให้ฟังหน่อยค
3: ่
1: ะ
3: ได้ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยคืออย่างนี้พี่อยู่คณะวิทยาการจัดการคราวนี้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นเพื่อชุมชนเราจะต้องมีการพัฒนาบริการวิชาการสู่ชุมชนด้วยนะคะพี่ก็เลยจัดทำโครงการบริการวิชาการผ้าย้อมดินเหมืองพลอยนะคะก็คือเริ่มต้นเนี่ยพี่ไปเที่ยวเหมืองพลอยลุงสำราญที่พลอยแหวนนะคะแล้วก็ลุงเขาบอกเดินดีๆนะเดี๋ยวดินติดเสื้อแล้วซักไม่ออกพี่ก็เลยซักไม่ออกใช่ไหมลุงขอดินกลับมาถุงนึงพี่ก็เอาดินกลับมาถุงนึงแล้วก็มาลองทำผ้ามัดย้อมค่ะเพราะมันมัดย้อมติดสีสวยมากดินพลอยแหวนเราอะสีแบบเอิร์ธโทนสวยก็เลยเอามาทำเป็นโครงการบริการวิชาการดินเนี่ยมันอยู่ที่พลอยแหวนพี่ก็เลยพอคิดค้นผลิตภัณฑ์ได้พี่ก็อยากให้ชุมชนซึ่งเขามีกลุ่มอยู่แล้วเบื้องต้นแต่เขาไม่มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นแปลกใหม่อะมันเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตรแบบทั่วไปเนาะพี่ก็ชวนประธานวิสาหกิจชุมชนก็คือคุณพัดสอนสลิดสุดนะคะคุณพัดสอนสลิดสุขท่านก็สนใจมาทำร่วมกันไหมพี่ก็เลยเอาโครงการของลำไพพันนีเนี่ยค่ะเอาไปสอนผ้าย้อมดินเหมืองพลอยแล้วกลุ่มเนี้ยเขาน่ารักค่ะเขาเวิร์กมากเลยพอสอนเขาทำเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นดีใจเขาก็ทำกันใหญ่เลยทำแล้วทุกคนมีฝีมือทำได้สวยพอทำได้สวยทำเป็นแล้วยังไงนะพี่ก็เลยทำการตลาดให้เวลามีงานก็เริ่มต้นเนี่ยเราไปขายงานสงกรานต์เลยนะงานสงกรานต์วัดสระแก้วเป็นที่ฮือฮาตื่นเต้นทุกคนตอบรับแล้วขายของได้ตั้งแต่ออกบูธวันแรกเลยโอ้โหดีใจมากแบบว่าไม่คิดเลยนะคืองานก่อพระเจดีไซน์อะค่ะวัดสระแก้วอะค่ะพอขายได้เขาก็แบบดีใจเนาะเขาก็มากลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์คราวนี้พอออกงานครั้งแรกขายได้ก็มีทางพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่อะค่ะท่านก็มาให้การสนับสนุนมาไลฟ์สดแอร์มาประชาสัมพันธ์นะคะทางพช.จันทบุรีท่านก็ให้การสนับสนุนพี่ก็เอาดินเหมืองพลอยเนี่ยไปให้กลุ่มทอผ้าบ้านคลองบอนซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าธรรมชาติกลุ่มเดียวของจันทบุรีเลยนะคะก็ให้เขาเอาบอกเนี่ยมัดย้อมติดเลย

0: ทางกลุ่มคองบอนอะเอาดินพี่เนี่ยไปดินเอาไปย้อมเส้นไฟไหมทางนู้นพี่จงดีที่อยู่กลุ่มคองบอนเขาก็สนใจคือชวนใครเอาหมดพี่ก็เนาะดีใจมากเลยเขาก็เอาไปย้อมฝ้ายเขาก็ทอมาเป็นผ้าผืนค่ะเป็นผ้าทอมือย้อมสีดินเหมืองพลอยสรุปว่าสีดินเหมืองพลอยอะค่ะได้ทั้งสองกลุ่มเลยทั้งกลุ่มพลอยแหวนและกลุ่มคองบอนตอนนี้เวลามีสื่อมวลชนเนาะมีของกระทรวงพาณิชย์ที่เขาออกบูธที่เซ็นทรัลเนี่ยค่ะเขาก็มาชวนกลุ่มไปออกแล้วก็มีงานที่ต้อนรับทูตที่เขามาทำเรื่องอาหารที่จันนะคะเขาก็ชวนไปออกบูธมีชื่อเสียงขึ้นมาแบบว่ารวดเร็วตอนนี้นะคะก็ดีใจที่กลุ่มไปได้ด้วยดีมีอบต.สระแก้วนครสวรรค์นะคะเขาเข้ามาดูงานที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน133คนก็ทำผ้ามัดย้อมกันสนุกสนานค่ะก็ดีใจมากๆที่กลุ่มได้รับความสนใจแล้วก็เนี่ยค่ะคุณปังปอนก็โทรมาวันนี้ดีใจมากเลยพี่ดีใจมากๆเลยเพราะว่าพอกลุ่มเขาไปทำเนี่ยตั้งแต่เดือนแรกอะค่ะเขามียอดขายหลายหมื่นบาทพี่ตกใจมากเลยค่ะก็นี่คือเขาทำกันในกลุ่มอะค่ะเขาทำได้เกือบแสนบาทนะคะภายในเวลาไม่กี่เดือน
1: จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเรามีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ
0: คืออย่างนี้ค่ะเมืองเราอะเป็นเมืองน้ำตกหรือเรื่องเมืองผลไม้พริกไทยพันธุ์ดีแล้วก็อัญมณีมากเหลือเสือจันทบูรณ์คราวนี้เสือทุกคนรู้จักละอัญมณีทุกคนก็รู้จักละคราวนี้ตอนนี้เรารักโลกเนาะเราก็อยากจะซีโร่เวทดินที่เหลือจากการทำเหมืองอะค่ะมันไม่เคยมีคุณค่าเนาะคราวนี้ดินอันนี้เป็นดินที่มีแร่ธาตุสูงมากเป็นดินเหมืองพลอยเราเอาดินที่เหลือจากการทำเหมืองเนี่ยสามารถมาสร้างผลิตภัณฑ์ได้แล้วก็ได้สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์เนาะดินอันนี้ก็จะไม่เหมือนใครในประเทศไทยสามารถสร้างผ้าที่เป็นอัตลักษณ์สีดินเหมืองพลอยจันทบุรีอันสามารถพี่ยังคิดว่าเขาน่าจะเป็นสินค้า GI ได้ด้วยซ้ำเพราะว่าเราไม่เหมือนใครเลยนี่คือจุดเด่นของเราแล้วอีกอย่างนึงคือดินเราอะที่ย้อมขายอะเป็นการย้อมเย็นหมายความว่าเราไม่ต้องต้มมันอีโคสุดๆซึ่งบางครั้งเนี่ยการย้อมผ้าสีธรรมชาติใช่ไหมคะมันต้องใช้ความร้อนสูงต้มหลายชั่วโมงแต่ว่าดินเหมืองพลอยเราเนี่ยอีโคคือไม่ต้องใช้พลังงานเลยอันจุดเด่นก็คืออัตลักษณ์มีเฉพาะที่เราปลอดภัยกับทุกคนเพราะเป็นธรรมชาติแถมยังรักโลกไม่ต้องใช้พลังงานนะคะแล้วก็ได้ผ้าที่สีสวยงามเป็นเอิร์ธโทนถ้าคุณบางปอนเห็นเนี่ยสีเราจะแบบดูดีไม่แจ้งไม่สว่างไม่เข้มเกินไปอะค่ะเป็นสีที่สุภาพเรียบร้อยก็แล้วก็อีกอย่างนึงนอกจากมัดย้อมมันก็จะเหมือนถ้ามัดย้อมเราจะคล้ายๆกับที่อื่นเนี่ยตัวนี้เราจะไม่เหมือนที่อื่นก็คือเราจะมีอีกอันนึงผนวกลงไปก็คือการนำใบไม้ดอกไม้ธรรมชาติเนี่ยมาทุบซ้ำลงบนผ้าธรรมชาติที่เราทำเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นลวดลายคล้ายๆอีโคปรินท์แต่อีโคปรินท์ที่อื่นเขาก็ต้องต้มเขาต้องนึ่งเป็นชั่วโมงครึ่งของเราไม่ต้องเลยค่ะของเราอีโคปรินท์ก็คือทุบเลยค่ะทุบเอาลวดลายลงบนผ้างั้นอัตลักษณ์ของผ้าย้อมดินเหมืองพลอยจันทบุรีของเราเนี่ยจะเป็นผ้าย้อมดินสีดินเหมืองพลอยและมีการพิมพ์ลายใบไม้ธรรมชาติลงบนผ้าด้วยซึ่งผลงานเนี่ยได้ขึ้นแคทวอล์กงานจันอวดดีที่ผ่านมาถ้าใครว่างๆลองเสิร์ชเข้าไปนะคะงานจันอวดดีมีเดินแฟชั่นโชว์ที่เป็นช่วงกลางวันนะคะเป็นเดินร่วมกับเสือนะคะของกอกกเนาะเราก็มีเสื้อผ้าย้อมดินที่เป็นคอลเลกชันอีโคปิ้นผนวกลงไปด้วยนางแบบใส่เดินสวยน่ารักมากเลยค่ะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเรา
1: แอบดูภาพมาสวยงามมากๆเลยนะคะเรียกว่าเป็นจุดเด่นของจันทบุรีเลยค่ะอยากจะมาทำเวิร์กช็อปอยากจะได้ผลิตภัณฑ์อยากให้พี่ช่วยฝากแล้วก็เชิญชวนหน่อยค่ะ
0: ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่อสมทสนับสนุนเราอีกรายนึงด้วยนะคะขอบคุณมากๆคุณปังปอนก็ติดต่อนะคะได้ที่เบอร์พี่ก็ได้ค่ะอาจารย์ทวัญญา0814348738นะคะหรือว่าติดต่อไปที่วิสาหกิจชุมชนพลอยแหวนนะคะมี Facebook นะคะพิมพ์ว่าวิสาหกิจชุมชนพลอยแหวนค่ะก็จะเจอ Facebook เราแล้วก็จะมีภาพกิจกรรมมีเบอร์โทรมีสามารถติดต่อทางอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะ
1: ทีนี้เรามีการไปวางขายที่ไหนบ้างไหมคะพี
0: ่อ๋อช่วงนี้นะคะ

0: ต้องกราบขอบพระคุณทางชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์นะคะอาจารย์สมหญิงพานิชเจริญท่านไม่คิดมูลค่าท่านให้กลุ่มของเราอะค่ะเสาร์อาทิตย์นะคะไปเปิดขายหน้าบ้านท่านที่เป็นชุมชนริมน้ำงั้นกลุ่มเราจะมีผลิตภัณฑ์ไปขายที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ทุกๆเสาร์อาทิตย์ค่ะหน้าบ้านอาจารย์สมหญิงใครสนใจไปชมไปทำเวิร์กช็อปแล้วก็ไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์ได้เลยนะคะ
1: ก็เชิญชวนทุกท่านนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณคุณปังปอนและอสมท.ด้วยค่ะยินดีค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ
2: วันนี้ปังปอนต้องขอขอบคุณอาจารย์ทวัญญาเจริญทองแท้อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกับข้อมูลดีๆในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่พร้อมแล้วอย่าลืมค่ะแพ็คกระเป๋าเดินทางมาหาของอร่อยๆกันได้เลยจะเป็นที่กาญจนบุรีหรือจะมาเรียนรู้นะคะเรื่องราวของการทำผ้ามัดย้อมดินเหมืองพลอยของจันทบุรีก็สามารถเดินทางกันมาได้จันทบุรียินดีต้อนรับทุกท่านเพราะจันทบุรีคิดถึงคุณนะคะและทั้งหมดนี้คือรายการ Mcot Green Market ในสัปดาห์นี้ปังปอนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะกลับมาติดตามรับฟังรายการ Mcot Green Market ได้ใหม่เป็นประจำทุกวันเสาร์แบบนี้ 13:00 นถึง 14:00 นช่วงนี้ปังปอนสจิรัตทีมงานอสมทจังหวัดจันทบุรีพี่หนูริ่งทีมงานอสมทจังหวัดกาญจนบุรีลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: Mcot Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน Mcot Green Market
4: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 Mcot จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: าสุติโค
1: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
3: มาช่วงท้ายชั่วโมงที่1กันแล้วนะครับยังอยู่กับพวกเรา2คนโอ๊ตคณิตและพี่พิมดามหานครกับการรายงานมหานครชาร์ตตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึงบ่ายสามโมงตรงนะ
2: 2
3: ช
2: ั่
3: วโมงนี้20อันดับเพลงฮิตได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนนะครับ
2: สำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราก็อัปเดตกันมาจนถึงฮิตที่12แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายกันด้วย2อันดับนี้เลยก็แล้วกันเนาะพี่โอ๊ตเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็อยู่ด้วยกันต่อกับเรา2คนนะคะพูดอยู่ตั้งนานไม่ได้ยินเสียงแต่ได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ได้ยินอยู่นะคะ
3: เปิดไฟให้คุณพิมพ์แต่ตัวเองไม่เปิด
2: นะคะ
3: ฮิตที่12ครับพี่พิม
2: ค่ะฮิตที่12ค่ะบาปบุญนะคะจากพี่หนูมิเตอร์และพี่เล็กเซเรนค่ะสัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ที่ในฮิตที่12ขึ้นมาจากฮิตที่18เมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะ
3: ครับและต่อฮิตที่11ครับยังคงที่ปริญญาไก่ตีงานจากเมกอภิสิทธิ์ฟีเจอริงไปกับบุ๊กสุภการสังกัดค่ายจอห์นนี่มิวสิกนะฮะซึ่งเพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเรา15สัปดาห์และขึ้นสูงสุดกับฮิตที่2อ่ะเดี๋ยวฟังเพลงนี้2เพลงต่อเนื่องกันทิ้งท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้ากับฮิตที่10ถึงฮิตที่1ประจำสัปดาห์นี้ครับ
4: ฮิตที่12

0: ณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโฆษกรัฐบาลเผยกำหนดการนายกรัฐมนตรีร่วมอังกา81ณนครนิวยอร์กพร้อมเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักร 20-27 กันยายนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกำหนดการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในการเดินทางร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออังกา81ระหว่าง 20-27 กันยายนณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเดินทางเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรโดยในวันที่20กันยายนนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงโตเกียวในช่วงเย็นก่อนเข้าพักรับประทานอาหารค่ำ21กันยายนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นจากนั้นเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมการประชุมอังกา81ช่วงบ่ายร่วมประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุน Bank of America และพบหารือผู้บริหารบริษัท Pacific Investment Management Company เข้าก่อนเข้าร่วมงานเรียงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพวันพุธที่23กันยายนเยี่ยมชมและหารือกลุ่มเล็กกับผู้บริหารบริษัท Google ก่อนพบกับชุมชนชาวไทยในนครนิวยอร์กช่วงบ่ายหารือทวิภาคีกับสมเด็จพระราชินีมักซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติวันที่24กันยายนพบหารือผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กจากนั้นพบหารือนายกรัฐมนตรีภูฏานนายกรัฐมนตรีอาร์เมเนียนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศรวมถึงพบหารือเลขาธิการสหประชาชาติวันศุกร์ที่25กันยายนเดินทางถึงกรุงลอนดอนช่วงบ่ายพบนายกรัฐมนตรีเทศมนตรีเขตเศรษฐกิจการค้าแห่งกรุงลอนดอนวันที่26กันยายนออกเดินทางออกจากท่าอากาศยานลอนดอนสแตนสเตดไปยังท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6และเดินทางถึงประเทศไทยในเวลา7นาฬิกาของวันที่27กันยายนกองทัพภาคที่2ผนึกกำลังรักผืนป่าจัดกิจกรรมเพิ่มเครือข่ายคนรักต้นไม้ตามรอยพ่อพลโทวิรยุทธ์ดักศิลป์แม่ทัพภาคที่2พร้อมด้วยพลโทนฤดลสุขมาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการแนวทางการจัดตั้งเครือข่ายคนรักต้นไม้ตามรอยพ่อโดยกองบัญชาการกองทัพภาคที่2จำนวน4บูธได้แก่โครงการทหารพันดีโดยกองพันที่1กรมทหารราบที่23โครงการเลี้ยงผึ้งชายแดนโครงการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำและโครงการป่าไผ่กินได้ภายในงานกิจกรรมมีเสวนาหัวข้อปลูกต้นไม้เติมความรู้มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วยเครือข่ายที่เข้มแข็งโดยวิทยากรพิเศษได้แก่อาจารย์ทัศนัยพิริยาสายสันติและดร.เกริกมีมุ่งกิจซึ่งถ่ายทอดความรู้การปลูกป่าและเลี้ยงผึ้งส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์จากนั้นพลโทวีรยุทธเป็นประธานมอบต้นกล้าไม้เป็นต้นยางนาและไม้มีค่าเฉลิมพระเกียรติจำนวน400ต้นแด่หน่วยทหารหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนชาวตำบลบักไดร่วมกันปลูกณแปลงผักโครงการทหารพันดีโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขและร่วมกันปลูกต้นยางนาต้นตาลและต้นไผ่ในพื้นที่ช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เพื่อจัดทำแนวป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ชายแดน
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุ

ลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคา

0: ไฟโซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
7: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
8: MCOT จันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
9: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
10: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.จันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทดำเนินรายการโดยดีเจช้างและทีมงาน

งประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

แวดล้อมดีสังคมดีคนมีสุขถ้าหากเราไม่สนุกใช้พลังงานท่านกำลังฟัง MCOT Radio Network FM 104.5 MHz อสมทนครศรีธรรมราชต่อไปนี้เสนอรายการช้างตกมันดำเนินรายการโดยคุณณัฐพรการิการค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตรงมันกับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับกลับมาพบกันครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่19ครับเดือนกันยายน2569ครับวันนี้ผมดีเจช้างณัฐพรกฤติการครับ
0: และก็เกียร์เกษณียมเมืองค่ะ
1: เรา2คนเนี่ยก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันเช่นเดิมนะเป็นประจำในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับบ่าย2ถึง4โมงครับทางสถานีวิทยุอสมทนะครับ9สถานี10คลื่นความถี่ที่คุณสามารถที่จะติดตามนะครับแล้วก็รับฟังกันได้ไม่ว่าจะเป็นอสมทนครศรีธรรมราชครับ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพร FM 90.75 และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับอสมทจันทบุรีครับ FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ครับ
0: ค่ะแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมพวกเรากันอยู่ที่ทางหน้าจอไลฟ์สดนะคะที่แฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทแล้วก็แฟนเพจดีเจช้างตกมันค่ะแล้วก็หากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะติดตามสอบถามถึงผลงานเพลงที่ทุกท่านชื่นชอบก็สามารถโทรเข้ามาร่วมในรายการกับเราได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ
1: 075ครับ419225นะครับ075-419-225นะครับอันนี้คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะแนะนำกันมาได้นะครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงนะครับจะฟังกันอยู่จังหวัดใดนะครับผ่านทางอสมทคลื่นความถี่ใดให้โทรมาเบอร์นี้เบอร์เดียวเลยในช่วง2ชั่วโมงของวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับที่เบอร์075-419-225ครับคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะแล้วก็หากใครที่จะสนใจนะคะ
1: ครับ
0: ผลิตภัณฑ์ดีๆของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย Black Cat หรือยาเชื้อรา Black Cat 1ก็สามารถโทรเข้ามาได้ทุกวันด้วยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์063-459-6939ค่ะ063-459-6939นะคะเบอร์โทรนี้ก็สามารถแอดไลน์ทักทายกันเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะคะ
1: ใช่แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับรายการเรานะฮะก็จะเอาเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ดีๆมีคุณภาพนะมาบอกกล่าวกันนะครับแนะนำกันสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับนั่นก็คือปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับซึ่ง2ผลิตภัณฑ์นี้นะสามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะครับกับพืชทุกชนิดเลยนะเพื่อที่จะเป็นการไปช่วยลดต้นทุนนะครับเพิ่มผลผลิตแล้วก็พลิกชีวิตให้สำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับและยืนยันนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยใช้แล้วปลอดภัยครับไม่มีเคมีที่เป็นอันตรายทั้งคนแล้วก็พืชด้วย
0: ค่ะมีข่าวจะแจ้งท่านผู้ฟัง

0: หรือว่าแฟนเพจของเราหรือว่าแฟนๆของปุ๋ย Black Cat กันแล้วกันนะคะว่าพอดีมีเขาเรียกว่ามีผลิตภัณฑ์สักบางยี่ห้อเนาะรูปลักษณ์จะดูคล้ายๆคล้ายๆกับปุ๋ย Black Cat เลยนะคะ
1: ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของขวด
0: ขวดใหญ่ขวดพงเนี่ยเหมือนเลยแล้วก็ถ้าทางหน้าแฟนเพจตอนนี้ก็ที่จับได้ก็เป็นรูปของสวนที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคททั้งหมดเลยที่เอาไปโพสต์ขายนะคะแต่ว่าสินค้าราคาหลักร้อยค่ะ
1: ครับ
0: นะคะไม่ถึง 1,000 ก็จะมีแปลงนะคะที่ทำกันอยู่ปกติก็จะเป็นลูกค้าปุ๋ยแบล็คแคทอยู่แล้วนะคะแล้วเขามีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนกับแบล็คแคทเลยราคาต่างกันมากเลยนะก็ไปลองใช้ดูก็ส่งผลผลิตมาให้ดูเขาเรียกว่าผลงานส่งมาให้ดู
1: อันนี้เมื่อกี้นั่งมองอยู่คิดว่าจะเป็นผลผลิตคือเป็นลูกของมะม่วง
0: เหลือง
1: กำลังจะสุก
0: น้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้สีทองเลยค่ะ
1: กลายเป็นว่าใบจากเขียวๆนี่ก็เหลืองเลยตอนนี้
0: นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผู้ดูแลคือแปลงนี้เนี่ยเป็นแปลงของบริษัทเนาะก
1: ็
0: ค่อนข้างที่จะเป็นแปลงใหญ่หลายมีหลายพันต้นตอนแรกก็จะมีผู้ดูแลอยู่คนหนึ่งนะท่านหนึ่งซึ่งก็รู้จักปุ๋ยแบล็คแคทอยู่อย่างดีเลยนะคะแล้วก็พอรับงานจะไปดูแลแปลงนี้จากสภาพสวนที่โทรมๆเขาก็บอกว่าถ้าให้เขาไปดูแลเนี่ยเขาขออนุญาตใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะ
1: ครับ
0: ทางเจ้าของแปลงทางบริษัทเขาก็ยินยอมพอไปทำให้แปลงเนี่ยเคี้ยวสมบูรณ์สวยงามมาปุ๊บ
1: ครับ
0: เขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้นทุนเขาดูสูงนะเขาก็เลย
1: แต่ผลผลิตคือต้นเนี่ยคือได้มาดี
0: ได้มาดีใบสวยเดินฟื้นสวยเลยค่ะพอฟื้นสวยเสร็จเรียบร้อยเจ้าของบริษัทเขาก็มีความรู้สึกว่าไปเจอผู้ชำนาญการจากทางภาคตะวันออกจันทบุรีบ้านเรานี่แหละค่ะมาก็เลยไปเชิญเขามาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็มาเป็นผู้บริหารในการจัดการดูแลสวนให้กับบริษัทนี้ค่ะที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็เลยแบ่งสวนจากคนเดิมที่เคยทำออกไปให้ผู้ชำนาญการที่เขาบอกว่าเขาเป็นนักวิชาการประจำภาคตนออกเนี่ยค่ะเอาไปทำงานแทนพอทำงานไปได้ประมาณ3เดือนนะโดยการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบบเดิมนะคะก็ไปใช้ตัวที่ดูรูปลักษณ์เหมือนกับปุ๋ยแบล็คแคทนี่ล่ะ
1: ซึ่งก็เขาก็ขยันยิงแอดเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ขยันปล่อยทางหน้าโซเชียลแล้วก็มันเหมือนกันเลยใบเบยถ้าท่านที่ติดตามจริงๆคุณจะเห็นว่ามือที่จับใบอ่ะเป็นมือคุณเกษณีนะ
1: มือที่จับ
0: เอาภาพของเราไปแปลงเป็น AI อย่างนี้ค่ะมือดิฉันก็บิดเบี้ยวไปนิดหน่อยนะคะก็จะเห็นนาฬิกาจะเห็นแหวนของดิฉันจะเห็นเล็บถ้าคนที่ติดตามจริงๆเป็นแฟนจริงๆก็จะรู้ว่าอ๋อนี่มือคุณเกียร์แต่มันเลยทำให้ตัวนั้นคิดว่าเป็นของคุณเกียร์ไปด้วย
1: แต่แบรนด์เขาคือไม่ใช่อยู่แล้ว
0: ไม่ใช่ชื่อมันไม่ใช่อะไรที่ไม่ใช่อ่านออกมาแล้วเป็น Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1เนี่ยค่ะอันนั้นคือไม่ใช่ทั้งหมดนะคะท่านผู้ฟัง
1: ราคาถูกกว่าเราก็เป็นไปได้ยกเว้นว่าคุณผู้ฟังซื้อในส่วนของราคาโปรโมชั่นเท่านั้น
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับที่ได้ส่วนลด
0: เห็นไหมดีเจช้างเห็นรูปไหมคะเนี่ยก็จะเป็นเหมือนดอกเขาเรียกนะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองอะค่ะถ้าท่านรู้จักก็คือสีแบบนั้นเลยนะก็พอเกิดอาการแบบนี้ปุ๊บนักวิชาการท่านนั้นก็ยกเลิกสัญญากันเลยค่ะบริษัทยกเลิกสัญญากับนักวิชาการท่านนั้น
1: ครับ
0: ก็กลับไปอยู่ภาคตะวันออกเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ทำในแปลงนี้แล้วนะคะแล้วเขาก็เลยไปอัญเชิญคนที่เขาแยกออกไปค่ะ
1: ครับ
0: กลับมาใหม่แล้วเขาก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าขอใช้ปุ๋ยแบล็คแคทนะคะกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันถ้าไม่ทำสองตัวนี้ก็จะไม่ทำก็หลังจากดูแลไปได้แค่ประมาณ4รอบค่ะดีเจช้าง
1: ครับนี่แค่4รอบเท่านั้นตอนนี้ก็กลับมาแล้ว
0: ความเขียวกลับมาบยอดเดินดีนะเห็นไหมคะเขาจะส่งรูปมาให้เดี๋ยวลองเข้าไปติดตามทางหน้าแฟนเพจแล้วกันนะคะก็เลย
1: ที่ปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัท
0: ใช่เขาก็เลยตอนนี้เจ้าของบริษัทนี้ค่ะเจ้าของแปลงเนี่ยเขาก็บอกว่างั้นต่อไปเขาจะไม่เปลี่ยนละจะเป็นแค่ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันแล้วกันนะคะดีเจช้างก็เห็นเมื่อกี้ก็นั่งรถกันมานะคะก็เห็นว่า
1: เขาโทรมา
0: ของส่งหรือย
1: ัง ส่งหรือยังส่งหรือยัง
0: นะคะก็ถือว่าอันนี้ก็มาจากคนที่ใช้แล้วเห็นประสิทธิภาพแล้วก็คิดว่าเอ้ยต้นทุนจะสูงเพราะว่าคิดไปว่า1ชุด 1,980 บาทเนี่ยจะแพงเกินไป
1: ครับ
0: แต่ว่าลืมคิดว่าไม่ต้องบวกอะไรแล้วไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มไม่ต้องสั่งซื้ออะไรมาเพิ่มอีกแล้วอะค่ะจริงๆแล้วต้นทุนจะถูกกว่าการที่คุณไปซื้อเชิงเดียวแบบขวดนั้นขวดนี้มาแล้วหลายๆขวดมาผสมต่อให้280 340 560 900

0: 50รวมกันถังนึง 1,000 ลิตรก็เกิน 3,420 บาทอยู่แล้ว
1: ครับเราจะเห็นนะครับว่าก็จะมีหลายๆส่วนแล้วก็หลายคนเหมือนกันนะครับที่ได้มีโอกาสเอาปุ๋ยเบ็ดแคทนะไปใช้นะครับในการฟื้นต้นฟื้นสวนของตัวเองเนี่ยพอกลับมาดีละนะครับเป็นที่พึงพอใจแล้ว
0: สวยแล้ว
1: ก็เลิก
0: ค่ะ
1: ซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้ห้ามนะ
0: ก็สิทธิของทุกท่านใช่เงินอยู่ในกระเป๋าของท่านนะคะท่านอยากได้ประมาณไหนก็อันเนี้ยขึ้นอยู่ที่ความสะดวก
1: ใช่
0: นะแต่ว่า
1: สิ่งที่ได้กลับมา
0: เป็นยังไงคุณก็กลับมาเราก็ยินดีต้อนรับทุกรอบ
1: ครับผมก็จะเห็นมาหลายๆตัวอย่างแล้วเหมือนกันว่
0: า
1: พอเอาไปพอหยิบใช
0: ้
1: หรือว่าไปเอาตัวอื่นที่คิดว่าอ่ะถูกกว่าประหยัดต้นทุนกว่านะครับมาใช้แล้วก็ปรากฏว่าสวนก็กลับไปเสียหายเหมือนเดิมกลับไปโซมเหมือนเดิมนะก็ต้องเอาแบ็คแคทนี่แหละกลับไปใช้อีกแต่นี่ก็จะดีนะที่จะเป็นบทเรียนให้ท่านนะครับว่าหลังที่ท่านก็คงจะไม่เปลี่ยนใจละเพราะว่าได้พบกับปัญหาด้วยตัวเองแล้วนะครับว่ามันแตกต่างกันจริงๆนะแม้คนจะมาขายคุณจะบอกว่าเหมือนกันนะครับแต่ราคาถูกกว่านะแค่ใช้ชื่อคนละแบรนด์กันแต่ข้างในนี่เหมือนกันเลยอันนี้ก็จะได้เป็นการยืนยันว่าไม่เหมือนครับ Black Cat ก็คือ Black Cat ยาเชื้อรา Black Cat 1ก็คือยาเชื้อรา Black Cat 1ไม่มีผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบนะหรือว่าตัวอื่นใดๆทั้งสิ้นเลยถ้ามีก็จะได้คุณภาพที่แตกต่างกันแน่นอนนะครับอันนี้ก็อยากให้คุณผู้ฟังนั้นสนใจนะก็ติดต่อตรงนะมาที่บริษัทนะหรือว่าตัวแทนของเรานะครับได้เลย
0: ใช่ค่ะนะตัวแทนทุกพื้นที่ถ้าคุณสั่งซื้อทางออนไลน์นะคะสินค้าถึงมือคุณบอกพนักงานขนส่งว่าขอเปิดดูสินค้าก่อน
1: ครับ
0: ถ้าเปิดแล้วไม่ใช่ปุ๋ยแบล็คแคทไม่ใช่ยาเชื้อรา Black Cat 1คุณตีกลับได้เลยเพราะถือว่าคนที่ส่งสินค้ามาให้คุณเจตนาหลอกคุณตั้งแต่แรกดังนั้นไม่ต้องเกรงใจนะคะการซื้อของออนไลน์ตอนนี้เขาให้สิทธิ์ในการที่เราเปิดดูสินค้าก่อนรับสินค้าได้ทุกเมื่อนะแต่ถ้าคุณสั่งแล้วได้ของที่ถูกต้องตรงปกแล้วคุณต้องรับ
1: ครับ
0: นะคะอันนี้คือต้องรับแต่ถ้าเกิดไม่ตรงปกคุณตีกลับได้เลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนี้เกียร์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เอง
1: ครับ
0: นะคะเกียร์เป็นเจ้าของสูตรเองดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าใครจะเรียนแบบเนื้อข้างในแต่รูปลักษณ์อันนี้บอกไม่ได้เพราะเกียร์ไม่ได้เป็นเจ้าของโรงงานผลิตขวด
1: ครับ
0: โรงงานผลิตขวดผลิตสติกเกอร์เกียร์ไม่ได้เป็นเจ้าของ
1: มันก็อาจจะมีในส่วนของรูปแบบรูปลักษณ์ที่เหมือนกันได
0: ้คล้ายๆมันก็จะมีคนที่ฉลาดหน่อยเกมโกงนิดอะไรเงี้ยเอาของนะฮะอยากทำงานให้ง่ายขึ้นเอาของเพื่อนมาทั้งหมด
1: ครับให้ดูเพลินๆว่าคือแบ็คแคทอ่ะ
0: เขาตั้งใจหลอกคุณอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยอย่าตกหลุมพรางเรื่องพวกนี้คุณทำงานถ้าเราเน้นที่จะเลือกใช้ของดีมีคุณภาพให้ผลงานมันออกมาถ้าผลงานของเราออกมาไม่ดีไม่พึงพอใจไม่แตกต่างไม่สวยและไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยใช้อยู่อันนี้ล่ะค่ะบริษัทเกตประธานพรจำกัดหรือปุ๋ยแบล็คแคทยินดีรับผิดชอบรับคืนเงินเต็มจำนวนทุกบาทที่คุณซื้อไปค่ะ
1: แบล็คแคทของแท้คือต้องยินดีคืนเงินนะครับเมื่อคุณผู้ฟังเอาไปใช้แล้วไม่เห็นผลนะครับขอแค่6-7 ครั้งนะเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะได้ 1,980 บาทต่อชุดเนี่ยคุณซื้อราคาโปรโมชั่นไปอันนี้ต้นทุนของคุณก็จะลดลงแน่นอนนะครับซื้อ6 แถม 1ครับซื้อ10 แถม 2ซื้อ1ลัง24ชุดนะครับในราคาลังละ 37,920 บาทนะอันนี้ก็ประหยัดไปถึง 9,600 บาทต่อลังแล้วนะก็ตกอยู่ที่ชุดละประมาณ
0: 1,580 บาท
1: จะ 1,900
0: ก็ประหยัดไปชุดละ400บาท
1: ครับ
0: จะเกิดซื้อปลีกกับซื้อยกลังราคาต่างกันลิตรละ400บาท
1: ครับก็อยู่ที่ท่านผู้ฟัง
0: อยู่ที่ท่านผู้ฟังว่าเออสมมติว่าในสวนเราใช้เยอะก็ตัดสินใจเถอะค่ะเพราะยังไงก็แล้วแต่เราทำเกษตรเราต้องเจียดเงินส่วนหนึ่งเอาไว้บำรุงแล้วก็ดูแลต้นถ้าเราไม่เจียดเงินเอาไว้สำหรับบำรุงหรือดูแลต้นมันก็จะมีผลกระทบต่อผลผลิตที่จะออกมาในแต่ละรอบถ้าวันไหนราคาดีผลผลิตเราตกต่ำที่ผ่านมาเราขาดทุนแต่ถ้าเราดูแลดีนะคะดูแลเขาปกติเลยคือมีลูกมา1คนคุณจะป้อนข้าวมื้อนึงให้อด2มื้อก็ไม่ได้เนาะมันก็ต้องให้กินครบอิ่มทุกมื้อเพื่ออะไรพัฒนาการสมองเพื่อให้ได้ลูกที่ดีมีคุณภาพสมองเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องและส่วนเรื่องนิสัยก็อบรมกันเอาเองแต่ร่างกายต้องสมบูรณ์สมบูรณ์เพื่ออะไรสมบูรณ์เพื่อต้านทานโรคค่ะท่านผู้ฟังพอมันต้านทานโรคได้ปุ๊บอ่ะค่ะพี่ช้างมันก็จะไม่ต้องเสียเงินมาดูแลไม่ใช่ไข้กระเสาะกระแสะเดี๋ยวอ่อนแอเดี๋ยวโรงพยาบาลเดี๋ยวคลินิกอันเนี้ยคือค่าใช้จ่ายมันยิ่งบานปลายนะดังนั้นการพืชมัน

0: ีชีวิตลูกก็มีชีวิตแค่ลูกเราตอบโต้ได้เป็นภาษาเป็นคำพูดนะคะแต่ต้นไม้เขาจะตอบโต้เราได้ด้วยอาการใบจะเขียวใบจะเหลืองยอดจะกุดยอดจะดีอันนี้แหละอาการอาการนี้ส่งผลอะไรคะเอ้ยที่ดูแลน่ะถูกต้องหรือไม
1: ่ครับ
0: เราย้อนกลับมาคิดนึงว่าเอ้ยไอ้ที่เราดูแลมาเราทุ่มเทมาอาทิตย์ละครั้ง10วันครั้งเนี่ยไม่ว่าจะลงทุนค่าปุ๋ยค่ายาค่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคุ้มกันแล้วหรือยังกับสิ่งที่คุณดูนะคะถ้าลงทุนเท่ากันหมายถึงลงทุนเวลาเท่ากันพี่ช้างแปลงพี่ช้างกับแปลงพี่เกียร
1: ์ครับ
0: ลงทุนเวลาเท่ากันเลยนะคะเรามีคนละ150ต้นทุเรียนหรือว่าเรามีปาล์มคนละ10ไร
1: ่ครับ
0: ลงทุนเท่ากันเลยพี่ช้างก็เข้าสวนหว่านปุ๋ยแต่พี่เกียร์เข้าสวนหว่านปุ๋ยแล้วพี่เกียร์ก็ฉีดพ่นด้วยก็ไม่แปลกที่พี่เกียร์จะได้ทั้งผลผลิตทั้งฤดูกาลเอาไว้ขายแล้วไม่แปลกที่ทลายพี่จะน้ำหนักดีกว่าของพี่ช้างต่อให้มีพื้นที่10ไร่เท่ากันอยู่แปลงใกล้กันก็ไม่มีทางที่จะได้ผลผลิตเท่ากันมันอยู่ที่การดูแลและการจัดการค่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับเนี่ยสนใจนะครับปุ๋ยแบล็คแคทยาเชื้อราแบล็คแคทวันอย่าลืมนะติดต่อสอบถามกันมาได้เลยที่คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0634596939นะครับ0634596939นะครับและคุณผู้ฟังสามารถที่จะไปลดในการใช้ปุ๋ยทางดินหรือว่า NPK ได้ลงถึง 40-50% เลย
0: ขึ้นอยู่กับพืชถ้าคุณทำนาข้าวคุณทำปาล์มน้ำมันคุณทำยางพาราปุ๋ยทางดินที่เป็น NPK หลักไม่ว่าจะเป็นอินทรีย์เคมีหรือเคมีที่คุณใส่กันอยู่ทุกระยะเนี่ยค่ะลดปริมาณลงมาครึ่งนึงนะคะแต่ถ้าเป็นไม้ผลอย่างทุเรียนนะคะอันนี้ลดลงมา 40% ถ้าเคยฉีดเคยหว่านปุ๋ยรอบนึงนะสมมติในแปลงของเรารอบนึงใส่ปุ๋ยทีละ10กระสอบต่อไปถ้าคุณใช้แบล็คแคทอย่างสม่ำเสมอนะคะคุณก็ลดปริมาณลงมาเหลือแค่6กระสอบเท่านั้นเองแล้วเมื่อก่อนเคยอาจจะแบบให้ปุ๋ยแบบเขาเรียกว่าค่อยๆให้บ่อยหน่อยนะคะค่อยๆให้บ่อยหน่อยทุก15วันหรือ25วันครั้งถ้าฉีดพ่นปุ๋ยแบล็คแคทเรานับยอดค่ะ
1: ครับ
0: 1ยอด1ชุดใบให้1ครั้งมันก็จะทำให้เรามีเวลาคนงานเราก็จะมีเวลาไปตัดหญ้าไปเดินตรวจสอบระบบน้ำต้องทำงานคือมันจะทำงานง่ายขึ้นทุกคนที่พูดถึงแบล็คแคทนะพี่ช้างหลังจากที่ตัดสินใจใช้แล้วทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวว่า1เห็นผลชัดเจนเร็วและไว
1: ครับ
0: อันที่2มีเวลาเหลือพอจัดการอย่างอื่นอันที่3ความยุ่งยากความจุกจิกความเรื่องเยอะไม่มีแหละ
1: ครับ
0: และอันที่4คือหนอนแมลงโรคแทบจะไม่เห็นอยู่ในสวนเราเลยอันนี้แหละคือความพิเศษกว่าความเป็น 1,980 บาทความเป็น 1,540 บาทหรือความเป็น 3,420 บาทครบเซตทั้งปุ๋ยและยาเชื้อราค่ะ
1: ครับนะครับในส่วนของคุณผู้ฟังที่ต้องการจะใช้คู่กันนะทั้งปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat วันนี้เราลดให้ด้วยนะครับลดไป100บาท
0: ใช่จาก 3,520 บาทเหลือ 3,420 บาทเก็บเงินปลายทางฟรีไม่มีทั้งค่าธรรมเนียมไม่มีทั้งค่าขนส่งนะคะเวลาแยกซื้อ 1,980 บาทรับสินค้าโอนเงินอันนี้ฟรีทุกอย่างนะคะแต่ถ้าจ่ายเงินให้กับพนักงานขนส่งต้องมีค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บเงินเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ความเชื่อใจความไว้วางใจแต่รับประกันว่าสั่งของถ้าเป็นปุ๋ย Black Cat จริงๆคุณได้รับสินค้าตรงปกอย่างแน่นอนค่ะ
1: ใช่แล้วครับคุณผู้ฟังครับนะฮะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับสามารถไปติดตามกันได้นะครับถึงรีวิวนะจากลูกค้าที่ใช้จริงๆนะครับว่าเอาปุ๋ย Black Cat เอายาระดา Black Cat 1ของเราเนี่ยไปใช้แล้วเกิดอะไรขึ้นกับสวนของเขาบ้างอันนี้คุณเข้าไปดูได้เลยนะครับในเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะซึ่งก็จะมีการอัปเดตนะครับให้ได้เจอให้ได้เห็นกันบ่อยๆคือทุกๆวันเนี่ยก็จะมีจากคือลูกค้าเราเยอะและสวนมันเยอะม
0: ี
1: ทั้งไปเก็บเองบ้างลูกค้าส่งรีวิวมาให้ดูบ้างว่าใช้แล้วเป็นอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่นะคือเดินทางเก็บเนี่ยปกติคุณเกียร์จะเดินทางทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะจะเป็นภาคไหนอันเนี้ยแล้วแต่จะไปจังหวัดไหนแล้วแต่นะคะก็ไปอยู่แล้วทุกอาทิตย์อาทิตย์บางครั้งก็2วัน3วันแล้วแต่ใกล้ไกลแค่ไหนนะบางช่วงก็อย่างถ้าโดยปกติก็ทางภาคตะวันออกก็จะเริ่มเดินทางก็น่าจะเป็นตุลานะตุลาพฤศจิกาจะไปทางภาคอีสานนะคะภาคใต้เราก็จะอยู่นครศรีบ้างยังเดินทางกันทั่วนั่นแหละนะพี่ช้างนะมันก็ยังมีหลายๆแปลงจากบ้านนาสารตอนนี้ก็ลงคิวเอาไว้หลายๆคิวหลายแปลงเลยนะคะว่าเมื่อไหร่คุณเกียร์มาทางนี้หน่อยนะไม่ว่าจะเป็นเคียนซาคี

0: ลีรัตนิคมบ้านทำเนียบนะคะหรือจะเป็นที่บ้านนาเดิมเวียงสะอันนี้รอคิวกันอยู่วิภาวดีนี่คือร้อนแรงมากพี่ช้างนะชัยยาวิภาวดีเนี่ยร้อนแรงเลยร้อนแรงยังไงรู้ไหมคะคืออันนี้ต้องเอ่ยชื่อนะคุณพี่ประภาสช่วยหีบเนี่ยต้องเอ่ยชื่ออีกแล้วนะเพราะว่าเมื่อเช้าก็เพิ่งโทรมาหาวิกิยาว่าน้องเกี้ยกลับจากต่างประเทศแล้วยังกลับเมืองไทยแล้วหรือยังประมาณนี้ถามว่าพี่ประภาสมีอะไรหมดแล้วเมื่อไรจะมาดูสวนพี่น้องเกียช่วยมาทำเทปเลยน้องเกียมาถ่ายรายการได้เลยครับถามว่าทำไมพี่ประภาสเป็นยังไงบ้างพี่ประภาสหายสวยน้องเกียครับ
1: ครับ
0: สวยมากแปลงทุเรียนสวยมากสวยกว่าทุกรอบที่ทำมาคือก่อนอื่นต้องบอกว่ากับพี่ประภาสการสั่งซื้อสินค้าเนี่ยพี่ประภาสบอกว่าตัวเองเนี่ยทำสวนมาก็เกิดความท้อแล้วด้วยการที่ผ่านมาเนี่ยตั้งใจมากๆกับการทำทุเรียนนะประมาณถ้าเกือบ 3,000 ต้นได้มั้งคะ
1: ครับ
0: ตั้งใจมากๆเลยค่ะตั้งใจมีความหวังแล้วก็แล้วมีความสุขกับการที่จะดูแลทุเรียนแล้วก็ลงทุนไม่อั้นทำแบบเต็มที่สุดๆใครว่าดีไปหมดจนวันหนึ่งทำให้สวนตัวเองโทรมทุกต้นที่พี่เกียร์เยี่ยมมานะพี่ช้างมันโดนขูดแล้วโดนป้ายด้วยเมทาหมดเลยนะคะโดนขูดโดนถากนะบางต้นก็เหลือพื้นที่ประมาณแค่ประมาณ 2-3 นิ้วและเปลือกโดนถากหายไปหมดเลยนะคะแล้ววันหนึ่งก็มีคุณเจี๊ยบนะจากทางบ้านนาสารซึ่งรู้จักกันกับพี่ประภาสบอกว่าพี่ภาสลองเปิดใจใช้ Black Cat ดูมันดีนะเขาเนี่ยใช้มาต่อเนื่อง5ปีแล้วมันดีมากๆเลยพี่ภาสก็แบบฉันจะเชื่อใจใครดี
1: ครับ
0: นะคะก็เลยมาติดตามทางหน้าแฟนเพจแล้วก็ทักมาหาแล้วก็บอกว่าพอดีเขาให้เบอร์คุณเกียร์ไปเขาก็เลยโทรมาหาแล้วก็แกก็บอกว่าเนี่ยพี่นะโดนหลอกมาเยอะนะน้องไอ้ลงทุนเนี่ยพี่ไม่เกี่ยงแต่ขอเป็นเรื่องจริงได้ไหมพี่ประภาสพูดมาเลยขอเป็นเรื่องจริงได้ไหมขออย่าโกหกกันได้ไหมขออย่าหลอกลวงกันได้ไหมอะไรเงี้ยก็มีแปลงไหนใช้บ้างพี่อยากดูเริ่มเดินทางแล้วค่ะพี่ช้างอยากไปสวนพี่ออสอยากไปสวนพี่ศักดิ์อยากไปสวนน้องแตงน้องน้ำอยากไปทุกสวนที่เขาใช้ปุ๋ย Black Cat ก็เริ่มต้นพี่ก็บอกว่าเอาง่ายๆสุดแล้วกันพี่ไปพนมได้ไห
1: ม
0: ไปดูสวนพี่ศักดิ์เลยสวนพี่ศักดิ์กำลังเก็บแต่เกียร์พี่เกียร์ก็ต้องโทรหาพี่ศักดิ์ก่อนนะว่ามีลูกค้าเขาอยากไปดูสวนพี่ศักดิ์สะดวกไหมคะคือเหตุผลที่เกียร์ไม่ได้เขียนเบอร์เจ้าของสวนเอาไว้ที่หน้าแฟนเพจอะพี่ช้าง
1: ครับ
0: เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเขียนแล้วมีการโทรรบกวนเยอะมากๆเป็นการรบกวนเลยค่ะ
1: ครับ
0: ดีไหมดีจริงไหมใช้จริงเหรอคือเขาก็อยากรู้อะเนาะก็โทรไปเสร็จเขาก็โทรมาบริษัทว่าพี่ไม่สะดวกแบบนี
1: ้
0: เพราะเขาก็ยุ่งไม่ได้สะดวกให้ใครมาติดตามถามเขาทุกเวลาบางคนโทรเที่ยงคืนบางคนโทรตีสี่อย่างเงี้ยพี่ช้างไม่ได้รู้เวล่ำเวลาเราก็เลยตัดเบอร์ติดต่อของลูกค้าในสวนทุกคนเลยเพราะเราเกรงใจเขาให้เกียรติเขาให้เวลาเขาให้ออกภาพเราไม่ได้ว่าจ้างสักแปลงเดียวไม่ว่าจ้างแล้วก็ไม่เคยบอกว่าพี่ต้องพูดอะไรให้เราบ้างพอเราทำงานถ้าพี่ช้างเคยเห็นพี่เกียร์ลงสวนเนาะพอไปถึงปุ๊บเจ้าของสวนทุกคนเขาก็อยากพูดแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ว่านี่อะไรยังไงมันอยู่ที่การเตรียมการของเราว่าเราพร้อมในการที่จะบันทึกเราพร้อมที่จะทำอะไรหรือเปล่า
1: ใช่
0: อันนี้คือความแบบความจริงทั้งหมดที่ทำงานมานะคะคุณก็จะเห็นว่าบางคนบอกว่ามันจะโม้ไปไหมปุ๋ยอะไรจะคุณภาพขนาดนั้นเลยเหรอถ้าคุณไม่ใช้คุณไม่รู้แน่น
1: อ
0: นถ้าคุณไม่ลงมือเปิดอกเปิดใจคุณไม่มีทางรู้อย่างแน่นอนว่าปุ๋ย Black Cat ของเรา 1,980 บาทที่มีชนิดผง1ขวดชนิดน้ำ1ขวดเนี่ยค่ะ
1: เป็นยังไง
0: แล้วพี่ประภาสพอใช้ไป3รอบเฮ้ยยอดโดนดีว่ะน้องพอตอนนี้6รอบไงพี่ช้าง
1: ครับ
0: ใบมันเพสลาดสวยทุกต้นและผมใช้ทุกต้นแล้วนะน้องเกียร์มาหน่อยช่วยมาหน่อย
1: มาดูหน่อย
0: อาทิตย์หน้าเราเจอกันกับพี่ประภาสนะคะอันนี้ไปแน่นอนแล้วก
1: ็
0: ทุกคนก็ดูทางหน้าแฟนเพจได้เลยหน้าส่วนพี่ประภาสช่วยหีดอยู่ที่อำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเราติดตามกันว่าจะเป็นยังไงนะครับช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่หนึ่งฟังบทเพลงกันก่อนแล้วกันนะครับงานเพลงจากพี่บ่าววีครับกับเพลงที่มีชื่อว่าเอาที่บายใจ

0: นเพลงจากพี่บ่าววีนะฮะชื่อเพลงว่าเอาที่บายใจครับคุณผู้ฟังครับนี่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทใช้ยาราแบล็คแคทวันรับรองว่าสบายใจหายห่วงแน่นอน
1: สบายใจแน่ค่ะ
0: ครับ
1: ก็บอกเลยว่าเหมือนพี่ศักดิ์เขาก็ส่งไลน์กลับมาหาพี่เกียร์เน
0: า
1: ะ
0: บอกว่า
1: น้องเกียร์เบาพาดส่งรูปมาโม้พี่ใหญ่เลยว่าใบสวยมาก
0: ครับ
1: ส่งมาโม้คือเขาไปเยี่ยมสวนพี่ศักดิ์มาก่อน
0: ไปดูของพี่ศักดิ์มาก่อน
1: แล้วหลังจากนั้น7รอบ7 3 7 7 3 21
0: ครับ
1: ก็ไม่ถึงเดือนเนาะไม่ถึงเดือนสวนตัวเองเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือก็เลยต้องโง่กลับไปหาพี่ศักดิ์ว่าสวนพี่พาดอะสวยแล้วแล้วพี่ศักดิ์เขาก็เลยส่งภาพนั้นน่ะมาให้พี่เกียร์ว่านู่นนู่นน้องเกียร์เบาปาดหมูใหญ่เลยว่าทุเรียนสวยวะพี่ก็เลยโทรถามพี่พาดว่าพี่พาดจาก 80,000 กว่าบาท
0: ครับ
1: วันเนี้ยไปหลักแบบหลายแสนแล้วจะต้องคืนเงินหรือยังหัวเราะแล้วบอกว่าไม่จะต้องคืนแล้วน้องเยอะว่ามาทอได้ถามว่าและพี่รับรองเองว่ะมาแล้วมาเลยเดี๋ยวจะดูแลอาหารการกินแต่ช่วยมาสวนพี่หน่อยพี่อยากบอกว่าสวนพี่สวยมาก
0: ครับนี่อันนี้ก็ส่งเป็นภาพเป็นข้อความมาก่อน
1: เป็นข้อความมาก่อนแล้วเดี๋ยวรอดูอาทิตย์หน้านู้นก็รอติดตามนะช่วงวันที่20กว่าๆเดี๋ยวเราก็จะมาเมาสวนพิพาทพร้อมด้วยภาพที่เราไปเก็บมาเองให้ทุกคนได้ชมกันด้วยทางหน้าแฟนเพจแล้วก็ในรายการของเรานี่แหละค่ะถ้ามีโอกาสก็จะอาจจะต้องโทรสัมภาษณ์พี่ประภาสน้อยนะคะว่าเอาจริงๆในความรู้สึกอยากให้แฟน

0: ในอสมทเราทั่วทุกภาค
1: ทุกจังหวัดที่ฟังอยู่
0: ทุกจังหวัดที่ฟังอยู่เนี่ยได้ฟังเสียงสดๆจากพี่ประภาสในรายการเราด้วยเดี๋ยวไว้นัดกันว่าวันที่26เขาสะดวกหรือเปล่านะคะ
1: คร
0: เราก็ต้องให้แขกของเราเนี่ยสะดวกแล้วก็ยังโทรไปบอกเพื่อนๆที่ท่าชนะด้วยนะบอกว่าใช้ด้วยกันเนี่ยแต่เขาโม้กันไง
1: ครับ
0: ลูกค้า
1: เขาใครดีกว่ากัน
0: เออคือเขาอยู่ในกลุ่มขนาด Black Cat ด้วยกันเองเนี่ยดีไม่เท่ากันอยู่ที่อัตราการใช้ในแต่ละรอบ
1: ความสม่ำเสมอในการฉีดพ่น
0: ถูกพี่ศักดิ์ก็บอกว่าผมเนี่ยบอกเขาไปทุกอย่างที่ผมทำนะน้องเกีย
1: ร
0: ์แต่ผมบอกไปข้อนึงว่าต้องมีวินัยต้องมีวินัยเท่านั้นฟิกเลย10วันก็คือ10วัน7วันก็คือ10วันจะไปนู่นไปนี่ไม่ได
1: ้ครับ
0: แล้วคุณจะได้สวนที่สวยมากๆนะคะแล้วเพื่อนพี่ประภาสที่อยู่ที่ท่าชนะเขาไปเจอกันในงานสัมมนาวันก่อนที
1: ่สุราษ
0: ฎร์
1: โรงแรมนิพากาเดน
0: ไปถึงอ้าวเธอก็ใช้เหรอแบ็คแคทอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ไม่รู้กันมาก่อน
0: ไม่รู้ไป
1: ในงานสัมมนาเลยรู้ว่าอ้าวใช้แบ็คแคทเหมือนกันนี่
0: ใช่
1: ครับ
0: แต่พอหลังจากรู้ว่าแล้วต่างคนต่างใช้ก็มาโม้กันว่าใครใช้อัตราไหนเพื่อนพี่ประภาสที่ชาติชนะใช้500ซีซีต่อน้ํา100ลิตรคือครึ่งนึงคือ1ขวดไปผสม 2,000 ลิตร
1: ครับ
0: แล้วก็ยังบ่นๆว่าเอ๊ะใบมันมาไม่เต็มเนาะหลังจากฟื้นฟูต้นพี่พาดก็ถามฉีดเพิ่นเพื่อวะฉีดเพื่อต้นฉีดเพื่อเขาก็บอกว่าพ่อมก็ฉีดใบโฉยๆไปวะอ้ายทำพิษแล้วไปฟังสัมมนาพร้อมกันนี่ฟังพร้อมกันแต่ว่าฟังแล้วไม่ทำตามที่แนะนำไงฟื้นฟูต้นฉีดให้ชุ่มไปเลยค่ะฉีดทั้งใต้กิ่งฉีดใบฉีดดินรอบทรงพุ่มด้วยบางคนบอกว่าก็มันฉีดใบมันก็หยดลงดินอยู่แล้วมันไม่เพียงพอค่ะถ้าต้นคุณโทรมดินคุณเป็นกรดต้นเป็นท็อปต้นเป็นเน่าคอดินใบเหลืองยอดไม่ค่อยกระทุ้งอย่างเงี้ยค่ะคุณฉีดดินให้ชุ่มเลยรับประกันไม่เกิน3รอบยอดออกมาทุกข้อแน่นอนค่ะ
1: ครับนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งท่านนะที่ได้เอาไปใช้แล้วก็วันนี้ก็รู้สึกภูมิใจแหละถ
0: ู
1: กใจแหละนะฮะสบายใจแล้วแหละ
0: ลงคุ้มกับการลงทุน มีความรู้สึกว่าฉันไม่โดนหลอกแล้วเพราะว่าพืชมันบอกตั้งแต่เริ่มต้น
1: ครับ
0: ไม่ต้องรอเป็นปีปีไม่ต้องรอเป็นปีปีบอกตั้งแต่เริ่มต้นฉีดพ่น3ครั้งก็ยอดสะพรึงแหละ
1: ครับ
0: หลังจากได้ใบเพสลาดมาใบเข้าสีแก้วโอ้โหแบบเรียกร้องน้องเกียร์มาชมกับพี่หน่อยสิพุ้ยแบบภูมิใจมาก
1: ๆครับ
0: ก็จะมีอีกหลายท่านเนาะจากสุราษฎร์อีกเช่นเคยช่วงนี้สุราษฎร์พีคมาก
1: ครับ
0: ช่วงนี้สุราษฎร์พีคมากตั้งแต่เราไปทำสัมมนากันมาอะไรกันมาพี่น้องทางจันทบุรีก็เมื่อไหร่จะมาจัดจันทบุรีบ้าง
1: ครับ
0: ปีหน้าเจอกันจันทบุรีเรื่องงานสัมมนาเนาะปีหน้านะคะทุกท่านขารุ่นดูการหน้านะแต่ว่าอีกท่านนี่คือคุณแจ๊สนะคะจากบ้านนาสารเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยปฏิญาณตนมา3รอบแล้ว
1: ว่า
0: ตั้งใจมา3รอบว่าจะแบล็คแคททั้งปีจะแบล็คแคททั้งปีมา3ครั้งแล้วพี่ช้างครั้งนี้เป็นครั้งที่3 2ครั้งแรกพอทำใบมาสวยถูกอกถูกใจมั่นใจว่าแบล็คแคททำได้แค่ใบเพื่อนบ้านใหม่แหละเพื่อนฝูงใหม่มันไม่พอมันแค่2ขวดพอได้ยังไง
1: ครับ
0: ชวนค่ะไปเอาอย่างอื่นทำดอกสุดท้ายเป็นไงคะไม่ได้ผลกลับมาฟื้นฟูต้นกับแบล็คแคทอีกสวยอีกไปเจอร้านปุ๋ย
1: ครับ
0: ร้านปุ๋ยก็นำพาไปยี่ห้ออื่นที่เขาทำตลาดอยู
1: ่
0: บอกมีนักวิชาการลงสวน
1: ครับ
0: ก็ไปทำปีนี้โทรหาพี่เกียร์ปีนี้ผมไม่เอาแล้วนะผมจะเป็นแค่เด็กๆจะบอกเกียร์แค่นี้ไม่ได้บอกตัวเองเถอะค่ะ
1: ไม่ต้องบอกเรา
0: ไม่ต้องบอกพี่เกียร์บอกตัวเองแล้วก็ตั้งใจเอาเองแล้วลงทุนไป108ทุเรียน100กว่าต้นลงทุนไป108ค่าปุ๋ยค่ายาเนาะขายทุเรียนได้ 102,000
1: ครับ
0: ทุเรียนขายได้ 102,000 ด้วยผลผลิตไม่ได้คุณภาพพี่ช้างราคาไม่ดีแล้วผลผลิตไม่ได้คุณภาพเงินจะได้ไหม
1: ก็ไม่ได้
0: ถูก
1: ขาดทุนแล
0: ้วไม่เหมือนผู้ช่วยหมี
1: ครับ
0: ไม่เหมือนพี่ออสไม่เหมือนน้องวัดนะไม่เหมือนโกแมวไม่เหมือนอีกหลายๆคนที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทต่อเนื่องตั้งแต่ทำใบสะสมอาหารกระทุ้งเปิดตาดอกบำรุงดอกบำรุงลูกนะขยายภูสร้างน้ำหนักสร้างสีกับแบคแคทจนถึงวันตัดกลายเป็นว่าราคาตกต่ำแต่ผ ผลผลิตได้คุณภาพเลยทำให้เม็ดเงินในบ้านไม่หาย

0: ครับนี่ของดีมีคุณภาพหน้าที่ของบริษัทจะได้คุณอยู่แล้วแล้วก็การันตีให้ด้วยว่าถ้าไม่ดีจริงเรายินดีคืนเงินแต่ความเชื่อมั่นและมั่นคงอันนี้อยู่ที่เจ้าของสวนเนี่ยอยู่ที่ท่านนั่นแหละเนี่ยที่จะเป็นคนเลือกนะครับแล้วก็เอาไปใช้กันนะครับถ้าเกิดว่าเชื่อมั่นมั่นคงนะไว้วางใจแล้วก็
1: ไปให้สุด
0: นะแล้วคุณก็จะได้
1: ไปให้สุดแล้วหยุดที่ความสำเร็จนะคะทุกคนคุณไปให้สุด Black Cat ไม่เคยทำให้ใครไม่ประสบผลสำเร็จตั้งแต่เริ่มทำงานมาจนถึงปัจจุบันยังไม่เห็นคนที่ไปสุดกับ Black Cat แล้วไม่ประสบผลสำเร็จเลยแม้แต่ส่วนเดียวค่ะ
0: ครับแล้วก็ช่วงนี้แม้ว่าหลายพื้นที่เนาะก็จะมีเรื่องราวของสภาพฟ้าฝนแหละที่ตกลงมานะครับแต่ก็จะไม่ใช่อุปสรรคในร้อยจะเป็นข้ออ้างได้ว่ายังฉีดแบคแคทไม่ได้นะเพราะว่าแค่ฝนหยุดตกสักช่วงหนึ่งเนี่ยคุณฉีดพ่นกันไปไม่ถึง1ชั่วโมงพืชก็สามารถที่จะดูดซึมนะครับเอาปุ๋ยของเราเนี่ยไปใช้งานเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้ว
1: คุณก็ไม่ต้องไปบวกสารจับใบนะคะทุกคนค่ะไม่ว่าจะหน้าฝนหน้าร้อนหน้าอะไรคุณใช้ปุ๋ยแบคแคททุกระยะทุกรอบที่ฉีดพ่นไม่ต้องผสมสารจับใบไม่ต้องเติมธาตุอาหารชนิดอื่นอีกเลยนะคะใช้ Black Cat ยาเชื้อรา Black Cat 1ส่วนเรื่องของยาหนอนยาเพลี้ยยาแมลงดูตามระยะถ้าคุณใช้ Black Cat 1มาตลอดทุกรอบภูมิคุ้มกันต้นดีอยู่แล้วแต่ถ้าดูแล้วไม่ค่อยสบายใจในช่วงยอดเดินคุณก็บวกยาหนอนยาแมลงยาเพลี้ยไปเล็กน้อยพอ
0: ครับ
1: เมื่อก่อนอาจจะใช้1ลิตรต่อน้ํา 1,000 ลิตรอันนี้ใช้แค่500ซีซีต่อน้ํา 1,000 ลิตรได้เลยสําหรับยาหนอนยาเพลี้ยลดปริมาณลงมาครึ่งนึงได้เลยนะคะแล้วฉีดแค่รอบเดียว
0: ครับ
1: อันนี้ก็อีกส่วนนึงบอกว่าตลอดทั้งเดือนส่วนที่เมืองการ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าแปลกเนาะพี่เกียร์เนาะพอใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันต่อเนื่องเนี่ย3เดือนและเพิ่งฉีดพ่นยาแมวยาหนอนยาแมงไปแค่2รอบเองไม่เห็นแม้กระทั่งไรดงไรแดงเพลี้ยไฟก็ไม่เห็นเขาว่าอย่างนี้นะเขาโทรมาคุยอย่างนี้ไอ้แปลงที่ไปใช้ที่มันเหมือนกันอ่ะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่า2เดือนและเพิ่งฉีดไปแค่2ครั้งเองสำหรับยาหนอนยาแมลงแล้วเขาก็รู้สึกว่าการดูแลสวนมันหายใจคล่องปอดมากขึ้นพี่ช้างมันไม่หนืดคอมันรู้สึกร่างกายมันไม่อ่อนเปรี้ยเพลียแรงเหมือนขนาดที่เคยใช้ยาเคมีเต็มที่มาก่อนนั่นคือข้อดีมากมาก
0: ครับ
1: คนงานคุณฟังอยู่คุณก็ไปบอกเท่าแก
0: ่ครับ
1: นะคะรับประกันถ้าคุณทำงานตามที่เราบอกตามคำแนะนำ
0: ครับ
1: ไม่มีผิดหวังแน่
0: คุณจะได้มากกว่าเดิม
1: ใช่มากกว่าเดิมจริง
0: และสุขภาพคุณก็จะดีด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: นะคะ
0: เดี๋ยวสนใจติดต่อมานะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ย้ำเบอร์โทรกันในช่วงท้ายชั่วโมงแรกนะครับ0634596939ครับ0634596939นะครับติดต่อมาได้ที่คุณเกียร์ Black Cat ได้เลยนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับย้ำโปรโมชั่นนะครับซื้อ6แถม1ครับซื้อ10แถม2นะครับซื้อ1ลัง24ชุดในราคาลังละ 37,920 บาทประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังครับส่วนยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับ1ขวด1ลิตร 1,540 บาทซื้อ1ลัง12ขวด12ลิตร 17,520 บาทติดต่อสั่งซื้อมาได้เลยที่063-459-6939 063-459-6939 ซื้อก่อนใช้ก่อนก็เห็นผลแล้วก็ประสบความสำเร็จก่อนนะครับ
1: อันนี้แน่นอนที่สุดนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะเดี๋ยวคิดว่าอาทิตย์หน้าก็จะมีการไลฟ์สดทางหน้าแฟนเพจกันอีกนะแล้วก็จะทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมีแต่ช่วงไหนที่ลงสวนลงแปลงก็จะงดการไลฟ์สดนะคะหลังจากที่เดินทางกันมายาวนานนะคะก็จะทำการไลฟ์สดอีกใครที่ฟังรายการอยู่นะคะก็ไปกดติดตามที่หน้าแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะคะคุณเซิร์ชเข้าไปว่าปุ๋ย Black Cat ให้เจอคำว่าเพจหลักบริษัทนะคะแล้วก็เข้าไปกดติดตามแล้วใครมีข้อสงสัยอะไรเข้าไปพูดคุยกับเราในช่องทางนั้นกันได้นะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าโน้นหลังจากที่ลงสวนพี่ประภาสไปสักครั้งนึงเนาะประเดี๋ยวจะมีแพลนไปสวนพี่ประภาสเอ่ยไปสวนของผู้ช่วยมิกนะที่ประสงค์อะไรนะที่ท่าชนะก็จะมีหลายๆแปลงในพื้นที่ทางภาคใต้นะช่วงนี้เราฟื้นฟูกันไปนะก็อยากจะส่งมอบกวนฟื้นฟูไปให้หลายๆภาคที่เก็บผลผลิตรอบหน้าว่าจะเป็นยังไงนะคะหลายคนติดตามเรามานานมากพี่ช้าง
0: ครับ
1: นะคะติดตามนานไม่ได้บอกว่าคุณจะสำเร็จนะคะถ้าคุณไม่ลงมือทำ
0: ใช่
1: ตัดสินใจได้เลยนะคะ
0: พักฟังข่าวต้นชั่วโมงครับจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อในชั่วโมงที่2ครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย

0: ณกำลังฟัง MCOT Radio Network 104.5 อสมทนครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร075-419-225
1: ขณะนี้เวลา 15:00 น.เทียบเวลาโดยจอวินิกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดวู่หลิงและโวลซิตี้อีวี

พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิจเพราะจอวินิจเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิจกรุ๊ปร่วมกับอสมทนครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนักวิชาการชี้ไทยช่วยไทยพลัสไฟ2ตัวช่วยค้ำเศรษฐกิจไทยภายใต้แรงกดดันถาโถมโดยเฉพาะราคาน้ำมันคาดหนุนการเติบโตของ GDP 0.3 ถึง 0.4% รองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีโดยชี้ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2วงเงิน 40,000 ล้านบาทสามารถสำหรับใช้จ่ายในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมขอไปค่ะถึงพฤศจิกายนแม้ว่าในช่วง2เดือนอาจจะเหลือเงินให้ใช้จ่าย 1,000 บาทแต่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการกระจายเงินหมุนเวียนไปยังภูมิภาคทั่วประเทศโดยคาดว่าจะช่วยหนุนการเติบโตของ GDP ได้ราว 0.3 ถึง 0.4% ด้านนางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมองว่าการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2แม้ว่าตามข่าวที่ออกมาวงเงินจะน้อยกว่าและระยะเวลาน้อยกว่าเฟสแรกแต่มั่นใจว่าจะสามารถกระตุ้นการจับจ่ายของประชาชนได้เป็นอย่างดีดังนั้นอย่างดังที่เห็นในช่วง4เดือนที่ผ่านมามาตรการดังกล่าวได้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรเทาค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและช่วยให้ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้พร้อมเสนอให้ภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณและรณรงค์ให้ประชาชนใช้สินค้าไทยเพื่อกระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยและ SME เพื่อฟื้นฟูกำลังซื้อของประชาชนอย่างทั่วถึงคุมตัวบุคคลตามหมายจับคดีอาญาในพื้นที่จังหวัดยะลาหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาได้รับการประสานจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลากรณีพบเห็นนายอัสนันบุคคลตามหมายจับและมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับเหตุรอบวางเพลิงโรงโม่หินบริษัทธนบดีศิลาเมื่อปี2567ในพื้นที่จังหวัดยะลาพันเอกเรวัตเส้นเข็มผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาจัดกำลังร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดยะลาควบคุมตัวนายอัสนันบริเวณถนนผังเมือง4ตำบลสเต็งนอกอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาก่อนนำตัวลงบันทึกประจำวันตรวจร่างกายณโรงพยาบาลศูนย์ยะลาและนำตัวส่งศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการบังคับใช้กฎหมายทุกภารกิจดำเนินกิจกรรมภายใต้หลักนิติธรรมโปร่งใสและเคารพสิทธิมนุษยชนมุ่งสืบสวนขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สับสนเรื่องยอดทหารเสียชีวิตในสงครามอิหร่านหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหม6นายโดยระบุว่ามีทหารเสียชีวิตในสงครามอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้มากกว่าจำนวนที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือเพนทากอนแถลงออกมาซึ่งอยู่ที่อย่างน้อย4นายแหล่งข่าวระบุว่ากำลังพลเสียชีวิตอยู่ที่22ถึง23นายโดยเป็นการเสียชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามอิหร่านโดยตรงแต่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการทหารของสหรัฐที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์สู้รบที่ยังคงดำเนินอยู่ด้านพีทเอ็กเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวดังกล่าวและระบุว่าเป็นเรื่องโกหกโดยสิ้นเชิง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจก็

0: 토리.
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดครับ

0: ั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
2: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้ดเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
9: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
10: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบ็คแคทโดยดีเจช้าง
11: มทจำกัดมหาชน

แวดล้อมดีสังคมดีคนมีสุขถ้าหากเราไม่สนุกใช้พลังงานท่านกำลังฟัง MCOT Radio Network FM 104.5 MHz อสมทนครศรีธรรมราชต่อไปนี้เสนอรายการช้างตกมันดำเนินรายการโดยคุณณัฐพรการิการค่ะ

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2ครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันนะครับกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat วันประจำวันเสาร์นะวันนี้นะครับดีเจช้างและก็คุณเกียร์แบล็คแคทนะเรา2คนก็ยังคงรับหน้าที่อยู่ดูแลกันนะครับเมื่อกี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงผ่านพ้นกันไปนะครับกลับมาชั่วโมงนี้เราก็เอาเพลงของโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับรักไม่ไหวแล้วโวยนะครับมาต้อนรับนะคุณผู้ฟังกันเป็นงานเพลงแรกครับซึ่งหลายคนนะครับที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันไปแล้วนี่ก็พูดประโยคเดียวกันเลยครับว่ารักไม่ไหวแล้วโวย
1: ใช่อันนี้เป็นเพลงที่เข้ากับปุ๋ยแบล็คแคทอย่างมากเลยเพราะขอให้ได้ใช้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่ารักจริงๆรักปุ๋ยแบล็คแคทรักคุณเกียร์ด้วย
0: ใช่
1: นะรักปุ๋ยแบล็คแคท
0: ถ้าไม่รักคุณเกียร์เขาจะไม่หุงข้าวให้กิน
1: นะฮะก็ถือว่าคืนเนี่ยทำมาเนี่ยพี่ช้างรู้ไหมว่าพี่เกียร์รู้สึกภูมิใจเนาะ
0: ครับ
1: ภูมิใจที่ตั้งอุดมการณ์ไว้ตั้งแต่วันแรกว่าการที่พี่เกียร์จะมาเดินภาคเกษตรแบบเนี้ยคนที่ได้จากการที่เราลงมือทำเน
0: ี่
1: ยชาวสวนชาวนาชาวไร่ต้องได้ด้วย
0: ครับและสิ่งที่เราได้มันไม่ใช่แค่เงิน
1: มันไม่ใช่แค่เงินมันคือความผูกพันมันคือความรู้สึกดีๆวันนี้ไม่ว่าจะเดินทางไปทางภาคไหนในประเทศไทยนี
0: ้
1: นะพอเราได้ไปเยี่ยมพอเราได้ไปเจอคือครั้งแรกอ่ะพี่เกียร์ยอมรับนะครั้งแรกที่เดินเข้าสวน 50% ถึง 80% 50ถึง 80%
0: ครับ
1: ทุกคนตะแคงข้างให้พี่ทุกคนท
0: ุ
1: กแปลงตั้งแง่ไว้อยู่แล้วตะแคงข้างเดินตะแคงข้างให้พี่เดินนั่ง
0: ครับ
1: นั่งแล้วมันแบบคือไม่ได้ให้เกียรติเราคือทุกคนไม่ได้คิดว่าคุณเกียร์คือเจ้าของบริษัท
0: ครับ
1: เพราะมันไม่มีเจ้าของบริษัทไหนไปเดินคุยเขียดินเหมือนคุณเกียร์ก็ยังถามตัวเองว่าเราทำไปเพื่ออะไรแต่ใจพี่อ่ะที่พี่เดินแปลงอ่ะไม่ได้ต้องการอะไรอื่นเลยนอกจากอยากเห็น
0: ครับ
1: ตรงๆอยากสัมผัสจริงๆว่าเขาเจอเรื่องอะไรปัญหามันอยู่จุดไหนเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราไปได้แค่ไหน
0: ครับ
1: นั่นคือสิ่งที่ให้ไปเดินแล้วทุกครั้งที่พี่เกียร์เดินสวนพี่เกียร์ไม่ได้เอาของไปขายอ่ะ
0: ใช่
1: ไปแล้วบางที 100% เลยคือการให้ประสบการณ
0: ์
1: ค
0: ือ
1: การไปช่วยปรับเป็นการช่วยเป็นการช่วยพี่ช้างเอาก่อนวันนี้คนรบกวนในห้องส่งค่ะทุกคนค่ะวันนี้คนรบกวนในห้องส่งเขาเอาเงาะมาฝาก
0: เขา
1: เอามังคุดมาฝากค่ะนะแล้วก็มันเป็นการรบกวนสมาธิไปนิดหนึ่งนะก็เลยแบบไปไม่ถูกแต่เอาเป็นว่าเหมือนทุกครั้งที่การทำสวนการเดินสวนของเกียร์เนี่ยมันเป็นการไปเพื่อพัฒนา
0: ไปแลกเปลี่ยนกันด้วย
1: ไปแลกเปลี่ยนแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มากกว่าเดิม
0: ครับ
1: อยากให้ทุกคนประสบผลสำเร็จมากขึ้นกว่าเดิ
0: ม
1: แล้วก็ให้ลดภาระความรับผิดชอบให้ลดลง
0: ครับ
1: เช่นภาระในการใช้ปุ๋ยใช้ยาให้ลดลง
0: อ
1: ันนี้คือสิ่งที่เจตนาแล้วก็มันคือความมุ่งมั่นมันคือความตั้งใจมันคืออุดมการณ์ที่ตั้งมาตั้งแต่วันแรกที่จะเริ่มเดินทางกับภาคเกษตรแล้ววันนี้เดินทางมาจะ10ปีแล้วค่ะ
0: ครับ
1: มันก็เป็นการเดินทางที่เราภูมิใจขึ้นทุกวันเรามีความสุข

0: ขึ้นทุกวันกับความสำเร็จของทุกแปลงที่ใช้ตามคำแนะนำของเรานะ
1: ค
0: ะมันมีความรู้สึกว่าคำที่พ่อบอกพี่เกียร์ว่าทำอะไรก็ได้หนึ่งขอความสุจริตสองอย่าหลอกคนกิน
1: อ
0: ันนี้สำคัญสุดพ่อเกียร์จะแบบทำอะไรก็ได้นะลูกขอแค่สุจริต
1: ครับ
0: แล้วอย่าหลอกชาวบ้าน
1: อันนี้เราไม่ได้หลอกมิวใช่ไหมที่เอาเงาะเอามังคุด
0: หลอกไปนิด
1: ห
0: นึ่งจริงๆเนี่ยเกียร์ขอเขาแค่อย่างละสองลูกค่ะท่านผู้ฟังเกียร์ขอมังคุดสองลูก
1: แล้วเหมือนมิวจะกลัวว่าเราจะไม่เชื่อว่าของเขาสดเขาพามาทั้งกิ่งเลยครับ
0: พามดแดงมาด้วยพามดแดงมาด้วยพามดดำมาด้วยนะฮะให้เห็นว่ามันสดจริงๆแต่ว่าปีหน้าแปลงนี้น่าจะต้องได้ใช้ปุ๋ยแบ็คแคทค่ะพี่ช้างวันนี้เราจะต้องชิมก่อนว่าก่อนใช้ปุ๋ยแบ็คแคทเนี่ยผลผลิตของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะผลผลิตเป็นยังไงต้องปรับเรื่องอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดเขาเติมเต็มด้วยธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมฉีดพ่นทางใบเข้าไปเพิ่มเนี่ยค่ะเขาจะได้อะไรนะฮะให้มวลรวมก่อนน้องมิ้วน้องมิ้วนี่แปลงอยู่ที่พรหมคีรีนะฮะปีหน้าเราจะต้องทำออนไลน์นะฮะผลผลิตเรื่องของเงาะโรงเรียนเขาสวยไม่ใช่ก็ไม่สวยนะมาสดเลยน้ำค้างเต็มมาเลยค่ะฝนตกยังไงคะลูก ถ้าทางฝนจะตกนะฮะมาสวยอยู่ไม่รู้ไปคัดมาหรือเปล่านะฮะแล้วก็อันที่หนึ่งก็คือหลังจากที่เราเห็นว่าแปลงนี้สามารถพัฒนาอะไรบ้างนะฮะเก็บผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วปีนี้น้องมิ้วครับเก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้วช่วยหมายเหตุไว้หน่อยว่าผลผลิตมวลรวมกับเงาะทั้งหมดที่มีได้น้ำหนักไปเท่าไหร่เรื่องเงินเราจะไม่คุยเรื่องเงินเรื่องราคามันเป็นเรื่องที่บริษัทปุ๋ยกำหนดไม่ได้แต่สิ่งที่บริษัทปุ๋ยจะปุ๋ยแบ็คแคทนะปุ๋ยอื่นเราไม่รู้ถ้าเป็นปุ๋ยแบ็คแคทเราจะกำหนดได้ก็คือน้องมิ้วจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: อันเนี้ยเกียร์จะกำหนดให้ได้กับจำนวนต้นเท่าเดิมนะคะแค่เปลี่ยนการฉีดพ่นเพิ่มขึ้นจากเดิมก็คือฉีดอยู่แล้วนะคะ
1: ไม่คือเดิมไม่ฉีดอะไรเลย
0: อ้าวจริงเหรอ
1: ถ้าใส่แค่ปุ๋ยอย่างเดียว
0: นะคะ
1: ใช่ไหมคุณมิ้วใช้ปุ๋ยดินอย่างเดียวก็เลยไม่ค่อยกรอบเท่าไหร
0: ่ฮ่า แล้วทีนี้เนี่ยอันนี้พี่ขอแค่เรื่องของการที่จะไปช่วยทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม บริษัทการันตีว่า 30% ขั้นต่ำส่วนใช้แล้วทุกแปลงที่เคยทำมากกว่าเท่าตัวทุกคน
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้เราให้ว่าผลผลิตขั้นต่ำจากเดิมคือ 30% แบบรับประกันแบบเซฟเซฟอ่ะเซฟทั้งบริษัทเซฟทั้งเจ้าของสวน
1: แต่ในความเป็นจริงที่เราเจอมา
0: เกิน 30หมดไม่ว่าจะเป็นยางไม่ว่าจะเป็นปาล์มนะฮะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะมังคุดลำไยเปลี่ยนหมดเลยครับพี่ช้างดังนั้นเนี่ยทุกคนมั่นใจได้การใช้ปุ๋ยแบ็คแคทกับยาเชื้อราแบ็คแคทวันนอกจากคุณจะปลอดภัยแล้วต้นทุนคุณลดแล้วนะฮะผลผลิตในสวนของคุณไม่ว่าคุณปลูกอะไรผลผลิตจะได้คุณภาพนะฮะเห็นไหมนาข้าวน้องจุรีเขาก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเม็ดข้าวสวยน้ำหนักข้าวดี
1: ได้หุงหรือยังล่ะ
0: หุงแล้วอร่อย
1: เป็นไงบ้าง
0: อร่อยอร่อยอร่อยเลยนะอร่อยเลยนุ่มนะเกียมไม่เคยคิดว่าข้าวกอขอ79จะเป็นข้าวนุ่ม
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้ได้ข้าวที่นุ่มนะฮะแล้วก็หอมนะฮะปกติเราจะทานข้าวสังหยดกับทานข้าวหอมมะลิค่ะทุกคนค่ะปกติที่บ้านจะทานข้าวแบบนี
1: ้ครับ
0: แต่พอรอบนี้เนี่ยคือพี่เกียรติจะชอบข้าวบ้านพ่อใหญ่อ๋อยบ้านแม่ตังบ้านน้องโอโน่
1: ครับ
0: ชอบเลยนั้นได้กินมา2ปีซ้อนนะคะซึ่งเรามีความรู้สึกว่ามันจะพัฒนาไปเรื่อยเมื่อไหร่ที่ดินเราดีอ่ะพี่ช้าง
1: ค
0: ือแปลงนั้นเนี่ยพอได้ปุ๋ยแบ็คแคทกับยาเชื้อราแบ็คแคทวันมาต่อเนื่อง2ปีแล้วปีนี้จะเป็นปีที่3
1: คร
0: ับ พอเป็นปีที่3ปุ๊บเนี่ยพี่ก็คิดว่าเมื่อดินมันดีขึ้นเกือบ 100% เนี่ยการเจริญเติบโตของข้าวก็จะมากขึ้นพอการเจริญเติบโตความสมบูรณ์การแลกเปลี่ยนธาตุอาหารในระบบรากของเขาดีเนี่ยค่ะผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยพอผลผลิตดีนี่แหละค่ะพี่ช้างสิ่งที่จะมันเกิดขึ้นคือพี่บ้านพ่อใหญ่อ๋อยจะได้ข้าวมากกว่าเดิม
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเราคิดว่าไร่ละ1ตันเนี่ยเรามันไม่เกินจริงค่ะไม่ว่าคุณจะปลูกพันธุ์สายพันธุ์อะไรคุณได้แน่เดี๋ยวเรารุ้นของน้องจุลีที่ปีนี้จะปลูกข้าวสังหยด
1: ครับ
0: นะว่าข้าวสังหยดปกติเขาได้เขาได้อยู่ที่ประมาณสักไร่หนึ่งประมาณ280-350กิโลต่อไร
1: ่
0: น้อยมาก
1: ครับ
0: แล้วทุกคนทำอยู่แบบนี้ข้าวสังหยดพัทลุงที่ฟังอยู่นะทุกคนได้แบบนี้ไม่มีใครเกิน500แน่นอน
1: ครับ
0: นะ500กิโลต่อไร่แต่เราจะลองดูกับแปลงของน้องจุ

0: จุลีเพราะว่าน้องจุลีเนี่ยเขารักเราไม่ไหวละโว้ยเขารักปุ๋ยแบล็คแคทมาก
1: เขาใช้กับทุกอย่างที่เขาปลูก
0: ใช่เขาส่งถั่วมาด้วยถั่วยังไม่ได้ต้มเดี๋ยวต้มถั่วก่อนอาทิตย์หน้ามาบอกนะคะเดี๋ยวต้มถั่วน้องจุลีก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาบอกแล้วก็ถั่วลายเสือของคุณเกียร์ที่เขาคอก็น่าจะเริ่มจะเก็บเกี่ยวได้แล้วแหละ
1: ครับ
0: รอบนี้จะขึ้นไปเก็บเกี่ยวข้าวเหนียวลืมผัวเก็บเกี่ยวถั่วนะคะแมคคาเดเมียเราก็ได้เยอะมากเลยนะกับการฟื้น
1: เราได้มีโอกาสไลฟ์สดแล้วก็ดูกันเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้าโนน
0: ใช่เมื่อสิ้นเดือนเนาะสิ้นเดือนสิงหาที่เราได้ดูกันนะก็ถือว่าตอนนี้ผลผลิตก็เก็บไปเรื่อยๆยังไม่หมดค่ะแมคคาเดเมียเขาสามารถทำผลผลิตได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีแต่สิ่งที่ไร่แมคคาของไร่เกียรติประธานพรที่เราเห็นเนี่ยพี่ช้างก็คือคุณภาพของผลผลิตนอกจากเมล็ดโตแล้วน้ำหนักดีแล้วนะคะรสชาติปกติแมคคาเดเมียที่เราทานมันจะมีความมันเป็นหลัก
1: ครับ
0: แต่เนี้ยพอเราฉีดพ่นแบล็คแคทไปสิ่งที่ตามมาคือมันจะเป็นหวานมันนะพี่ชาติมันรสชาติมันกลมกล่อมมากขึ้นเดี๋ยวรอติดตามนะว่าการที่ได้ใช้ต่อเนื่องจริงๆเต็มที่จริงๆนั้นผลผลิตได้จากการฟื้นฟูต้นเองนะพี่ช้างได้มาหลังจากที่เราทำดอกได้แล้วมีดอกมาแล้วแล้วก็เราก็บำรุงต่อแต่ถ้าพออีกฤดูกาลหน้าเนี่ยเราทำตั้งใบมาดีตั้งใจทำจริงๆดูว่าผลผลิตเราเป็นยังไงสำหรับแมคคาเดเมียค่ะ
1: นะครับคุณผู้ฟังครับทีนี้ฟังกันมาแล้วใครที่มีประเด็นคำถามอะไรเพิ่มเติมการต้องการจะสอบถามกันนะครับท่านอาจจะปลูกในส่วนของพืชที่เราอาจจะไม่ได้เอ่ยถึงกันในรายการนะครับก็แต่ยืนยันว่าทุกพืชเนี่ยสามารถใช้ได้นะและท่านก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาสอบถามกับพวกเราได้เช่นการติดต่อคุณเกียร์แบ็คแคทได้เลยที่063ครับ4596939 063 4596939นะครับติดต่อกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเพื่อจะได้ชิมเงาะนะของน้องมิ้วนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงหน้าฟังเพลงนี้ครับ 1BK Band ครับชื่อเพลงว่าเพราะพี่รักจริงครับ

0: ราะพี่รักจริงนะครับงานเพลงจาก1 BK Band ครับคุณผู้ฟังครับสำหรับบทเพลงนี้นะครับ
1: ค่ะอยู่ดีๆเขาก็มารักใช่ไหม
0: ใช
1: ่ไมค์นี้ทำไมกลิ่นน้ำหอมมันแบบหอม
0: อันนั้นจะเป็นไมค์ที่ดีเจติ๊กใช้อ่ะตัวนั้น
1: เรียนพูดไปนี่แบบว่าคุณช่วยหาแอลกอฮอล์มาให้เขาได้ไหมอย่าเอาน้ำหอมค่ะ
0: คือเขาควรจะเอาฝาครอบไมค์มาเองเป็นของตัวเองครับ
1: คือเวลาที่ฉันพูดไปเนี่ยตอนนี้มันหายใจยากแล้วทำสองชั่วโมงนี้ค่อนข้างที่จะแบบลำบากเนาะ
0: ครับ
1: ถอดออกได้ไหมไม่ได้
0: ได
1: ้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันน้ำหอมเราเหรอก็เปล่านะเราไม่ได้น้ำหอมกลิ่นนี้นะเอาฝากบอกดีเจติ๊กด้วยทีหลังอย่าเอาน้ำหอมมาฉีดหัวไหมนะ
0: ใช่นะฮะอันนี้ไม่ต้องฝากก็แหละน่าจะรู้แล้วเพราะว่าออกอากาศไปแล้ว
1: นะ
0: ครับครับอ่ะอยู่ด้วยกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันเป็นประจำในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับบ่าย2ถึง4โมงนะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเราได้นะครับทางสถานีวิทยุอสมททั้ง9สถานีแล้วก็10คลื่นความถี่ที่คุณกำลังติดตามรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับแนะนำบทเพลงนะครับก็เบอร์0754192225นะครับต้องการที่จะสั่งซื้อปุ๋ยแบล็คแคทสั่งซื้อยาราแบล็คแคทวันนะครับหรือว่าต้องการจะสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะต้องการสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานนะครับอันนี้ก็สามารถติดต่อโดยตรงได้เลยนะครับที่คุณเกียร์แบล็คแคทนะโทรมาปรึกษาสอบถามกันได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ063 459 6939
1: เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะชะโงกมาแล้วก็ส่งความประสงค์มาด้วยอย่าชะโงกเฉยๆนะเพราะทั้งชะโงกเฉยๆคุณเกียร์ก็จะไม่คุยด้วยนะคุณต้องมีวัตถุประสงค์มาก่อนชะโงกมาปุ๊บผมสนใจหรือผมเป็นอย่างนี้อย่างนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อยู่ก็บอกความประสงค์มาเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกียร์ยังไม่รับเนี่ยท่านโทรมาเกียร์ไม่รู้นอกจากว่าเราได้คุยกันก่อนถึงจะโทรเข้ามาได
0: ้
1: นะคะดังนั้นเนี่ยมีอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถติดต่อมาได้ก็คือช่องทางแฟนเพจนะคะปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทนะคะต้องเขียนว่าปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทเจอคำว่าเพจหลักบริษัทจะเจอคุณเกียรติทุกรอบ
0: ครับ
1: นะคะคุณเกียรติดูอยู่ถ้าวันไหนที่เป็นความประสงค์อยากพูดตรงอยากคุยตรงก็แค่บอกน้องๆทีมงานแอดมินเข้าไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเกียร์ก็จะได้โทรกลับให้เบอร์โทรศัพท์ได้เลยมีหลายท่านนะจากอุดรจากอุบลอย่างเงี้ยพี่ช้างโทรมาเป็นเบอร์มิสคอลเพราะบางครั้งถ้าพี่เกียร์ติดสายอื่นพี่เกียร์ก็จะไม่รับ
0: ครับ
1: เพราะเราจะให้สายที่คุยกับเราอยู่ก่อนนะคะแล้วพี่เกียร์โทรกลับพอโทรกลับไปเขาบอกเขาสั่งของนะอะไรเงี้ยพอถามชื่อค่ะ
0: ครับ
1: อย่าบอกชื่อเลยเอาแล้วเกียร์จะเรียก
0: ส่งยังไงล่ะ
1: แล้วเกียร์จะเรียกคุณว่าอะไรแล้วเกียร์จะคุยกับคุณยังไงคือคนเราเนี่ยต้องเปิดเผยเพราะว่าเกียร์ไม่ใช่มิจฉาชีพ
0: ครับ
1: เปิดเผยได้นะเกียร์เป็นประธานบริษัทถ้าคุณไม่เปิดไปห้ามโม้หรือไม่บอกเขามันก็ไม่ได้ไม่พิจารณาใช่ไหม
0: ไม่บอกว่าไอ
1: คือ
0: หมอคิดเอาเอง
1: หมอคิดเอาเองแต่วันนี้ฉัน
0: มาหาแล้วจะมาถามฉันหมอจะถามมีอาการยังไงบ้างไม่บอกไป
1: หมอดูยังถามเราก่อนเลยว่าอะไรยังไงเขาสืบเราก่อนหมอดูเนี่ยจะแม่นไม่แม่นก็สืบจากเราก่อนนะวันนี้อาการหน้าตามาแบบไหนอย่างเงี้ยเขาก็ดูเขาสังเกตเพราะคนที่เป็นหมอดูเนี่ยเขาจะเก่งในเรื่องของจิตวิทยา
0: ครับ
1: แล้วเขาก็จะแม่นเลยเราก็ว่าหมอดูคนแม่นซะด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ลองดูนะคะว่าการที่คุณตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันเนี่ยบางคนบอกว่าจากสีสเกตไม่ใช่สีจาก
0: อุดร

0: โนจากที่จังหวัดเลยอะค่ะอำเภออะไรนะคะที่อยู่คงเจียมไม่ใช่โนจังหวัดเลยเออจะอำเภอเชียงคาน
1: ครับ
0: ใช้ปุ๋ยแบคทีเรียดีดีดีมากเลยอยู่มาวันนึงก็บอกว่าจะบวกอันนั้นเพิ่มจะบวกอันนี้เพิ่มได้ไหมคะคุณเกียร์ไม่ต้องแล้วมันเพียงพอแล้วคุณจะไปเอาอัดเอ่ยไอ้นวดเอ่ยนี่เอ่ยมาเติมอีกทำไมเงินตอนแรกจะซื้อปุ๋ยแบคทีเรียก็ยังอดครวญแล้วทำไมจะต้องเพิ่มอีกล่ะพี่ช้าง
1: ใช่
0: นะคะไม่จำเป็นต้องเติมอะไรแล้วแค่คุณเอาใจให้มีวินัยในการฉีดพ่นแค่นั้นพอแค่นั้นพอจริงๆค่ะปุ๋ยแบล็คแคทของเราทำงานง่ายไม่จุกจิกไม่ลำบากไม่วุ่นวายแค่คุณเปิดฝาเทบุ้มลงไปในถังฉีดแล้วคุณก็แค่ไปฉีดเท่านั้นเองผสมไม่เกิน5นาทีค่ะไม่เกิน5นาทีทำงานได้เลยปกติคุณผสมกัน1ชั่วโมงขึ้นใช่ไหม1ชั่วโมง2ชั่วโมงบางคน45นาทีบางคน3ชั่วโมงไม่เสร็จ
1: ครับ
0: หลายๆคนไม่ได้ไปเยี่ยมสวนนะครับบอกโอ๊ยเมื่อก่อนเหรอคุณเกียร์เวลาไปสวนนะคะต้องแบกปุ๋ยแบกยาไปเป็นคันรถพ่วงนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้เหรอคะหนีบจักระแลไปได้เลยทำงานเนี่ยใส่ตะกร้ารถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวก็ได้แล้วขึ้นอยู่กับจำนวนถังที่คุณฉีดพ่นมันก็จะทำให้คุณเนี่ยทำงานง่ายขึ้นจริงๆแค่เปิดฝา2ขวดเทบุ้มลงไปในถังฉีดก็ฉีดได้เลยนะคะทำงานง่ายสะดวกสบายปลอดภัยสำคัญสุดนะคะตอนนี้เราเน้นในเรื่องของความปลอดภัยของคนนะคะความปลอดภัยของบรรยากาศความปลอดภัยของดินและต้นไม้ความปลอดภัยในทุกๆอย่างคุณเอาไปฉีดพ่นสบายใจได้อย่างแน่นอนไม่เกิน7รอบคุณติดตามได้เลยนะคะผลออกมาที่ใบก่อน
1: ครับ
0: อันดับแรกที่ใบนะก่อนหน้านี้ก็จะมีท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ทำสวนปาล์มเนาะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คำนวณว่าเอ๊ะปาล์มตอนนี้ปาล์มราคาดีไงทุกคนก็จะตื่นเต้นอยากจะบำรุงอยากจะดูแลปาล์มอีกค่ะพี่ช้าง
1: มัน
0: เป
1: ็
0: นอะไรเออมันเป็นอะไร
1: เอาที่ปาล์มราคาไม่ดีแล้วก็จะไม่สนใจ
0: เออ2บาทนี่คือทิ้งเลยหายอยากจะโค่นไปปลูกทุเรียนวันนี้ทุเรียน70บาท65บาท35บาทเริ่มเดือดร้อนแล้ว
1: ครับ
0: ขออนุญาตเตือนสติกันนิดนึงปลูกแล้วตัดสินใจแล้วดูแลเท่านั้นแหละค่ะเพราะไม่ว่าคุณปลูกอะไรราคาไม่เคยเสถียรราคาไม่เคยอยู่ที่เดิมค่ะแค่คุณดูแลบำรุงรักษาให้ต้นมันมีโอกาสได้เก็บผลผลิตยาวนานขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นพอถ้าบางคนทำงานมาได้8ปีต้นตายกับอีกคนดูแลดีไม่พยายามอัดเคมีเข้าไปต้น30ปียังทำงานได้อยู่40ปียังทำงานได้อยู่อันไหนมันคือเราต้องคำนวณระยะยาวอย่าคำนวณณปัจจุ
1: บ
0: ันการทำงานทุกอย่างจุดคุ้มทุนมันมีทั้งหมดเลยนะคะถ้ามองเป็นรายรอบแล้วเอาเงินไปซื้อไอโฟนได้เอาเงินไปกินเหล้าได้เขาว่าจองกันจองกัน คือเอาเงินไปดื่มเหล้าได
1: ้
0: เอาเงินไปขันนกได้อะเขาเรียกอะไร
1: แขวนนกไปแขวนนก
0: ไปชนวัวได
1: ้
0: คุณก็ต้องเอาเงินครึ่งอาจจะแบบไปแข่งวัวเนี่ยคุณอาจจะมีลุ้นไงมันเล่นหวย
1: ม
0: ีลุ้นบางคนเล่นหวยได้งวดละหมื่นนะซื้อปุ๋ย 1,980 นี่เครียด
1: ครับ
0: เครียดนี่นั่งหัวเราะแล้ว
1: แพงแพง
0: นั่งหัวเราะแล้วจริงไหมผู้ช่วยจริงไหมคะผู้ช่วยมิกนั่งหัวเราะแล้วหลายคนก็โทรมาจากสุราษฎร์ธานีว่าเมื่อก่อนฟังรายการตลอดเลยทำไมช่วงนี้หาไม่เจ
1: อ
0: รายการเรามีบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์คุณฟังพวกเราได้เลยตามหน้าปัดวิทยุที่คุณอยู่ในจังหวัดนั้นๆเลยที่เราบอกมาทั้ง
1: เก้า
0: สถานี10คลื่นความถี่ทั่วประเทศนะคะก็จะมีรับกันไปในจังหวัดใกล้เคียงนะอย่างเช่นตอนนี้เราออกอากาศที่โคราชปุ๊บก็จะมีบุรีรัมย
1: ์ฟังได
0: ้ฟังได้นะพี่น้องฝั่งบุรีรัมย์ที่รับคลื่นสัญญาณจากทางโคราชจากทางอุบลอุดรพวกนี้ค่ะคุณทำนาอยู่ปลูกมันสำปะหลังอยู่หรือว่าทำไร่พงไร่พริกทำไร่ข้าวโพดหรือไร่อ้อยโอ้โหดิ้งไร่อ้อยนะเธอเอ้ยนะค่ายิวมันดีมากน้ำมันก็แป้งเปอร์เซ็นต์แป้งก็ดีมากสำหรับมันสำปะหลังคุณใช้เดิมไม่มีผิดหวังพืชนะคะบอกกันไปแล้วว่าต้องการอาหารอยู่แค่3อย่าง
1: ครับ
0: ไม่มีอะไรพิสดารไปกว่านี้แล้ว
1: ธาตุหลัก NPK ให้ทางดิน
0: ใช่
1: ธาตุรอง
0: ฉีดพ่นจะให้ทางดินก็ได้ทางใบก็ได้แต่เหตุผลที่ให้ทางใบเนี่ยหนึ่งมันเร็ว
1: ครับ
0: ส่งถึงเข้าปากส่งถึงเข้ากระเพาะต้นไม้เลย
1: แล้วก็ธาตุเสริม
0: ธาตุเสริม
1: สามตัว
0: มันต้องใช้รองและเสริมมีหน้าที่ใน

0: การกระตุ้นให้ต้นไม้ให้รากมันเอาหลักที่คุณใช้มาทำงานได้ดีมากขึ้นและเอามาใช้งานได้มากขึ้นกว่าเดิมทำไมถึงให้ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยทางดินลงเพราะพอเราเติมรองและเสริมครบทุกตัวปุ๊บหน้าที่มันกระตุ้นอ่ะพี่ช้างแรงมันจะเยอะขึ้นว่าเอ้าลุกขึ้นไปดูดมากใส่ไป1กิโลเอามาใช้งานได
1: ้70%
0: มา70แล้วค่อยๆใน1วีคนั้นน่ะในทำไมเราถึงให้ใช้ระยะเวลา38-45วัน1ชุดใบ38-45วันมันจะดูดซึมมาใช้งานได้หมดแต่ปกติเนี่ยมันดนตึงๆ คือ1กิโลถ้าเราไม่เติมรองและเสริมเมื่อก่อนมันเอาไปใช้งานแค่ 2.5-3 ขีดอยู่ที่สภาพดินว่ามีค่า pH เป็นกลางพอที่จะแลกเปลี่ยนธาตุอาหารได้หรือไม
1: ่
0: ถ้าค่า pH ในดินเรามันแลกเปลี่ยนธาตุอาหารได้ดูดซึมไปได้ไม่เกิน 30% 1กิโลเอาไป3ขีดที่เหลือ7ขีดตรึงเอาไว้ที่หน้าดินพอโดนตรึงทุกรอบมันจะทำให้หน้าดินมันแข็งพอหน้าดินแข็งมันก็จะเกิดการดินเป็นกรดดินเปรี้ยวพอดินเปรี้ยวรากอากาศก็ไม่เข้าออกซิเจนก็ไม่ดีจุลินทรีย์ก็ไม่มีตัวย่อยไม่มีตัวช่วยไม่มีตัวโพรงอากาศให้รากมันดูดซึมไปได้พอถึงเวลาฝนตกบ้างน้ำคึงน้ำขังบ้างก็จะเป็นโรคเพราะเชื้อรามันชอบอยู่ในสถานที่ที่เป็นกรด
1: ครับ
0: ดังนั้นความเป็นปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันเราปรับสภาพให้พื้นที่ตรงนั้นไม่เป็นกรดต้นเลยฟื้นเร็วทุกคนที่ใช้ทุกคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยฉีดพ่นแบคแคทแป๊บเดียวทำไมต้นฟื้นดูแลมาตั้งเยอะลงทุนมาตั้งมากไม่เห็นมันจะฟื้นเลยเนี่ยทริคมันแค่นี้เราแค่ไม่เลี้ยงไข้เราแค่จริงใจต่อท่านขอแค่ท่านเปิดใจแล้วไปให้สุดแล้วคุณจะจบที่ความสำเร็จทุกแปลงเลยค่ะ
1: ครับแล้วก็ในส่วนของยาเชื้อราแบคแคทวันนะฮะตอนนี้เราก็จะมีการเพิ่มในเรื่องราวของประสิทธิภาพนะครับให้กับรู้ฟังกันด้วยเนาะนะฮะในส่วนของยาเชื้อราแบล็คแคทวันเนี่ยเดิมเนี่ยก็คือใช้กันอยู่แล้วล่ะเป็นการที่จะไปป้องกันนะยับยั้งนะครับในส่วนของเชื้อราทุกชนิดเลยนะถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะมันก็จะไม่มีการเพิ่มนะพื้นที่นะครับในการที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพลี้ยแมลงได้ด้วยนะครับแต่คุณฟังก็บอกว่าเอ๊ะก็อยากให้เพิ่มอีกสักหน่อยนึงคุณเคียร์
0: อยากเพิ่มอะไรอีก
1: นั่นแหละที่เราจะเพิ่มให้น่ะ
0: อ๋อเรื่องของไปช่วยเพลี้ยแป้งคือมันเป็นประเด็นเพลี้ยแป้งมันจะมีมากในกลุ่มน้อยนานะน้อยนาจะเป็นเงาะนะฮะแล้วก็จะเป็นทุเรียนจะเป็นลงกองรังสาดพวกนี้มันจะมีเพลี้ยแป้งเข้ามาเป็นตัวทำให้ผลผลิตเราราคาตก
1: ครับ
0: เพราะมันดูไม่สวยนะเป็นคราบขาวคราบดำขมเหลวคือเพลี้ยแป้งมันก็จะตามมาด้วยราดำนะคะแล้วไอ้ตัวขยายเพลี้ยแป้งเนี่ยพี่ช้างมันคือมด
1: ครับ
0: มดมันสมมติว่ามันอยู่ที่เปลือกเงาะเนี้ยมันอยู่ที่เงาะเนี้ยสักอันหนึ่งอ่ะเป็นเพลี้ยแป้งพอเพลี้ยแป้งเกิดขึ้นปุ๊บฝนลงมาปุ๊บมันก็จะเกิดราดำแล้วมดมันก็จะชอบเพราะตรงเนี้ยมันจะมีน้ำตาลมดมันก็จะมากินน้ำตาลถูกไหมฮะแล้วมันก็ไต่จากลูกนี้มันก็จะไปลูกนั้นไปลูกนี้ไปช่อนั้นไปตรงนั้นไปทั้งต้นกลายเป็นว่าผลผลิตเรามันก็ลามไปเรื่อยทั้งเชื้อราแล้วก็เพลี้ยแป้งนะมันเลยพอตัดผลผลิตต่อให้มันเป็นถ้าเป็นทุเรียน5ภูก็จริงสวยเหลือเกินแต่มีเพลี้ยแป้ง มีราดำราคาแทนที่จะได้80บาทคุณก็จะได้ที่45-55บาท
1: ครับ
0: หรือมันจะเขาเห็นลูกแล้วเขาอาจจะให้ราคาคุณหน่อยจริงๆคนที่เป็นลงเขาจะไม่เอื้อเฟื้อคุณนะอะไรที่เป็นช่องเขาได้กำไรเขาจะตัดเพราะสิ่งเหล่านั้นมันจะมีตลาดที่แกะเนื้อขายถ้าคุณใช้แล้วคุณจัดการเรื่องเปรียบแป้งราดำไม่ได้ต่อให้มี5ภูราคาก็ร่วง
1: ครับ
0: ทีเนี้ยลูกค้าเราพี่ออสนี่แหละค่ะผู้ที่ใช้ปุ๋ยกับยาเชื้อราเรามา2ปีติดเริ่มแบบถูกอกถูกใจราดำไม่ค่อยมีนะน้องเกียร์นะท็อปลงหนามก็ไม่ค่อยมีนะน้องเกียร์นะหนอนเพลี้ยแมลงก็น้อยจังเลยนะน้องเกียร์นะแต่ขออีกเรื่องนึงได้ไหมเพราะปีนี้ฝนมันตกชุกเหลือเกินเรื่องของเพลี้ยแป้งเรื่องเพลี้ยแป้งทำเป็นยังไงพี่ออสเนี่ยพี่เราใช้มาทุกอย่างแล้วมันเอาไม่อยู่แบล็คแคทวันช่วยได้ไหมน้องเกียร์พัฒนาให้หน่อยเราก็รับลูกค่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้พี่ปรึกษากันหมดเรียบร้อยแล้วกับกลุ่มนักวิชาการว่าโอเคเดี๋ยวขอหาตัวยาจากสมุนไพรนี่แหละค
1: ่
0: ะที่ไปช่วยจัดการเรื่องนี้ได้ไม่นานค่ะทุกคนค่ะนะไม่นานหรอกเดี๋ยวจัดการได้อย่างแน่นอนนะแต่สิ่งที่อยากให้ใช้กันก่อนนะตอนนี้ก็คือเพื่อไปทำให้เราใช้ยาเคมีให้น้อยลงเท่านั้นเองเพื่อสุขภาพของคุณเพื่อสุขภาพของต้นไม้และเพื่อสุขภาพของ

0: บรรยากาศอากาศดีมีพี่ไปมาน้องช้างพี่จะเข้าใจว่าทำไมคนทางยุโรปเนี่ยสมองก็จะเฉลียวฉลาดนอกจากอาหารการกินแล้วคือเรื่องของสภาพแวดล้อม environment เรื่องของอากาศตัวนี้สำคัญเพราะจิตใจมันเบิกบานสมองก็คิดงานได้ดีกว่าพี่มองนะว่าพอจิตใจเบิกบานด้วยทิวทัศน์ด้วยอากาศที่บริสุทธิ์ด้วยความที่ไม่มีคาร์บอนไม่ความมันทำให้จิตใจมันร่าเริงอะจิตใจมันร่าเริงไม่มีความเครียดอื่นใดนะคะเมื่อเทียบเคียงเอเชียกับทางยุโรปเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายเอเชียจะเยอะกว่านะ
1: ครับ
0: เพราะว่าฝั่งเอเชียเนี่ยเราต้องใช้ความพยายามเยอะมากกว่าที่จะสำเร็จเพราะเนื่องจากว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่กำลังพัฒนามันก็เกิดการแข่งขันพอมันเกิดการแข่งขันกับบุคคลหรือว่าประชากรของคนที่ประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาไม่มีการแข่งขันเขาได้ใช้ชีวิตที่มีคุณภาพกับบรรยากาศหรือว่าสภาพแวดล้อมที่ดีเขาก็มีจิตใจที่เบิกบานไม่ต้องมาเครียดกับสภาพอากาศไม่ต้องมาเครียดกับสังค
1: ม
0: เครียดกับชีวิตก็เยอะแล้วเนาะแต่พอมาเครียดกับสังคมมาอยู่กับมนุษย์ป้ามาอยู่กับความเป็นท็อกซิกในเรื่องนั้นเรื่องนี้ค่ะอันนี้มันต่างกันแล้วมันทำให้การเสพนะพี่มองว่าการเสพสื่อที่นู่นมันจำกัดการเข้าถึงมากๆเลยนะที่ทางยุโรปเนี่ยเรามีหลานเนาะ
1: ครับ
0: เขาจำกัดการเข้าถึงของเด็กเข้าถึงโซเชียลเยอะเลยเขาไม่ได้แบบคุณขอรหัสจากผู้ปกครองเขาก็ไม่ให้นะพี่ช้างพี่ก็เออว่านี่เด็ก18เนี่ยคุณยังไม่สามารถเข้าโซเชียลได้ชั้นลึกได้เลยเนาะบางอย่างเขาบล็อกเลยกับเด็กเอาไม่ได้ทำไม่ได้แต่ประเทศไทยเรานี่เด็กกี่ขวบก็เปิดได
1: ้
0: ทุกแพลตฟอร์
1: ม
0: อันเนี้ยก็ต้องฝากไปถึงผู้บริหารอีกแล้วล่ะค่ะว่าคุณต้องคิดให้รอบคอบนะเพราะว่าการที่เป็นผู้บริหารคุณไม่ได้เป็นคนเดียวบริหารทุกเรื่องเพราะคุณมีมือ1มือ2มือ3ในการดูกระทรวงทบวงกรมต่างๆดังนั้นมันต้องโยนลูกออกไปว่าใครต้องรับเรื่องอะไรแล้วเรื่องอะไรที่จะเป็นภัยต่อประชากรจะเป็นภัยต่อสังคมของประเทศคุณต้องจัดการให้เร็วแล้วก็วางรากฐานให้ดีถ้าคุณมีโอกาสเข้าไปบริหารคุณต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยเพื่อความมั่นคงของประเทศอย่ามองแต่เอาเฉพาะส่วนนี้แต่ลืมมองที่จะพัฒนาประเทศไปด้วยนะพี่ไม่เคยเชื่อว่ารัฐบาลไหนไม่กินไม่เคยเชื่อเลยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนมีกินมีโกงมีอะไรอยู่แล้วมีการเอื้อต่อพวกพ้องอยู่แล้วแต่คุณต้องพัฒนาด้วยและพี่ก็ไม่เชื่อว่าประเทศอื่นไม่โกงไม่กินแต่ปริมาณการโกงกินกับการพัฒนาบางทีเขาเดินไปด้วยกัน
1: ครับ
0: บางคนกินบ้างแต่พัฒนาเยอะมันก็เลยทำให้ประเทศหรือว่าช่วงเวลาที่เขาบริหารเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอันนี้มันสำคัญมากกว่าการที่รีบโกยเงินแล้วเอาเงินไปซื้อเสียงในรอบต่อไปพี่มองว่าอย่างนั้นนะอันนี้ท่านผู้ฟังแล้วเห็นด้วยกับเกียร์ไหมก็ไม่รู้คือเกียร์เป็นคนไม่ได้ถือใครเป็นพิเศษแต่ความหมายคือเราเข้าใจในช่วงเวลา4ปีที่เราเลือกไปเราก็ยินดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปไม่ไหวสิ่งที่เราคาดหวังในความเป็นประชาชนคือการพัฒนาให้มันดีขึ้นไม่ว่าจะพัฒนาเรื่องของระบบสื่อสารมวลชนเรื่องของการเป็นอยู่คือมันต้องทุกภาคส่วนนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้ทำงานคนเดียวคุณต้องทำงานมันรอบด้านแต่ว่าด้วยเฮดด้วยตัวหลักตัวใหญ่ตัวท่านผู้บริหารหลักจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องมองรอบข้างแล้วโยนลูกไปกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ทบวงนั้นเพื่อให้เขาไปพัฒนาจะลึกมากขึ้นแต่พอในมุมมองของภาคเกษตรค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: พี่ก็ยังอยากให้คนที่ดูแลรากหญ้าจริงๆก็คือพัฒนาชุมชนตรงเนี้ยอยากให้เขาทำคือสมัยก่อนพี่เก็บเป็นเด็กอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วเราเห็นพัฒนาชุมชนหรือเกษตรอำเภอเกษตรตำบลตอนนั้นเรารู้จักเกษตรใช่ไหมพอรู้จักว่ามีเกษตรอำเภอหรือเกษตรตำบลเนี่ยเขาเข้าถึงนะ
1: ครับ
0: เขาพี่เกศจะเห็นภาพที่เกษตรตำบลกับเกษตรอำเภอมาที่บ้านแล้วมาคุยกับพ่อมาคุยกับประชาชนประชากรที่เขาทำเกษตรไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรเขาจะมีเรียกประชุมแล้วก็เข้ามาคุยแต่ไม่ใช่มาเก็บข้อมูลมาเพื่อพัฒนาให้เขาได้มีอาชีพมีรายได้ชีวิตก็ทุกคนจะดีขึ้น
1: ครับ
0: ก็อยากให้กลับไปทำแบบนั้น
1: อ
0: ะไม่ใช่แบบนั่งเทียนกันอยู่ในห้องแล้วก็เอาความเป็นวิชาการเอามาจาก ChatGPT หรืออะไรมารายงานเจ้านายอันเนี้ยพี่มองว่ามันไม่มีการพัฒนาเราอยากให้เกษตรได้ทำงานจริงๆการลงพื้นที่ถามพี่เกียร์เนี่ยลงพื้นที่ไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะเหนื่อยสิเพราะเราต้องไปตากแดดเราต้องไปอดหลับอดนอนเราต้องเดินทางเราต้องไปเหยียบขี้โคลนเราต้องไปเจอยุงไปเจอมดเจอทุกสิ่งทุกอย่าง ในสวนมันไม่ได้สีวิไลถูกไหมพี่ช้างมันไม่ได้เหมือนเราไปเดินในห้างดังนั้นเนี่ย
1: เดินในห้างบางทีก็ยังเหนื่อยเลย
0: ไอ้เหนื่อยมันเหนื่อยแน่แต่มันมีความสุขไงได้แอร์เย็นๆได้เห็นของสวยของงามได้เห็นคนใส่เกาะอกบ้างนุ่งเกงขาสั้นบ้างอันนั้นคือความบันเทิงอีกอย่างนึงแต่พอการเข้าสวนเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราไปพัฒนาเขาได้เนี่ยพี่ช้างมันคือความสุข
1: ครับ
0: มันสุขจริงๆเวลาเราเห็นปุ๊บแล้วไปเห็นรอยยิ้
1: ม
0: ไปเห็นการแบบภูมิใจว่าเอ้ยตัดสินใจทำตามเราแล้วเขามีความสำเร็จ
1: มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: ใช่
1: นะบางคนก็บ้านหลังใหญ่ขึ้นอ่ะมีรถที่แบบ
0: คุณจำน้องน้ำพูดได้ไหม
1: ว่า
0: บนเวทีที่งานสัมมนาได้ฟังไหมได้ฟังไหม
1: น้ำบอกว่า
0: อันนี
1: ้น้ำบอกว่าอะไรครับ
0: พี่ช้างไม่อยู่ตอนงานสัมมนาไงน้องน้ำลูกสาวเจ๊น้ำมาหาทุกคนลูกสาวของพ่ออารมณ์แม่พรที่อยู่
1: ชยา
0: ชยานะคะที่อยู่ตำบลปากหมากอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นรุ่นใหม่ที่มารับดูแลต่อจากสามีเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสมบัติที่พ่อกับแม่ตัวเองให้แล้วมีสามีตัวเองก็เลยทำงานอย่างอื่นให้สามีทำสวนแต่พอวันนึงเนี่ยความผิดพลาดในครอบครัวมันเกิดขึ้นเขาก็ต้องรับผิดชอบที่สวนเองนะคะพอรับผิดชอบที่สวนเองอ่ะท่านฟังมันเป็นคนรุ่นใหม่ที่กระโดดเข้ามาทำสวนโดยที่ไม่มีองค์ความรู้ใดๆทั้งสิ้นพอกลับมาดูบัญชีอ่ะพี่จาง
1: ครับ
0: มันกลายเป็นว่าที่ทำมาทั้งหมดกับปริมาณสวนปริมาณต้นที่มีอ่ะค่ะมันติดลบทุกปีด้วยความที่แม่ก็ปุ๋ยเนี่ยปีนึงไม่รู้สักกี่ร้อยกระสอบ
1: ครับ
0: นะคะรอบนึงก็ทีนึง50หรือ200อย่างเงี้ยค่ะเยอะมากเพราะความรู้คิดว่าอัดปุ๋ยทางดินคือต้องได
1: ้
0: กับสภาพสวนที่มันโทรมแล้วโทรมเล่าก็ร้องนะวันนั้นน้องน้ำพูดบนเวทีก็ร้องนะแล้วก็บอกว่าตั้งแต่มาอยู่กับปุ๋ยแบล็คแคทเห็นภาพบวกขึ้นบวกขึ้นทุกปีจากที่ติดลบทำผลผลิตมาได้ก็เอาไปให้ร้านปุ๋ยร้านยาหมดแล้วตัวเองก็ติดลบต่อแล้วก็ต้องไปกู้มาเพิ่มต้องไปเป็นเครดิตต่อแล้วก็มาทำปีใหม่คือเหมือนทำงานเหนื่อยแต่ตั้งแต่มาอยู่กับ Black Cat สิ่งที่มันได้เพิ่มขึ้นคือ1เงินเหลือ
1: ครับ
0: 2สมบัติมีเพิ่มขึ้นก็คือเพิ่มสวนปาล์มมา20ไร่เพิ่มสวนยางมาอีก10ไร่รู้ว่ามันเป็นภาพบวกก็เลยพูดทั้งน้ำตาที่แห่งเขาเรียกน้ำตาแห่งความปิติว่าเราเดินถูกทางแล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะตั้งแต่มาเจอกับพี่เกียร์มาเจอกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาชรา Black Cat 1ตัวเองทำงานง่ายทำงานแล้วสำเร็จเร็วแล้วก็ในระยะเวลาแค่ 5-6 ปีเนี่ยอยู่กับเราเป็นบวกมาเยอะมาก
1: ครับ
0: นะคะเริ่มเห็นเงินหลักล้านเริ่มมีสมบัติมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเป็นหนี้นี่คือสิ่งที่มีคนสำเร็จแล้วเขากล้าที่จะพูดแล้วยอมรับกับเราว่าเขาเลือกทางนี้แล้วเขาประสบผลสำเร็จอันนี้ก็คืออีกหนึ่งความภูมิใจนะเห็นน้ำตาแห่งความดีใจเราก็ดีใจด้วยจริงๆค่ะ
1: ครับแล้วเราก็บอกเลยนะครับว่าทุกคนก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จนะเหมือนกับน้องน้ำนี่แหละได้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแค่เราก็ทำเหมือนที่น้องน้ำทำอ่ะนะครับคุณผู้ฟังก็คืออย่างน้อยๆคือเอาปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทไปใช้เท่านั้นเลยนะครับ
0: อ
1: ่ะวันนี้ช่วงท้ายๆของรายการกันแล้วนะครับเวลาไวมากนะครับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคท1ฝากทิ้งท้ายกันไว้กับเบอร์โทรศัพท์นะครับของคุณเกียร์แบล็คแคทคุณผู้ฟังสามารถติดต่อมาได้โดยตรงเลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0634596939ครับ0634596939นะครับปุ๋ยแบล็คแคทนะครับ1ชุด 1,980 บาทซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2 1ลัง24ชุด 37,920 บาทประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังครับในส่วนของยาเชื้อราแบล็คแคท1นะครับ1ขวด1ลิตร 1,540 บาทซื้อ1ลัง12ขวด12ลิตรในราคา 17,520 บาทสนใจทั้ง2ผลิตภัณฑ์ก็ติดต่อมานะครับย้ำครับว่า063-459-6939และพรุ่งนี
0: ้
1: เราจะกลับมาเจอกันใหม่บ่าย 2 ถึง 4 โมงเหมือนเดิมครับทางสถานีวิทยุที่ท่านกำลังติดตามและรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะฮะรวมไปถึงทางหน้าไลฟ์สดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook DJ ช้างตกมันปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะครับ
0: ค่ะก็สามารถติดต่อกันเข้าไม่ได้ก็ตอนนี้ก็เข้าไปเสิร์ชหาปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทนะไปติดตามพวกเราทางหน้าแฟนเพจกดติดตามให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยใครที่ใช้แล้วดีไม่ดีแบบไหนคุณก็สามารถเข้ามารีวิวให้คะแนนเราได้เป็นกำลังใจในการทำงานไม่ต้องมาจ่ายตังค์ให้เราเนาะนอกจากจ่ายตังค์ซื้อปุ๋ยก็ไม่ต้องมาจ่ายตังค์เรื่องอื่นนะคะแต่ขอแค่รีวิวอย่างจริงใจนะใช้ดีก็บอกว่าดีใช้ไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีนะคะพร้อมที่จะรับผิดชอบทั้งความดีแล้วก็ความไม่ดีด้วยอันนี้พร้อมมากที่จะรับผิดชอบนะคะดังนั้นเนี่ยคุณเอาไปใช้ขอใช้ตามคำแนะนำ ำเท่านั้นนะคะมีวินัยใช้ตามคำแนะนำไม่

0: ใช่ว่าเป็นโรคแล้วคาดหวังเอาที่เราทั้ง 100% นะคะเป็นโรคมาแบบไหนเดินระยะไหนมันขึ้นอยู่กับชนิดพืชนะอย่างไม้ยืนต้นเราก็สามารถฟื้นฟูกันได้มีเวลาฟื้นฟูแต่ถ้าเกิดไม้ที่ภายในระยะเวลา 45-30 วันต้องเก็บผลผลิตอย่างเงี้ยค่ะมันก็บางครั้งอย่างเช่นพริกเนี่ยเป็นกุ้งแห้งแล้วจะมาเอาผลทันทีไม่ได้นะคะแต่มันหยุดไม่ให้กระจายไม่ให้รามได้แต่ไปรักษาต้นที่เป็นไม่ได้อันนี้ก็ต้องเข้าใจในประเภทพืชแล้วเข้าใจหน้างานเป็นหลักด้วยแต่ทุกอย่างทุกกระบวนการถ้าทำตามคำแนะนำแล้วเราพูดคุยกันค่ะ คนซื้อไปแล้วมีอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามตามเบอร์โทรที่ให้ไปนะคะแล้วก็เข้ามาติดตามพวกเราที่หน้าแฟนเพจได้เลยนะคะปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทค่ะ
1: เวลาหมดนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับโชคดีและมีความสุขอย่าลืมดูแลสุขภาพของท่านด้วยสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ณกำลังฟัง MCOT Radio Network 104.5 อสมทนครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร075-419-225
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาเทียบเวลาโดยจอวินิตกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดวู่หลิงและโวลซิตี้ EV พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิตเพราะจอวินิตเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิตกรุ๊ปร่วมกับอสมทนครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ปินิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอาราวันพลพีเผยตำรวจเชียงใหม่รู้ตัวเจ้าของเบอร์สะท้อนแล้วเจาะขยายผลสาวถึงเจ้าของบ่อนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการขยายผลปฏิบัติการปราบเสนครพิงภายหลังนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจู่โจมทลายบ่อนการพนันขนาดใหญ่เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมง2แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ว่าได้สอบถามจากการเจ้าของมือถือจนได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วและพยายามสอบถามสทรายดังกล่าวได้รับคำตอบว่าเขาไม่ใช่เจ้าของบ่อนเป็นคนที่ดูแลความเรียบร้อยเป็นคนที่ส่งการ์ดมาทำงานซึ่งพยายามถามว่าบ่อนนี้เป็นของใครได้รับคำตอบว่าชื่อชัยเบื้องต้นสทคนดังกล่าวยอมรับว่าเป็นผู้ส่งคนมาดูแลความเรียบร้อยแสดงว่าต้องรู้ว่าเป็นบ่อนและอาจมีรายได้จากบ่อนจึงมีส่วนเกี่ยวข้องผิดกฎหมายอย่างแน่นอนและจะขยายผลต่อเพราะในพื้นที่มีข้อมูลแล้วว่าสทคนดังกล่าวคือใครและน่าจะเป็นคนกว้างขวางในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการดำเนินคดีมีทั้งทางอาญาและโทษทางวินัยประธานกรรมธิการพลังงานหนุนรัฐช่วยติดโซล่าครัวเรือน 50,000 ลดภาระค่าไฟประชาชนนายสุพลชนใสสสชุมพรพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงสถานการณ์พลังงานโลกว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันผันผวนกระทบค่าใช้จ่ายประชาชนทางด้านการเดินทางและภาคการเกษตรในขณะที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกำลังหาแนวทางลดภาระด้านพลังงานโดยเฉพาะการส่งเสริมโซล่าเซลล์ภาคครัวเรือนและศึกษาการใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลเบื้องต้นมีการจัดสรรงบประมาณ 200,000 ล้านบาทสนับสนุนติดตั้งโซล่าเซลล์ขนาด5กิโลวัตต์โดยรัฐช่วยครัวเรือนละ 50,000 บาทจากค่าติดตั้งชุดละ 120,000 บาทส่วนที่เหลือ 70,000 บาทสามารถใช้สินเชื่อธนาคารได้จากข้อมูลเบื้องต้นการติดตั้งโซล่าเซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย600หน่วยต่อเดือนช่วยลดภาระค่าไฟโดยเฉพาะบ้านที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนรวมถึงครัวเรือนที่มีค่าไฟ 3,000 ถึง 4,000 บาทต่อเดือนซึ่งโครงการจะนำไฟฟ้าที่ผลิตได้มารถไฟฟ้าและส่วนที่เหลือใช้นำไปชำระสินเชื่อเบื้องต้นค่างวดละขอไปค่ะเบื้องต้นคาดค่างวดละ 1,200 ถึง 1,400 บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของแต่ละครัวเรือนทั้งนี้รายละเอียดและหลักเกณฑ์ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาระดมกำลังลอกหลอกครอบท่อหาจุดน้ำมันรั่วความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับพระราม3วันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงพยายามลอกหลอกครอบท่อเพื่อตรวจสอบรอยเลือดรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงวันนี้ลอกหลอกครอบท่อออกได้ประมาณ20เซนติเมตรเนื่องจากเป็นท่อเหล็กแข็งแรงและไม่ให้เกิดประกายไฟจึงต้องใช้แรงคนเท่านั้นและทำด้วยความระมัดระวังสูงสุดการดูการเจ้าหน้าที่ได้ปิดหน้าดินบริเวณตามแนวท่อเพิ่มเติมห่างจากจุดต้องสงสัยที่มีคราบน้ำมันซึมในระยะ20เมตรเพื่อขยายพื้นที่ตรวจสอบหลังจากนี้กรมธุรกิจพลังงานจะเชิญบริษัทเจ้าของท่อและผู้บริหารจัดการท่อขนส่งมาวางแผนเพื่อทบทวนการวางแนวท่อใหม่โดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจก็

0: จางบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบ

ื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,200

0: ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียMCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
1: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
0: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
6: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคละแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: าฟ้อมาพร้อมกับสายฝนนะการฟ้อนการรำนี
1: ่
0: เครื่องติดแล้วเครื่องติดแล้ว
1: โอ้โห
0: ซ้อมเป็นงานเพลงนี่หนุ่มๆรีเควสแนะนำเข้ามาน่
1: ะ
0: ถึงจะไปงั้นจากพี่ไข่แดงครับผมขวัญใจหลวงพี
1: ่ค่ะ
0: และก่อนนั้นหลวงพี่เปี๊ยก
1: หลวงพี่เปี๊ยก
0: ไม่ใช่พี่เสียเปี๊ยก
1: อ๋อเสียเปี๊ยกนี่เอง
0: จะเปลี่ยนสรรพนามเขาไปซะละขอเพลงไอ้หนุ่มอะไรนะ
1: ไอ้หนุ่มไก่เดือย
0: ไก่เดือย
1: เขาขอทุกอาทิตย์เขาขอทุกวันเพลงนี้
0: ใช่เพราะว่าเขาอยากโชว์ศักยภาพสมรรถนะ
1: เพราะว่าเขาชอบแข่ง
0: เขาบอกว่าอยากให้น้องปลายฟ้าที่ขอนแก่นฟังเพลงนี้ให้ขึ้นใจประมาณนั้นก็เลยแบบขอแต่เพลงนี้แหละเนื้อไก่พี่เสียนี่มันดีมันพ่อพันธุ์ดี
1: พ่อพันธุ์ดีชอบแทงเรื่อยๆและแทงทีเนี่ยอันนี้คือเสียเปียก
0: แล้วเรียงเพลง2เพลงต่อกันนี้คิดไกลไม่ได้เลย
1: คิดดีไม่ได้เลยนะคะแล้วมอบให้ปลายฟ้าด้วยเหรอ
0: ใช่นี่เขาคอมเมนต์มานะ
1: น้องปลายฟ้าเขายังเด็กอยู่
0: ใช่ไหมครับผม
1: ไม่ได้นะเสียอายุยังไม่ถึง20ค่ะดูดีๆนะคะสองเพลงจัดให้ในช่วงนี้นะคะชั่วโมงสุดท้ายของเราสองคนแล้วเน
0: า
1: ะสนุกสนานเลยล่ะ

0: นะคะอยากสนุกอีกอ่ะมีอีกไหม
1: มีนะ16:16 นครับผมเลขสวยอีกแล้วแต่เมื่อสักครู่แถวๆอสมทพระราม9ก็ฝนตกมาระลอกหนึ่งเบาๆแบบว่าหนักนิดนึงแล้วก็หยุดละ นะในช่วงนี้จอชีวิตครับ5ซิงเกิลใหม่ที่เราจะมาแนะนำคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้นะครับก็มีซิงเกิลเพราะๆทั้งสิ้นเลยซึ่งก็จะสลับสับเปลี่ยนเปิดทุกช่วงนักจัดรายการจันทร์ถึงศุกร์นะครับกับจอคิวฮิตต
0: ั้
1: งแต่วันที่21ถึง25กันยายนครับ
0: ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เพลงแรกเลยดีกว่านะคะเพลงนี้เนี่ยจากพี่ไม้เมืองค่ะนะคะชื่อเพลงว่าตามหาเอ๊ะเป็นยังไงนะตามหาอะไรเอ่ยนะคะหรือว่าเป็นเพลงยังไงสนุกหรือว่าช้าเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: ครับไปฟังกัน

0: ตามหาครับงานจากไม้เมืองนะก็เพลงนี้ได้ปลายประกาศจากพี่วีรยุทธชูลีกรหรือว่าพี่ฮาลิมนะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โอ้เพลงร้อยล้านวิวเยอะมากหรือว่าบาปบุญที่เราได้ฟังกันไปแล้วยังอยู่ในชาร์ตของเราด้วยซึ่งเพลงนี้ครับภายใต้สังกัดค่าย S1 Music ครับจากวงไม้เมืองเนา
1: ะ
0: เรียบเรียงเสียงประสานเพลงนี้จากเคนตะโมริ
1: ช่วงนี้พี่เคนตะนี่เห็นหลายเพลงแล้วนะ
0: ใช่ไหมจริงจริงจริงจริง
1: นะคะก็จะออกแนวแบบว่าช้าๆแบบเนี้ยเนาะ
0: ฟังสบายๆเป็น easy listening นี่แบบฟังชิวๆไป
1: ใช่
0: ก็จะเป็นด้วย
1: ก็จะเป็นฝีมือของพี่เคนตะซะส่วนใหญ่เลยนะคะ

0: อ่ะมาเพลงที่สองกันดีกว่าเพลงนี้นี่คือเซอร์ไพรส์เรามากเลยนะ
1: ใช่ไหม
0: เซอร์ไพรส์มากเลยว่ามาคู่กันได้ยังไง
1: เนาะ
0: มาฟิชเชอร์ลิงกันได้ยังไง
1: มันได้ยังไงมันโอ้โหจริงอันนี้เซอร์ไพรส์จริง
0: อืมเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังลองไปฟังกันดูนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าทำไมต้องเป็นเรานะคะที่บอกว่าเซอร์ไพรส์ก็คือวงแอลกอฮอล์ค่ะฟิชเชอร์ลิงกับน้าแอดคาราบาวเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันก่อนค่ะ

0: จากวงแอลกอฮอล์ได้ร่วมฟีเจอริ่งไว้กับน้าแอดคาราบาวนะเพลงนี้สังกัดค่าย TMG Record ครับชื่อเพลงว่าทำไมต้องเป็นเราพี่พิม
1: ค่ะนะคะคำร้องทำนองก็คือพี่ศรีสกลสมทรงหรือว่าพี่ปุ้ยนั่นแหละเขียนคำร้องทำนองเพลงนี้เองนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยวงแอลกอฮอล
0: ์นี่ถือว่าเป็นการโคจรมาเซอร์ไพรส์หลายๆคนแล้วก็ฟังแล้วมันก็โดนใจนะ
1: ค่ะนะคะใครที่ชอบเพลงนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะรอติดตามกันได้เลยนะคะทุกช่องดีเจวนไปวนมาเนาะนะคะอ่ะมาเพลงที่3ค่ะเพลงนี้จากพี่นุ้ยสุวินาค่ะชื่อเพลงว่าพี่บ่าวน้องสาวจริงใจยังไงพี่บ่าวน้องสาวจริงใจเอ๊ะยังไงเดี๋ยวไปฟัง
0: พี่บ่าวน้องสาวจริงใจ
1: เอามันเป็นการเรียกก่อนเหรอเดี๋ยวลองไปฟังเพลงแล้วเราถึงจะตอบได้เน
0: า
1: ะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกัน

0: ตกลงยังไงพี่บ่าวน้องสาวจริงใจตกลงยังไงเอา
1: ขอน้องเศร้าจริงใจ
0: ในเพลงเขาบอกว่ายังไง
1: ตอนแรกเนี่ยเธอก็มาแบบว่าทำดีหยอดคำวงคำหวานแต่ว่าเนี่ยพี่เป็นคนไม่ขี้หกนะพี่เป็นคนไม่ขี้หกนี่พี่เป็นคนไม่ชอบโกหกใครจริงใจกับน้องเสม
0: อแล้วสุดท้ายหายไปเหรอ
1: ให้ให้เฉยเลย
0: เหรอ
1: ศูนย์เม
0: ็ดเลย ทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพี่บ่าวน้องสาวจริงใจนะพี่หายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยหรอก็เลยกลายเป็นชื่อเพลงออกมาแบบน
1: ี้
0: เน
1: า
0: ะน่าจะประมาณนี้เนาะงงๆอยู่นะชื่อเพลงนะคะพี่บ่าวน้องสาวจริงใจจากพี่นุ้ยสุวินาค่ะสังกัด iBoom Music นะคะคำร้องทำนองนี้ก็ได้พี่อานนท์เปล่งจำรัดแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ชานรงค์กลิ่นสีสุขนั่นเองนะคะ
1: ผ่านไปแล้ว3งานเพลงนะครับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของจ่อคิวิตเดินทางต่อเลยนะ
0: ค่ะ
1: เงินจากพี่กล้วยสแตมป์ซิงเกิลที่4กับการจ่อคิวิตนะชื่อเพลงครับสีดาลุยไฟภายใต้สังกัดค่าย Big Love Music ไปฟังกัน
0: ค่ะ

0: ีดาลุยไฟครับงานใหม่จากกล้วยสแปมภายใต้สังกัดค่าย Big Love Music นะก็เป็นการหยิบยกเรื่องราวรามเกียรติ์ใช่ไหมพี่พิมพ์นะ
1: ใช่ไหมสีดานี่คือวรรณคดีรามเกียรติ์ไหมใช่ถูกแล้ว
2: ผมไม่มั่นใจผมคิดอีกเรื่อง
1: นึงน่าจะถูกแหละเพราะว่ามีพระรามด้วยเห็นป่ะ
0: ใช่เพราะว่าเขาเปรียบเลยว่าตัวเองเนี่ยแบบไม่เคยยอมเขาเรียกว่าเชื่อใจ
1: ใช่
0: เชื่อมั่นในแฟนของตัวเองเหมือนแบบพระรามที่มีความระแวงแครงใจใช่ไหมกับนางสีดานางสีดาก็เลยต้องลุยไฟเลย
1: ให้ดู
0: จุดไฟเลยทีเดียว
1: แสดงความ
0: เธอไม่เช
1: ื่อ
0: ใช่ไหมเดี๋ยวฉันเผาเลยเผาถ่าน
1: แล้วสุดท้ายเป็นไง
0: เป็นไง
1: นางสีดาเป็นไงลุยไฟตาย
0: ร้อนร้อน
1: ร้อนไม่รู้อ่ะเราก็ต้องไปศึกษานะคะดีอีกทีนึงนะคะแต่ว่าอันนี้คือ
0: ไร้สาระไง
1: ไร้สาระไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วสาระที่ถูกต้องคือพี่กล้วยสแตมป์นี่แหละเขาเอาเพลงสีดาลุยไฟ
0: มันโยงเข้าเรื่องดี
1: เรื่องโยงเข้าเรื่อง
0: ผมนี่นึกถึงไก่ย่างแล้วตอนน
1: ี้หิว
0: นางสีดาจะก่อไฟเพื่อแบบพอลุยไฟเสร็จเขาจะปิ้งไก่ต่อไหมหรือจะทำกับข้าวอะไรดีเพราะหิวไง
1: เริ่มหิวแล้วใกล้ใกล้เย็นละ
0: ตั้งแต่เพลงแรกแล้วตามหาของไม้เมืองนี้ผมนึกถึงหน่อไม้สดๆกำลังคิดอยู่จะแกงกะทิดีไหมเย็นนี้อะไรเงี้ย
1: แล้วจนมาถึงไก่ย่างแล้วนะ
0: แล้วก็คอมเมนต์บอกว่าทำห่อหมกเลยห่อหมกมาไหมช่วยคิดกับข้าวให้ดี
1: ช่วยกันคิดมื้อเย็นนะคะ
0: เข้าเรื่อง
1: ก่อนนะพี่กล้วยสแตมป์เขาก็หยิบยกเอาตรงนี้แหละวรรณคดีนะคะมาทำเป็นเพลงนะชื่อเพลงว่าสีดาลุยไฟนะคะคำร้องทำนองได้พี่อาทิตย์อัคณิตเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่จ่าแทนไทยนั่นเองนะคะนี่แหละก็เป็นเพลงจากพี่กล้วยสแตมป์มาอีกเพลงนึงเอามาอีกแล้ว
0: มาอีกแล้วเอาเมื่อสักครู่พระรามกับสีดาแล้วทศกัณฐ์ไม่มาได้อย่างไร
1: ได้อย่างไรล่ะ

0: ก็ต้องมาให้ครบเรื่องนะคะ
1: นี่คนเขาเรียกว่าเอามาจ่อคิวิตนี่เขาคิดไปแล้วแน่เลย
0: คิดมาแล้วเป็นความบังเอิญที่พี่กล้วยกับพี่การเขาทำเพลงแบบว่าแนววรรณคดีมาพร้อมๆกันก็เลยจับมาอยู่ในสัปดาห์เดียวกันนะคะ
1: ซึ่งเพลงน้องการนี่ก็เปิดตั้งแต่วันแรกๆด้วยเพราะมีคนผู้ฟังถามหากันมาเยอะเลย
0: เยอะแล้วนะคะแล้วเราก็มาจ่อคิวิตให้ฟังกันวันนี
1: ้
0: นะ
1: ค
0: ะกับเพลงที่ชื่อว่าสุดแขนทศกัณฐ์
1: แต่ทศกัณฐ์มีกี่แขน
0: 10นิ้ว10มือ
1: ตอนนี
0: ้10มือ10มือเนาะ10แขนมั้ย
1: 10แขน10แขนตอนนี้เจนี่มี2แขนแต่มีหลายขาอ่ะไปฟัง
0: เป็นแมงมุมหรือเปล่าไปฟังพร้อมๆกันกับสุดแขนทศกัณฐ์ค่ะ

0: สุดแขนทศกัณฐ์งามการทัศนะนะ
1: ค่ะนะคะสังกัดแกรมมี่โกค่ะเพลงนี้คำร้องทำนองก็คือพี่การนี่แหละเขียนเองนะคะการทัศนะเขียนแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เอ็มนาโนนนะคะ
0: นะหลายคนก็อยากจะเป็นเหมือนทศกัณฐ์เนาะ
1: เป็นยังไง
0: แบบว่ามีหลายหน้า10แขนกี่ขาไม่แน่ใจ
1: ไม่แน่ใจ

0: มีสองขาแล้วมั้งไม่เคยเห็นทศกัณฐ์มีหลายขาย
1: ิ่งเข้าแซวมาอยู่ที่เจตกวิชาวรรณคดีหรือเปล่า
0: ใช่ตกวิชาวรรณคดีไม่แน่ใจ
1: เรามองกระจกตัวเองก็เออนี่คณิต3ขาคณิต3ขาหลายคนก็เรียกแบบนั้นไง
0: เออคณิตขาค่ะ
1: อันนี้จะเล่นไม
0: ่เ
1: หรอ
0: เล่นไม่เออตั้งวงเลย
1: ไปเรื่อยเลย
0: ค่ะ
1: นะก็สุดแค้นทศกัณฐ์ครับเพลงนี้ซิงเกิลที่5ในจอกชีวิตนะ
0: ครบแล้วนะคะ5เพลงในสัปดาห์นี้มาเรามาทวนกันดีกว่ามีเพลงอะไรกันบ้างตอนนี้คุณผู้ฟังงงหมดแล้วตกลงคุณพูดเรื่องอะไรกัน
1: อันไหนเรื่องเพลงอันไหนสาระอันไหนเล่น
0: เอองงไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวมาทวนกันนะคะ5เพลงนะคะก็คือเพลงแรกเนี่ยจะมีตามหาจากไม้เมืองค่ะเพลงที่2ทำไมต้องเป็นเราจากวงแอลกอฮอล์ฟิชเชอริ่งกับพี่แอดคาราบาวนะคะเพลงที่3พี่บ่าวน้องสาวจริงใจจากพี่หนุ่ยสุวินาค่ะ
1: ถึงไหนแล้วนะ
0: แล้วก็ตามมาด้วยเพลงที่4
1: สีดาเลยไฟครับกล้วยสแตมป์และซิงเกิลที่5สุดแขนทศกัณฐ์การทัศนะนะแซวน้องไบท์นิดนึงนี่น้องไบรท์ FC ของคุณพี่พิมดาแล้วก็ FC ของใครหลายๆคนFC ทุกคนแล้วกัน
0: FC ทุกคนนะเขาชอบสาวสวย
1: เขาบอกว่านี่น้องไบรท์พร้อมที่จะโอนเปส่งเสียดีเจ2คนไปเรียนเสริมวิชาวรรณคดี
0: ว้าว
1: เดี๋ยวพี่เปิด QR code ให้เลย
0: แปะไว้ให
1: ้แปะไว้เลย
0: นี่ QR code นะคะ
1: นะพร้อมเลยอยากแบบว่าชอบโดนเปเหมือนก
0: ัน
1: อยากโดนอ่ะช่วงนี้อยากโดนเปพี่บาย
0: นิดนึง
1: พี่บายครับ
0: ส่งเรียนหน่อยแล้วนะคะอุ๊ยมาแล้วคนนี้สายเปอีกคนนึงน้องอุ้มทิพย์สุดา
1: เขาบอกว่าเริ่มแล้วคนถ่ายไปเรื่อย
0: นะคะน้องอุ้มจ๋าเปย์พี่โอ๊ตหน่อยเร็ว
1: นิดนึงนี่เดือนกุมภาปีหน้าเขาจะรับปริญญาแล้วนะพอ
0: เ
1: สร
0: ็
1: จเขาแต่งงานเลยนะทิพย์สุดา
0: ราคาไวจังเลย
1: ไม่เพราะวันก่อนเขาบอกว่าพี่โอ๊ตหนูไม่เด็กแล้วนะหนูเป็นสาวแล้วค่ะ
0: ตอนนี้หาเจ้าบ่าวได้ยัง
1: ไม่ชัวร์
0: จะแต่งงานแล้วหาเจ้าบ่าวได้ยังอ่ะนะคะ
1: มีอะไรอีก
0: มีใครอีก
1: ลูกพี่หลินลูกพี่หลินบอกว่าสวัสดีลูกพี่แล้วก็พี่พิมดาด้วยพี่พิมดาคนสวยฝนตกแล้วครับบางประกง
0: พี่หลินใช่ไหมคนนี้คือพี่หลินชัยนรงค์นะคะแล้วมีใครอีกไหมมีใครอยากแซวอะไรเราอีกไหมนะคะมาเถอะนะเดี๋ยวเถอะพี่โอ๊ตเนี่ย
1: หลินลูกพี่หลินบอกว่าพร้อมโอนให้ดีเจฮะ50,000เลยเดี๋ยวนะอะไรนะอ๋อเดี๋ยวนะไปให้ผมหน่อย
0: ไปไหน
1: หมายถึงจะให้ดีเจเนี่ยโอนไปให้เขา
0: อ๋อโอนไปให้หน่อย
1: เราก็คุยไปเรื่อยจริงๆนะ
0: นะคะ
1: มีใครอีกมารีบคอมเมนต์มานะใครจะเปเยอะสุดนี
0: ่วันนี้ใครเปเยอะสุดมาดูซิว่าใครจะให้รางวัลเรา2คนเยอะที่สุดนะคะคนนั้นชนะนะได้ฟังเพลงไปเลย
1: ปกตินี่ช่วงพี่พิมจันหนึ่งจันหนึ่งสุขถ้ามาจัดรายการก็จะแบบว่าต้องขึ้นรถไฟ
0: ขึ้นรถไฟใช
1: ่ต้องทักทายให้เพลงเนาะแต่วันนี้ถ้าใครเปเยอะสุดก็คือเราเปิดเพลงให้
0: ถูกต้องเราให้รางวัลวันนี้ใครเปย์เยอะสุดแล้วให้รางวัลเปิดเพลงให้ฟัง
1: เดี๋ยวคุณฟังเขาเชื่อจริงนะ
0: เขาเชื่อนะเนี่ยดีเจทานข้าวหรือยังนะคะน่าจะทานอย่างอื่นที่ไม่ใช่ข้าวแล้วล่ะตอนนี้หัวเลาะล้วนขนาดนี้นะนะคะเอาล่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวให้เราเตรียมเพลงสักหน่อยทิ้งท้ายก็น่าจะได้สัก 2-3 เพลงน
0: ะ
1: เดี๋ยวว่ากันช่วงท้ายกันครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยมหานครทีม

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลาละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรื

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางยาไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลต้องเติมที่ผ่านจากไฮดีเซล

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
7: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
10: โดยมหานครทีม
11: มาแล้วนะคะอยู่กับเราสองคนนะคะในช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเรากำลังเถียงกันอยู่เถียงกันอีกแล้ว
12: เถียงกันว่าเอ๊ะจะใช้บัญชีใครดีนี่พี่แต๋วสัมพันธ์ใหม่คอมเมนต์มาเลยเนี่ยพี่เพิ่ม
11: พี่แต๋วจริงป่ะเนี่ย
12: มาเอาเลขบัญชีมาค่ะนี่ๆๆเขาบอกว่าเดี๋ยวโอนให้เลย
11: นี่เรื่องจริงป่ะเนี่ยพี่แต๋ว
12: ไม่เขารำคาญพูดเยอะเลย
11: เดี๋ยว
12: รอเล่นรอเล่นพี่แต๋ว
11: เดี๋ยวพิมพ์ให้จริงนะนะคะอ่ะกำลังเถียงกันอยู่ว่าเราจะเปิดเพลงเร็วหรือเราจะเปิดเพลงช้าส่งท้ายกันดีเพราะว่าวันนี้คุณผู้ฟังก็ขอเพลงกันหลากหลายบางคนก็อยากฟังเพลงสนุกๆบางคนก็อยากฟังเพลงช้าๆนะคะก็เลยยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอายังไงดีนะคะแต่ตอนนี้ตัดสินใจได้แล้ว เอาเป็นว่าช้าขึ้นหัวและเดี๋ยวตรงกลางเพลงเอาเร็ว
12: ได้
11: เอามาผสมกันเลยดี
12: ไหมเวลาก็จนจะหมดเวลาแล้วต้องส่งต่อให้ศิลปินแห่งชาติท่านถัดไปอาจารย์ประยงชื่นเย็นใช
11: ่ไห
12: ม
11: ครับ
12: มารออยู่แล้วเนาะเพราะว่าอาจารย์ก็เตรียมเพลงเพราะทั้งสิ้นเลยวันนี้วันเสาร์แบบนี้ฝนพรำๆเผื่อใครที่แบบว่าอาจจะไม่ได้เดินทางสะดวกไปข้างนอกใช่ไหมก็ได้ฟังเพลงกันเรื่อย
11: ๆนอนฟังเสียงฝนเคล้าเสียงเพลงก
12: ัน
11: ไปบรรยากาศดีนะนะคะเดี๋ยวเราสองคนจะกลับไปนอนแล้วเหมือนกันตอนนี้นะคะไปชาร์จแบต
12: ถูกต้องต้องไปชาร์จแบตจริง
11: ๆแบตใกล้หมดแล้วเราสองคนทำงานนานไม่ค่อยได้แบตหมด
12: อีกพบกัน3ชั่วโมงจะรั่วๆหน่อย
11: รั่วแล้วอายุเยอะแล้วนะรู้ป่ะ
12: จริงๆไม่ไหว
11: นะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วย2เพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามานะคะจะมีเพลงสินขาดจากพี่ฝนศิลารัตน์นะคะ
12: ซึ่งถูกแนะนำผ่านทาง SMS 4689400นะครับแล้วอีกผลงานเพลงจากน้องปลายแล้วกันกนกพรปลายกนกพรบ่อสดบ่ออนุญาตให้จีบก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับทุกช่องทางที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาตั้งแต่บ่ายโมงนะ
11: ค่ะหวังว่าโอกาสหน้าเราสองคนจะได้มาคู่กันอีกนะคะ
12: นานนะที่บอกว่าเขาจะแบบจับสลับแบบนี
11: ้ใช่ไม่ค่อยมีโอกาสได้มาเจอกันเท่าไหร่เนาะปีหนึ่งสองครั้งได้เนาะคุณผู้ฟังหวังว่าจะมีโอกาสอีกนะ
12: น่า
11: สนุกดีนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะรักเหมือนเดิมนะทุกคนจิบุจิบุ
12: โอ้โหคุณมีนะคุณมีอะไรทิ้งตรงนี้นะดีดีแต่ผมไม่
11: ทุกวันแหละจุบุจุบุทุกวันเลย
12: จุบุจ
11: ุบุนะคุณออสคุณจุบุจุบุแฟนเพลงหน่อยเร็ว
12: จุบุจุบุจุบุมาวันจันทร์ครับผมสี่โมงเย็นจนถึงหนึ่งทุ่มกับโอ๊ตคณิต FM 95วันนี้ไปแล้วครับผม
11: สวัสดีค่ะ

0: ะนี้เวลา 17:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงขณะนี้เวลา 17:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันฝ่ายปกครองอำเภอเมืองตั้งด่านหนุ่มขี่จักรยานโดนตรวจค้นจังหวะแชทเด้งลูกค้าสั่งยาบ้าสรุปตามสืบที่แท้หลวงพี่สั่งยาจับศึกทันทีฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีทำการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีโดยมีนายสิทธิพรคงหอมในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีสั่งการให้นายชัยทัศน์เจษฎาปกรณ์ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทั้ง9หมู่บ้านรวมกว่า90นายจัดตั้งด่านจุดตรวจในพื้นที่ป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรม

0: คุมเข้มปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทต่อมาระหว่างนั้นได้มีนายบีขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาตรงด่านเจ้าหน้าที่กำลังทำการตรวจค้นท่าทีพิรุธจึงได้ตรวจปัสสาวะพบสีม่วงขณะกำลังสอบสวนปรากฏว่ามีแชทไลน์เด้งสั่งยาบ้าขึ้นมาในโทรศัพท์จึงได้ทำการตรวจสอบทันทีพบว่าผู้ที่สั่งยาบ้าเป็นพระสงฆ์ของวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีและมีการนัดแนะส่งยากันบริเวณรั้ววัดจึงส่งสายลับเข้าไปเมื่อไปถึงพระรูปดังกล่าวได้ออกมาตามเวลานัดหมายจากนั้นได้รวบตัวทำการสอบสวนโดยยอมรับสารภาพว่าเป็นเจ้าของแชทสั่งยาบ้าดังกล่าวตรวจสอบในกุฏิไม่พบของกลางยาบ้าแต่พบอุปกรณ์เสพเท่านั้นจึงได้ทำการสึกทันทีโดยมีเจ้าอาวาสทำการสึกให้ที่วัดดังกล่าวพร้อมส่งตัวบำบัดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปพังแอมช้างแม่วางถูกน้ำป่าพัดปลอดภัยแล้วพบเป็นช้างพิการขาหน้าหนีน้ำป่าไม่ทันความคืบหน้ากรณีมีช้างถูกกระแสน้ำป่าพัดในพื้นที่บนดอยตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดนายเทียรพัฒน์ตรังประการเจ้าของพัดฟาร์มร่มแดนช้างได้แจ้งความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือช้างเชือกดังกล่าวว่าช้างที่ไหลมาตามกระแสน้ำในลำน้ำแม่วางคือพังแอมอายุประมาณ 11-12 ปีก่อนเกิดเหตุควานช้างได้นำมาเลี้ยงในพื้นที่ติดแม่น้ำร่วมกับช้างเชือกอื่นขณะนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากเร็วและแรงควันพยายามนำช้างออกจากแม่น้ำแต่พังแอมมีภาวะพิการขาหน้าขวาจากการที่ถูกแม่เหยียบตั้งแต่แรกคลอดทำให้ไม่สามารถก้าวเท้าได้เหมือนช้างปกติทำให้หนีเอาตัวรอดไม่ทันถูกน้ำพาพัดไหลไปตามกระแสน้ำเป็นระยะทางเกือบ2กิโลเมตรโชคดีที่ลำน้ำไม่มีโขดหินจึงไม่ได้รับบาดเจ็บจากนั้นทีมควานสามารถเรียกพังแอมให้นำขึ้นมาฝั่งได้ทีมร่วมดันช้างซึ่งประกอบไปด้วยควานผู้ช่วยสัตวแพทย์ได้เข้ามาให้การดูแลพบว่าขึ้นมาจากน้ำพังแอมมีอาการตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวหลังจากช้างมีอาการสงบลงจึงส่งทีมเข้าไปตรวจสอบสภาพร่างกายตรวจข้อต่อกล้ามเนื้อต่างๆซึ่งช้างไม่แสดงอาการเจ็บปวดแต่ทีมยังกังวลความบอบช้ำภายในรอจนพบว่าช้างปัสสาวะออกมาเป็นสีใสไม่มีเลือดจึงวางใจล่าสุดได้พาช้างไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วและรอจนกว่าน้ำป่าไหลหลากจะยุติเฝ้ารออาการต่ออย่างน้อย24ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรีย
9: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์

0: งสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง

0: ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
4: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
5: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
6: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
7: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
8: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับวันนี้เราก็จะมีเพลงเพราะๆแบบเพลงเก่าๆนานๆไม่ต่ำกว่า20ปีขึ้นไปนะครับทั้งไทยสากลและไทยลูกทุ่งเพื่อจะเปิดให้ท่านฟังในคนรุ่นอายุ 70-60 ปีนะครับคิดว่าคงจะได้ยินเพลงเหล่านี้นะครับก็ให้ติดตามรายการของเราต่อไปนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่19กันยายนพ.ศ. 2569แล้วนะครับซึ่งเพลงแรกที่เปิดไปสักครู่นั้นก็ชื่อเพลงว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบรพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่สองสดุดีร.10พระบรมราชานะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยนำโดยคุณ

ศรีสุภางอินไซนะครับสำหรับคุณนครถนอมทรัพย์เมื่อวันที่17-18เราก็เจอกันที่ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลมิชชั่นที่มวกเหล็กนะครับท่านอายุก็94ปีแล้วก็รู้สึกแข็งแรงดีนะครับเพลงที่ท่านจบฟังจบลงไปคือสดุดีร.10ท่านเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับก็ยังแจ๋วเหมือนเดิมแล้วก็เสียงดังฟังชัดแข็งแรงเดินไปไหนก็มีไม้เท้าเล็กน้อยแต่ก็คล่องตัวดีสำหรับคุณนครถนอมทรัพย์ที่เจอกันเมื่อวันที่17-18นะครับแล้วก็ศิลปินแห่งชาติท่านอื่นก็หลายคนนะครับที่จำได้กับชั้นเดชาวารชุนอาจารย์วริดาเกษตรพึ่งสุนทรนะครับแล้วก็อีกหลายท่านผมนึกชื่อไม่ออกนะครับขออภัยทุกท่านด้วยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับที่ไปที่ศูนย์สุขภาพของโรงพยาบาลมิชชั่นนะครับที่มวกเหล็กนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้เราก็จะเสนอเพลงให้ท่านฟังอย่างที่ผมได้ประกาศไว้แล้วนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราจะฟังด้วยเพลงไทยสากลก่อนนะครับเริ่มด้วยเพลงคนมีเสน่ห์นะครับนครินทร์กิ่งศักดิ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองแล้วก็เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานด้วยนะครับก็ยังเป็นผู้ขับร้องเองอีกด้วยนะครับคุณนครินทร์กิ่งศักดิ์นะครับเพลงที่2คนไกลบ้านนะครับทวีพงษ์มณีนินเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับอเนกรุ่งเรืองเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชรัมเทพประชัยทั้งสองเพลงนี้ในแบบไทยสากลขอเชิญท่านทุกท่านฟังกันพร้อมกันทั่วโลกเลยนะครับขอเชิญครับ

พูดถึงชรัมเทพชัยนะครับก่อนจะร้องเพลงนี้ก็หายไปสักพักหนึ่งในวงการคือไม่มีเพลงอะไรมาเสริมเลยนะครับพอได้เพลงคนไกลบ้านที่ทีวีพงษ์มณีนินแต่งให้ก็มีคนรู้จักอีกจนทุกวันนี้คนก็รู้จักคนไกลบ้านมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับสำหรับคุณชรัมเทพชัยก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับเอาละครับให้ท่านฟังต่อไปในแบบลูกทุ่งนะครับจะเริ่มด้วยเพลงลมหายใจปลายด้ามขวานนะครับหมีเหนือคลองเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับกิตติศักดิ์สายน้ำทิพย์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยน้องเดียวสุวรรณแว่นทองราชาหนังตะลุงภาคใต้ในปัจจุบันนี้เองนะครับเพลงที่สองกระเป๋าสมปองนะครับศักดิ์สิริมีสมสืบศิลปินแห่งชาติ2159เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมพงษ์สมรักเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยจ่อยรวมมิตรอ่ะขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งข

ลายเป็นคนบุรีรัมย์คนขี้ลืมเสียชื่อบุรีรัมย์หมดเลยนะครับผมก็บุรีรัมย์เหมือนกันนะครับนางสาวสมปองดันไปเห็นตั๋วจำนำในกระเป๋าอีกโอ้ไอคนที่เปิดกระเป๋าดูเนี่ยเสียมารยาทมากเลยไม่ว่าสมปองหรอกว่าไอคนเปิดกระเป๋าเนี่ยมันนิสัยไม่ดีเอาละครับให้ฟังเพลงต่อไปนะครับในแบบไทยสากลนะครับจะเริ่มด้วยเพลงเสน่หานะครับมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติ2155เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติ2533มนัสปิติสารที่แต่งเพลงนี้เขาเป็นศิลปินแห่งชาติ2555นะครับท่านผู้ฟังนะครับเพลงที่2หยาดเพชรนะครับชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติ2136เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยสมานการชนะพลินศิลปินแห่งชาติ2531ขับร้องโดยชรินนันทนาคอนศิลปินแห่งชาติ2541ขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากล

0: เป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

สุขคุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
4: Pulsar
5: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
8: จะให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับในแบบลูกทุ่งนะครับจะเริ่มด้วยเพลงนางฟ้าตาน้ำผึ้งนะครับโน้ตเชิญยิ้มเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมพงษ์สมรักเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยนัดมาลิสานะครับพูดถึงตลกแต่งเพลงนี้ก็มีต่างหลายคนเช่นไพฑูรย์ขันทองที่แต่งเพลงรักแม่ไม้แล้วก็อีกคนอื่นอีกหลายคนที่เป็นตลกและสามารถแต่งเพลงได้หลายคนเลยทีเดียวเท่าที่ผมจำได้ก็สองคนนี่แหละครับเพลงที่สองสายว่าสิบ่ทิมกันนะครับก้องห้วยไร่เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับณโมโมราเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยก้องห้วยไร่อ่ะขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

0: เกิดอะไรขึ้นทำไมคนไทยใช้ไฟแพงเกิน3บาทมายาวนาน
1: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้ไม่น้อยนะครับปี 18,000 ล้าน
0: พลังงานสะอาดทำให้โครงสร้างค่าไฟของประเทศสูงขึ้นหรือเปล่าในอนาคต
1: แต่ไฟแพงเนี่ยไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับเพราะแก๊สที่ต้องนำเข้ามาผลิตไฟมันแพงปรับมุมมองเลยว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า

0: สวัสดีครับผมเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับ
1: วันนี้เราได้ยินรัฐบาลพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงาน

0: การพูดถึงเรื่องของการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในหลายๆครั้งนะครับวันนี้คงได้ลงรายละเอียดกันว่าเราจะเปลี่ยนผ่านพลังงานกันในรูปแบบไหนในสัดส่วนอย่างไรโดยเฉพาะตัวแผน PDP ที่เพิ่งเสร็จสิ้นเรื่องของ Public Hearing ในการรับฟังความคิดเห็นกันไปแต่พอหลายคนทราบว่าผมได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีฮะฝากคำถามมาเรื่องของนโยบายที่หลายคนรอคอยเรื่องของโซล่ารูฟท็อปตกลงตอนนี้ไปถึงไหนแล้วจะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่หลายคนบอกว่าเตรียมหลังคาบ้านไว้รอเรียบร้อยแล้วครับท่านครับ
1: ผมเรียนอย่างนี้ฮะเที่ยวนี้รัฐบาลเราทะเยอทะยานมากนะครับ
0: ครับ
1: ในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตไฟใช้เองได้ติดโซล่ารูฟท็อปแล้วเที่ยวนี้เราไปไกลกว่าผลิตไฟใช้เองอีกจริงๆวันนี้ปรับมุมมองเลยว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
0: ให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
1: ใช่ครับเพราะถ้าเราติดตามสถานการณ์เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นจากต้นทุนไฟแพงต้นทุนน้ำมันแพงเนี่ยเพราะเราไปพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันหรือจะแก๊สที่มาผลิตไฟจากต่างประเทศพอยิงกันเกิดปัญหาของออกมาไม่ได
0: ้
1: ของมันก็แพงใช่ไหมครับเราก็แก้ปัญหาด้วยว่าต่อไปเนี้ยแทนที่เราจะพึ่งพาการนำเข้าสิ่งเหล่านี้นะฮะถ้าเป็นไฟเนี่ยเรามาผลิตเองก็ติดแผงโซล่า
0: ครับ
1: แสงแดดมีอยู่ทุกที่ถ้าไม่มีคนมาบังมันนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยกฎระเบียบกติกายุ่งยากวุ่นวายต้องไปขออนุญาตที่1ที่2ที่3ที่4เต็มไปหมดตอนนี้แก้หมดแล้วนะครับการขออนุญาตไปขอที่เดียวคือที่สุดท้ายคือที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภา
0: ค
1: ซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมีการอำนวยความสะดวกนะฮะออกมามีแบบฟอร์มออนไลน์พยายามทำทุกอย่างให้สะดวกที่สุดไม่ต้องขออนุญาตหลายที
0: ่นะ
1: ผมยังคุยกับท่านปลัดกระทรวงเลยถามว่าที่บ้านติดโซล่าหรือเปล่า
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ปลัดติดหรือเปล่าฮะ
1: ติดครับเชื่อไหมฮะว่าใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะขออนุญาตก่อนหน้านี้เป็นปีฮะ
0: ขออนุญาตอย่างเดียว
1: แค่จะขอเอาแผงโซล่ามาติดบนหลังคาบ้าน
0: บ้านตัวเองด้วย
1: นะฮะขออนุญาตเป็นปีนะฮะผมถามว่าเราจะซื้อตู้เย็นมาเสียบที่บ้านเนี่ยซื้อทีวีมาเสียบที่บ้านเนี่ยต้องไปขออนุญาตแล้วใช้เวลานานไหมไม่ต้อง
0: ใช่
1: นะครับแต่ทำไมแผงโซล่านี่ก่อนหน้านี้ยุ่งยากเหลือเกินตอนนี้ตัดออกหมดมันขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยง่าย
0: ครับ
1: อันที่2เนี่ยหลายคนบอกติดแผงไว้ผลิตโซล่านะฮะผลิตไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะฮะผลิตตอนกลางวัน
0: ครับ
1: แต่ถ้าใช้ตอนคืนล่ะทำยังไง
0: เพราะคนส่วนใหญ่ไม่อยู่บ้านกลางวัน
1: ถูกต้องบางคนกลับมาบ้านตอนคืน
0: ครับ
1: นะฮะเขาก็บอกไปติดแผงโซล่าผลิตไฟออกมามันก็ไม่คุ้
0: ม
1: นะฮะต้องไปซื้อแบตเตอรี
0: ่ครับ
1: ถ้าซื้อแบตเตอรี
0: ่โอ้แพง
1: ก็แพงอีก
0: ครับ
1: นะฮะเลยมีนโยบายเรื่องการรับซื้อไฟไงหมายความว่าตอนกลางวันติดแผงโซล่าผลิตไฟออกมาไม่ได้ใช
0: ้
1: รัฐก็รับซื้อไฟคืนนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าไฟผลิตออกมาไม่ได้ใช
0: ้
1: ถ้าไม่ได้ใช้รัฐรับซื้อคืนแล้วถ้าไปใช้ไฟในเวลาอื่นก็เอาไฟที่รับซื้อคืนเนี่ยมาเป็นส่วนลดของค่าไฟในรอบเดือนก่อนหน้าเนี่ยนะฮะทั่วประเทศเขาก็เปิดโอกาสให้ทำแต่ราคาก็ไม่จูงใจบ้างพอจูงใจมีคนมาลงทะเบียนขอติดตั้งเยอะก็ไปล็อกไว้ไปแคปไว
0: ้
1: ทั่วประเทศที่100เมกะวัตต
0: ์ต้องไม่เกินเท่าไหร่ต้องไม่เกิน100เมกะวัตต
1: ์ถูกต้องครับทั้งประเทศเนี่ย
0: เร
1: ามีกำลังการผลิตไฟอยู่ที่ประมาณ 50,000 เมกะวัตต
0: ์
1: เขาแบ่งให้แค่100เดียวสำหรับไปติดแผงโซล่าซึ่งถือว่าน้อยมากเรามาเนี่ยเราก็เปลี่ยนเลยจาก100เป็น500และเดี๋ยวมีโครงการโซล่ารูฟท็อปที่ส่งเสริมให้คนติดมากขึ้นเนี่ยจะปรับจาก500เนี่ยไป 10,000 เมกะวัตต์เลยแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยวันนี้เราปรับมุมใหม่เราไม่ได้มองว่าเป็นการติดแผงผลิตไฟไว้ใช้เองแต่มองว่าวันนี้เป็นการให้สิทธิ์กับประชาชนได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าขอยืมหลังคาขอยืมที่ดินเอาแผงไปตั้งผลิตไฟออกมาการไฟฟ้าก็รับซื้อเหมือนไปซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าครับ ที่มาทำสัญญาซื้อขายกับการไฟฟ้าครับแต่ที่วันนี้เดี๋ยวในแผนผลิตพลังงานเนี่ยเราแบ่งส่วนหนึ่งเลยนะฮะปกติพอเราพูดเปลี่ยนผ่านพลังงานเดี๋ยวจะต้องผลิตไฟเพิ่มจากแสงอาทิตย์เพิ่ม คนก็คิดถึงอะไรฮะโซล่าฟาร์มเป็นโอกาสของธุรกิจเป็นโอกาสของผู้ประกอบการแต่ที่วันนี้เราแบ่ง 10,000 เมกะวัตต์บอกให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
0: สำหรับประชาชนที่เป็นหลังคาบ้านเท่านั้น
1: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นพอติดแผงเนี่ยเขาก็สามารถขายไฟเสมือนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเลยในที่สุดนะครับและที่สำคัญคือหลายคนก็บอกว่าเขาไม่ได้มีเงินก้อนนะคือแผงโซล่าเนี่ยมันเป็นการลงทุนใช้เงินพอสมควร5กิโลวัตต
0: ์
1: ราคาก็อยู่ที่ประมาณ 130,000 140,500 ประมาณนี้เงินเยอะครับ

ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องเอาเงินก้อนมาจ่ายดีกว่าแพ็กเกจใหม่ของรัฐบาลเงินกู้ที่เราได้มาเนี่ยนะฮะมีส่วนลดให้ 50,000 สมมติจาก 140,000 ก็เหลือ 90,000 ใช่ไหมครับ

0: มาตลอด
1: อ
0: เพราะมันมีแผงโซล่ามันมีสินทรัพย
1: ์
0: มันมีไฟที่ผลิตได
1: ้
0: มันมีสัญญาที่รัฐรับซื้อแน่นอนนะฮะ20ปี25ปีว่าไปก็มีแบบเนี้ยแปลว่าขอแค่มีที่ขอแค่มีบ้านมีหลังคาน ั่งอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวเงินทำงานเองเดี๋ยวแบงค์ทำงานเองเอาแผงมาติดผลิตไฟขายได
1: ้
0: ก็เอาไฟที่ขายได้ไป
1: จ่าย
0: เรานั่งอยู่เฉย
1: ๆค
0: ำนวณดูแล้วเนี่ยไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดนะมาผ่อนจ่ายส่วนหนึ่งยังเหลืออีกส่วนหนึ่งมาเป็นส่วนลดค่าไฟในรอบเดือนด้วยแล้วถ้าเมื่อไหร่นะครับคืนหนี้หมด7ปี10ปีแผงที่เราตั้งเนี่ย
1: ค
0: ืนหมดแล้วเนี่ยเท่ากับแผงโซล่านั้นจะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของประชาชนก็ผลิตไฟได้เท่าไหร่ขายได้เท่านั้นรับซื้อทุกหน่วยนะครับแล้วเงินตรงนั้นถ้าไปใช้ก็เป็นส่วนลดค่าไฟนะฮะยังคิดด้วยซ้ำว่าทำให้เป็นรายได้ไปเลย
1: เป็นแพสซีฟอินคัมเลย
0: ก็เหมือนโรงไฟฟ้าเลยนะครับเพราะเที่ยวนี้เราไม่ได้มองแค่เป็นการเอาเงินกู้มาใช
1: ้
0: แต่การเอาแผงโซล่าไปติดบนหลังคาประชาชนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนผลิตพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการสำรองพลังงานในประเทศเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานอันนี้คือสิ่งที่เราคิดแล้วกำลังจะออกตัวแล้วในเดือนตุลาคมนี้นะครับทุกฝ่ายเร่งทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานกระทรวงการคลังตอนนี้คือพยายามจะทำทุกอย่างให้สะดวกที่สุดให้ง่ายที่สุดนะครับแล้วเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่ตัดสินใจติดแผงโซล่า
1: แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่า1ล้านครัวเรือนสมมุติตัวเลขนะฮะแล้วมันจะไม่กระจุกอยู่เฉพาะบ้านคนที่มีสตุ้งสตางค์ที่เขามีกำลังพอที่จะเข้าถึงโซล่าเซลล์เหล่านี้อยู่แล้ว
0: ไม่ได้จำกัดเฉพาะหลังคาด้วย
1: อืม
0: ใครมีต่างจังหวัด
1: ครับมีที่เยอะ
0: ที่ดิน
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็แคปไว้ที่5กิโลวัตต์นะฮะบางคนก็บอกว่าทำไมให้แค่นี
1: ้
0: แต่5กิโลวัตต์เนี่ยเราคำนวณแล้วเนี่ยเป็นปริมาณที่กำลังพอดีแล้วมันจะได้กระจายตัว
1: ไม่งั้นก็บ้านนี้เหมาเป็น10 20หรือ100ขึ้นมา
0: ไม่งั้นก็บ้านคนเดียวบางคนผลิตไป50กิโลวัตต์100กิโลวัตต์นะครับก็มากินพื้นที่เพื่อน
1: มันก็ได้กระจายถั่วเฉลี่ยไปถึงบ้าน
0: 5กิโลวัตต์กระจายออกไปนะครับเราก็ดูว่ากำลังการผลิต5กิโลวัตต์เนี่ยต่อ1เดือนนะฮะก็จะผลิตไฟได้ประมาณสัก600ถึง700หน่วยถ้าตีเป็นมูลค่าคูณค่าไฟอยู่ที่ประมาณ4บาทซึ่งตอนนี้อัตราค่าไฟเราลดแล้วนะครับ200หน่วยแรก3บาททำแล้วนะครับไฟทางดึงออกแล้วนะครับเฉลี่ยค่าไฟไป3บาทกว่าเนี่ยถ้า600 700หน่วยมันก็ตีเป็นมูลค่าค่าไฟประมาณ 2,000 2,000 กว่าบาทมันหมายความว่าผู้ใช้ไฟเนี่ยใครที่จ่ายบินค่าไฟเดือนละประมาณ 2,000 2,000 กว่าติดแผงโซล่านี่แทบจะเหมือนว่าได้ใช้ไฟฟรีเลยนะฮะเราก็อยากจะกระจายสิทธิ์เนี้ยออกไปให้มากที่สุดไม่กระจุกตัวนะฮะเฉพาะบ้านหลังใหญ
1: ่
0: เฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในเมืองเท่านั้นแต่ว่าพยายามกระจายโอกาสนี้ไปให้กับทุกคนทั่วประเทศ
1: แน่นอนพอมันมีโครงการนี้ออกมาเนี่ยหลายบ้านน่าจะเร่งในการติดตั้งก็มีความกังวลครับว่าเอ๊ะมีการเร่งติดตั้งแบบนี้อุปกรณ์ที่เอามาใช้เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นนำเข้ามาจากต่างประเทศหรือเปล่าคุณภาพที่เอามาติดตั้งได้คุณภาพหรือเปล่าน
0: ี่คือเรื่องสำคัญมากนะครับก่อนหน้าเนี่ยเราไปออกกฎระเบียบขั้นตอนเยอะแยะวุ่นวายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าไปตามขั้นตอนเนี่ยใช้เวลาเป็นปีเขาก็หนีขั้นตอนเขาก็ไม่ไปขออนุญาตแล้วก็ไปติดกันเองพอไปติดกันเองเนี่ยไม่ใช่แค่แผงอย่างเดียวสายไฟนะครับ เราก็เห็นหลายครั้งว่าพอติดตั้งเสร็จพอใช้เนี่ยไฟไหม
1: ้
0: นะฮะมันมีเรื่องของความปลอดภัยอยู
1: ่
0: เที่ยวนี้พอเราทำให้ขั้นตอนมันกระชับขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยนะฮะทุกคนมาขออนุญาตสิ่งเดียวที่รัฐจะต้องดู
1: ค
0: ือคุณภาพมาตรฐานการติดตั้งเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เราเข้มงวดกับเรื่องนี้ไม่ใช่ไปเปิดทำขั้นตอนให้มันเยอะแยะวุ่นวายนะฮะแต่ก่อนจ่ายไฟเนี่ยการไฟฟ้าจะเข้าไปตรวจดูหมดท
1: ุ
0: กบ้านก่อนที่จะตรวจรับรองติดสมาร์ทมิเตอร์ต้องเช็คว่าอุปกรณ
1: ์
0: มีคุณภาพการติดตั้งได้มาตรฐานใช้แล้วปลอดภัยนะฮะถึงจะเชื่อมต่อให้ก็ดูแค่ขั้นตอนนั้นอย่างเดียวซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเนี่ยภูมิภาคนครหลวง บอกแล้วว่าถ้าติดแผงโซล่าไม่มีขายไฟคืนเขาใช้เวลา1สัปดาห์นะฮะแต่ถ้ามีขายไฟคืนก็จะทำให้เร็วที่สุดใช้เวลายังไงก็ไม่เกิน1เดือนนะเพราะฉะนั้นที่รอมาเป็นปีเนี่ยนะฮะก็เอาว่าหลักสัปดาห์ นะฮะพอแจ้งไปเสร็จปุ๊บเขาก็สามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็รับรองให้ได้นะมันไม่ใช่แค่

0: ตรฐานอุปกรณ์นะแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าของมีพอหรือเปล่านะแล้วทีมที่จะติดตั้งมี
1: ช่างที่ไปติดตั้ง
0: ก็ไม่
1: ช่วงเวลาจำกัด
0: บางคนไปพูดต่ออีกบอกว่าเฮ้ยเผลอๆมีบริษัทเตรียมรอติดตั้งแล
1: ้วลูกปากอยู่เลยฉันมีช่างอยู่ในมือเยอะ
0: ก็ในเมื่อเราหลักของเราเนี่ยแผงโซล่าเราก็เปิดกว้างให้แข็งแล้วก็จ่ายออกให้ประชาชนแล้วเราจะไปบีบคนที่จะมาติดตั้งเนี่ยให้ผูกขาดได้ยังไงเราก็ต้องให้มีการแข่งขันตอนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดแพลตฟอร์มนะครับให้ทุกคนทุกบริษัทที่อยากจะมาประกอบอาชีพติดตั้งแผงโซล่าเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนหมดแล้วก็จะตรวจสอบดูว่าได้คุณภาพหรือเปล่าพยายามเปิดให้เยอะที่สุดแล้วก็กระจายออกหมด
1: ก็คือได้เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนที่มีทักษะที่เป็นช่างโดยเฉพาะช่างไฟฟ้าในประเทศไทยทั้งตั้งแต่ระบบติดตั้งหรือแม้แต่การ maintenance ที่ดูแลตัวระบบด้วยนะครับตรงนี้เองก็น่าจะสอดคล้องกับตัวแผน PDP ที่มีการรับฟังความคิดเห็นกันไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแผนนี้ได้ยินท่านพูดในบางเวทีบอกว่าโอ้รอแผนนี้มา8ปี10ปีฮะมันยากขนาดนั้นเลยเหรอฮะ
0: ที่ผ่านมาเนี่ยหลายเรื่องก็ติดขัดทำอะไรก็ช้าหมดนะฮะแผนผลิตพลังงานซึ่งเป็นแผนสำคัญผมถามว่าถ้าเราจะรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีแผนเราจะไปต่อยังไงครับแผนเนี่ยสำคัญเพื่อที่1เกิดวิกฤตเรารับมือได้ผลกระทบน้อยลง2มันต้องมีแผนเพราะพลังงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องแค่ค่าครองชีพอย่างเดียวแต่เป็นปัจจัยในการประกอบกิจการในการทำธุรกิจในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีแผน
1: คร
0: ั้งสุดท้ายเนี่ยเกือบ10ปีแล้วครับ เราไม่มี
1: แผ
0: น2018นะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นจังหวะสำคัญมากในช่วงเวลาที่ทั่วโลกกำลังประสบกับวิกฤตพลังงานแล้วเราบอกต้องเร่งเครื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงให้ราคาเนี่ยไม่แพงให้เหมาะสมนะครับและที่สำคัญมีพอสำหรับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจการลงทุนด้วยนะครับก็แผนนี้เดี๋ยวจะคลอดแล้วนะฮะแล้วผมก็กล้าประกาศเลยว่าเป็นแผนที่สะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดและเป็นแผนที่เป็นธรรมที่สุดที่ผมกล้าพูดว่าสะอาดที่สุดเนี่ยใน10ปีนะฮะจากเดิมสัดส่วนพลังงานสะอาดเรามีแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเนี่ยใน10ปีต้องเพิ่มเป็นเกือบครึ่งประมาณ 50-50 และในที่สุดอีก25ปีเนี่ยนะฮะเรามีเป้าหมาย net zero อยู่แล้วต้องไปให้ถึงเป้าหมาย net zero นะครับสัดส่วนของพลังงานสะอาดไม่ต่ำไปกว่า 65% ที่เหลือก็ยังมีเรื่องของการเก็บคาร์บอนหรือ carbon capture เข้ามาด้วย
1: ครับ
0: ก็เป็นแผนที่สะอาดที่สุดที่ผมบอกเป็นแผนที่มั่นคงที่สุดเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเรื่องของแก๊สเนี่ยเราคำนวณจากปริมาณแก๊สที่ประเทศไทยเราสามารถผลิตได้เอง
1: คร
0: ับ เราดูปริมาณแก๊สที่ผลิตได้จากอ่าวไทยนะฮะเรามีโอกาสที่จะผลิตได้อาจจะฝั่งอันดามันมีบนบกมีแก๊สที่เราได้จากเพื่อนบ้านอย่างพม่าที่มาในระยะใกล้ราคาถูกแล้วก็นิ่งเนี่ยเราก็ดูว่าถ้าเรามีแก๊สเท่านี
1: ้ครับ
0: เราก็ควรจะมีโรงไฟฟ้าแก๊สเนี่ยนะในปริมาณที่มันเหมาะสม
1: มีปริมาณที่เหมาะสม
0: เพราะในอดีตเนี่ยนะฮะเราก็ไปคาดการไว้เกินเหตุ
1: แล้วคาดการกำลังไฟฟ้าที่เราจำเป็นต้องใช้ไว้ค่อนข้างสูง
0: พอสูงเนี่ยก็ต้องไปสร้างโรงไฟฟ้าเยอะพอสร้างโรงไฟฟ้าเยอะโรงไฟฟ้าที่อยู่เฉยแม้กระทั่งไม่ผลิตไฟเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปจ่ายที่เขาเรียกว่าค่าพร้อมจ่าย
1: ค
0: ือไปจ่ายค่าลงทุนกับโรงไฟฟ้าทั้งที่ไม่ได้ผลิตไฟ
1: โดยที่เขา
0: ก็เลยทำให้ไฟแพงและนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่รัฐบาลมาจัดการทั้งฝั่งที่ไปสนับสนุนไฟสะอาดแอดเดอร์ในอดีตสัญญาช่วยนิรันดร์พวกนี้นะฮะในราคาเป็นแพงก็ต้องตัดออกให้หมดซะเพื่อลดต้นทุนค่าไฟหรือการบริหารค่าพร้อมจ่ายพวกโรงไฟฟ้าอยู่เฉยไม่ได้ผลิตไฟให้เรามาใช้เนี่ยนะฮะก็ต้องไปตัดออกหรือไปใช้งานมากขึ้นเพื่อลดค่าพร้อมจ่ายตรงนี้ลงมานะครับแต่ต้องดูอย่างนี้ครับว่าอีก10ปีเนี่ยกำลังการผลิตจากแก๊สเนี่ยถูกปลดระวางลดลงประมาณ 16,000 ถึง 17,000 เมกะวัตต
1: ์คือแก๊สที่ผลิตอยู่ณวันนี
0: ้ณวันนี้เพราะเราไปคอมมิตสัญญาไว้ล่วงหน้าก่อนนะประมาณน่าจะ 30,000 กว่า
1: ครับ
0: 30,000กว่าเนี่ย
1: มันจะหาย
0: จากวันนี้จนถึง10ปีจะหายไป 16,000
1: ครับ
0: 16,000 หายไปเราเอากลับมาแค่ 9,000 เอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นใน10ปีนี้ก็จะเห็นเลยว่าสัดส่วนของแก๊สเนี่ยลดลงเราก็คำนวณจากปริมาณแก๊สที่เราสามารถผลิตได้เองในแก๊สอ่าวหรือที่เราสามารถหาได้จากประเทศเพื่อนบ้าน นะครับถ้ามีการนำเข้า LNG เวลานำเข้าเนี่ยมี2แบบ
1: ครับ
0: คือไปผูกสัญญาระยะยาวในราคาที่ถูกนะฮะแต่ที่ผ่านมาเนี่ย บ้านเราก็แปลกก
1: ็
0: ชอบไปซื้อแบบที่เขาเรียกว่าสปอต
1: คือ
0: ไปซ
1: ื้
0: อเป็นครั้งเป็นคราวนะฮะ
1: ค
0: ือไม่มีการวางแผนในการซื้อนะฮะจะใช้วันไหนก็ซื้อวันนั้นแบบนี้พอยิงเงินที่ตะวันออกกลางราคาแก๊สเพิ่มขึ้นจาก10เหรียญไป30เหรียญเราก็ต้องรับราคาที่แพงแต่จากนี้ต่อไปเนี่ยมีการวางแผนมีการไปผูกสัญญาระยะยาวให้ได้ราคาในราคาที่ถูกนะฮะแล้วราคาที่นิ่งไม่ขึ้นไม่ลงมากจนเกินไปนะฮะก็ต้องปรับสัดส่วนแบบนั้นถ้าเราสามารถไปคอมมิตสัญญาระยะยาวที่ถูกที่สุดนะครับที่ราคาที่นิ่งได้เท่าไหร่เราก็ผลิตไฟจากแก๊สแค่นั้น
1: ท่านพูดถึง3เรื่องใหญ่ๆนะสะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดแล้วก็เป็นธรรมที่สุด
0: ใช่
1: ขยายเรื่องเป็นธรรมที่สุด
0: หนึ่งก็คือทุกครั้งเนี่ยพอเราประกาศบอกเปลี่ยนผ่านพลังงานจะประกาศแผนผลิตพลังงาน PDP มีคนกลุ่มเดียวที่สนใจคือกลุ่มทุน
1: ร
0: ีบไปเปิดดูว่าเปิดโควต้าให้แบบไหนกี่เมกกี่เมกกี่เมก
1: มันจะมีสัดส่วนอยู่ว่าจะซื้อให้จากรูปแบบพลังงานแบบไหนมา
0: แก๊สกี่เมกโซล่ากี่เมกนะฮะลมกี่เมก
1: ครับ
0: นะฮะกลุ่มทุนสนใจ
1: ครับ
0: แต่ต้องถามว่าแล้วประชาชนได้อะไรนี่เป็นครั้งแรกครับ
1: ครับ
0: ที่เราจะแบ่งโควต้าโรงไฟฟ้าเนี่ยการผลิตแล้วก็ซื้อไฟเนี่ยให้กับประชาชนก
1: ็
0: คือโซล่ารูฟนี่ไง
1: ครับ
0: แล้วกระจายออกไปเป็นล้านหลังคาเรือนเลย
1: ครับ
0: นะครับนี่คือส่วนแรกแต่ส่วนที่2เนี่ยก็คือตลาดรับซื้อไฟ
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้ซื้อผู้เดียวผูกขาดการซื้อไฟแต่เพียงผู้เดียวหรือระบบที่เรียกว่า enhanced single buyer
1: ครับ
0: ตอนนี้กำลังจะเปิดอีกตลาดหนึ่งควบคู่กันคือตลาดรับซื้อไฟตรงแบบเสรีสำหรับไฟสะอาดซึ่งเดิมเนี่ยเรากะว่าจะทดลองให้สำหรับ data center แล้วก็ลิมิตอยู่ที่ 2,000 เมกะวัตต์ทำมา2ปีก็ไม่สำเร็จสักทีนึงแต่ล่าสุดนะฮะในที่ประชุมกฟช.
1: ค
0: ณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยนะฮะเคาะออกมาเรียบร้
1: อ
0: ยว่าจะเปิดตลาดนี้ไม่ใช่เฉพาะ data center แต่ทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการไฟสะอาดแล้วไม่มีลิมิตที่ 2,000 เมกก
1: ็
0: เปิดไปเลยนะครับแปลว่าผู้ใช้ไฟเนี่ยเขาสามารถเลือกซื้อไฟด้วยตัวเองใครผลิตคุณภาพดีสุดถูกที่สุดแต่ต้องเป็นไฟสะอาดนะครับ ก็ไปเลือกซื้อได้ไม่มีการผูกขาดให้มีการแข่งขันเพราะฉะนั้นแฟร์
1: คร
0: ับ เป็นธรรมกับทุกคนที่ต้องการจะมาผลิตไฟขายและเป็นธรรมกับผู้บริโภคคือผู้ใช้ด้วยเพราะเขาได้ช็อปเองว
1: ่
0: าใครที่ผลิตคุณภาพดีสุดราคาถูกสุดเขาก็ไปซื้อจากคนนั้นเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ในเรื่องความเป็นธรรมมี2เรื่องหนึ่งคือเราแบ่งสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเนี่ยล็อกไว้เลยคือเที่ยวนี้ล็อกเรื่องเดียวล็อกไว้ให้ประชาชน
1: ล็อกไว้ให้ประชาชน
0: ไม่ใช่ล็อกไม่ให้ประชาชนเข้าถึงกลับกันเราล็อกไว้ให้ประชาชนแล้วอีกส่วนนึงในส
1: ่
0: วนของตลาดเปิดอันนี้ปลดล็อกเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเสรีสำหรับตลาดรับซื้อไฟสะอาดนะครับควบคู่กันเป็น2ตลาดเพราะเราก็บริหารความมั่นคงด้วยตลาดเดิมก็จะมี e-gas มาผลิตไฟจากแก๊สจากอะไรก็ว่าไปอันนี้บริหารเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานแล้วทำให้ราคามันไม่แพงสำหรับทุกคนแต่อีกส่วนนึงก็เปิดตลาดไฟสะอาดรับซื้อไฟขายตรงแบบเสรีให้อุตสาหกรรมเขาเลือกได้ให้เขาเติบโตได้แล้วไม่เป็นไม่ส่งผลกระทบกับตลาดเดิมไม่ส่งผลกระทบกับความมั่นคงกับราคาเดิ
1: ม
0: นะฮะทำสองเรื่องนี้ควบคู่กันก็จะอยู่ในแผนผลิตพลังงานแผน PDP
1: ครับเข้าใจว่าหลังจากนี้เองเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของสัดส่วนของพลังงานสะอาดมากขึ้นก็มีความกังวลอีกแล้วฮะว่าเอ๊ะพอเราไปดูพลังงานสะอาดในอดีตเนี่ยต้นทุนมันจะสูงกว่า LNG สูงกว่าการนำเข้าก๊าซแบบนี้มันจะทำให้โครงสร้างค่าไฟของประเทศสูงขึ้นหรือเปล่าในอนาคต
0: วันนี้ไฟแพงเนี่ยไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับแต่ไฟแพงเนี่ยเพราะแก๊สที่ต้องนำเข้ามาผลิตไฟมันแพงนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่พยายามกันไฟสะอาดด้วยการบอกว่าแก๊สถูกเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะเราเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้แก๊สแพงปวดวันนี้ไฟสะอาดนอกจากสะอาดแล้วถูกกว่าแก๊สด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเราสามารถผลิตแก๊สได้นะไม่เหมือนน้ำมันน้ำมันเรานำเข้า 90% แก๊สเนี่ยในอ่าวไทยบนบกหรือตอนนี้หลายคนสนใจในพื้นที่อันดามันหรือที่เอามาจากพม่าได้เนี่ยนะครับเกิน70ไป 80% นะเรานำเข้ามาส่วนน้อยเองนะฮะแล้วส่วนน้อยเนี่ยถ้าเจรจาดีๆผูกสัญญาระยะยาวดีๆเนี่ย นะฮะก็จะไม่เกิดผลกระทบเวลาตลาดพุ่งสูงขึ้นเพราะเกิดวิกฤตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องสร้างความสมดุล ระหว่างตัวแก๊สส่วนหนึ่งเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอนะฮะในระหว่างที่เรากำลังพัฒนาระบบโครงข่ายทำสมาร์ทกริดลงทุนกับตัวแบตเตอรี่ลงทุนกับตัว energy storage ลงทุนกับตัวคาดระบบสมาร์ทกริดที่ต้องมีการคาดการมีการ forecast
1: ต้องใช้เทคโนโลยีมาคำนวณ
0: ถูกต้องพยายามไปให้เร็วที่สุดระหว่างทางเราก็ยังมีแก๊สซึ่งยังไงในมุมของเรื่องคาร์บอนก็ดีกว่าถ่านหินนะครับหลายคนทั่วโลกบอกว่าเป็น transitional fuel นะฮะก็เป็นพลังงานในช่วงเปลี่ยนผ่านเชื้อเพลิงในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญแต่เราก็บริหารในระหว่างนี้ไม่ให้เราเสียโอกาสจากการใช้ชีวิตจากการประกอบกิจการกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะเราก็ยังเดินหน้าไปสู่เป้า net zero เป้าไฟสะอาดของเราเพราะเรารู้ว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องความสะอาดเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันก็เป็นเกณฑ์ในเรื่องมันเป็นเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันนะเพราะมันเป็นเกณฑ์ในการค้าในโลกปัจจุบันและอนาคต
1: ต่อไปเขาจะดูด้วยธุรกิจของคุณใช้ไฟที่สะอาดหรือเปล่าในตัวแผนเองเข้าใจว่ามีการพูดถึงพลังงานใหม่ๆเช่น SMR
0: ครับ
1: หรือว่าบางคนอาจจะเรียกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กพอได้ยินว่านิวเคลียร์ขึ้นมาคนไทยอาจจะตกใจฮะอาจจะมีเซนซิทีฟกับคำนี้หน่อยนึงนะฮะตรงนี้เราจะทำความเข้าใจได้ยังไงว่ามันจะมีความปลอดภัยกับคนไทย
0: ในแผนพลังงานเนี่ยเราเปิดโอกาสนะฮะสำหรับเทคโนโลยีใหม
1: ่ๆ
0: ที่กำลังพัฒนาตัวไปอย่างรวดเร็วนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวก solid oxide fuel cell hydrogen geothermal รวมไปถึง SMR นะฮะซึ่ง SMR small modular reactor เนี่ยมีคำว่า reactor จริงๆมันก็เป็นส่วนต่อขยายเป็นลูกของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอดีตแต่วันนี้ทั่วโลกเนี่ยทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเทคโนโลยีของ SMR เนี่ยปลอดภัยกว่าเยอะบริหารง่ายกว่าเยอะนะครับแล้วมีโอกาสที่สามารถผลิตไฟในราคาที่เหมาะสมถูกได้และเป็นไฟที่ค่อนข้างเสถียรมั่นคงนะครับแล้วก็ไม่มีการปล่อยคาร์บอนด้วยถ้าตัวเทคโนโลยีพร้
1: อม
0: ถูกปลอดภัยเมื่อไหร่เราจะไม่เสียโอกาสในการไปรอเวลาในการเตรียมความพร้อมทำการบ้าน
1: อย่างนั้นต้องมานั่งปรับแผนอีกถ้าแผนไม่รองแล้วไปซึ่ง
0: ถูกครับเราทำการบ้านรอไว้เลยว่าถ้ามีใครจะทำที่ไหน
1: เงื่อนไข
0: เกณฑ์เป็นยังไงจะดูแลยังไงให้ปลอดภัยลดผลกระทบยังไงเตรียมไว้ให้เสร็จหมดครับคือเหลืออย่างเดียวว่าถ้าเทคโนโลยีพร้อมเมื่อไหร่มาได้ทันทีเราจะได้ไม่เสียโอกาสไม่งั้นเราก็จะเห็นเพื่อนบ้านเราเวียดนามตอนนี้ก็ไปแล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าแผนเนี้ยทั้งหมดเนี่ยไม่ทำให้ค่าไฟแพงขึ้นแบบที่หลายคนพูดเพราะสะอาดมั่นคงเป็นธรรมเนี่ยนะฮะเราก็ออกแบบมาให้ค่าไฟเหมาะสมสำหรับทุกคนเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายแต่เรื่องอะไรว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราผลิตไฟเช่นจากแก๊สเรามีแก๊สซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญเราผลิตได้เองพูดนะครับแต่สิทธิ์นี้มันควรจะให้คนไทยได้ใช้ก่อนถูกไหมครับถ้ามีเหลือเราก็แบ่งให้ความเป็นธรรมกับประชาชนได้ไม่ว่าจะในรูปแบบของพยายามโซล่ารูฟหรือบางคนติดโซล่าไม่ได้จริงๆเราก็ลดราคาค่าไฟให้นะฮะไอ้200หน่วยแรก3บาทเกิน200หน่วยถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับก็ลดให้อีกเพราะเอาไฟทางออกนะฮะเราก็ให้ความเป็นธรรม
1: วันนี้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าใจว่าเราจะเห็นงานนึงที่จัดกรุงเทพที่ไบเทคก็คืองาน Gas Tech ฮะวันแรกของงานท่านนายกรัฐมนตรีท่านอุทิมก็มาเปิดที่งานด้วยงานนี้ผลตอบรับเป็นยังไงความสำเร็จสิ่งที่คนไทยได้จากการที่งานนี้มาจัดในกรุงเทพมหานครในประเทศไทยคืออะไรฮะ
0: คืองานนี้เป็นงานใหญ่มากนะฮะในเซกเตอร์ภาคพลังงานเนี่ย Gas Tech เนี่ยเป็นงานที่ใหญ่ลำดับเผอใหญ่เกือบที่สุดเป็นงานระดับโลกนะฮะบริษัทยักษ์ใหญ่มานะมีต่างชาตินักลงทุนมาไม่ต่ำกว่า 50,000 คนนะฮะในช่วง4วันมีการลงทุนเนี่ยจัดเดียวไป20บิลเลียน US ดอลลาร์ไม่ต่ำกว่านั้นหรือ 20,000 ล้าน US แต่ที่สำคัญคือเราได้โชว์เคสบ้านเรากลายเป็นเราเนี่ยนะฮะได้มีพื้นที่ตรงนี้นะฮะเราได้แสดงวิสัยทัศน์ของเราได้มีพื้นที่ตรงนี้เราได้โชว์เราได้ให้เขามาสัมผัสบรรยากาศของความน่าอยู่น่าลงทุนในประเทศ
1: ปิดท้ายช่วงท้ายของรายการก็จะมีครม.อันซีนฮะอันซีนครม.ก็คือว่าเป็นช่วงที่อยากจะให้ท่านแชร์เล่าถึงเบื้องหลังในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญๆอย่างเช่น เรื่องหนึ่งที่ผมให้ความสนใจมากก็คือค่าไฟ3บาทใน200หน่วยแรกนะทำไมมาทำได้ในยุคนี้ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นทำไมคนไทยใช้ไฟแพงเกิน3บาทมายาวนานนะทำไมยุคนี้มันทำได้แล้วเข้าใจว่าไม่ง่าย
0: ไม่ง่ายครับถ้าจำได้เนี่ยเราตั้งแต่ฟอร์มรัฐบาลเราก็ประกาศเรื่องไฟ200หน่วย3บาทแล้ว
1: ครับ
0: แต่ในช่วงแรกเนี่ยนะฮะเวลาเขาคิดค่าไฟเดิมก็เป็นขั้นบันไดอยู่แล้วแหละนะครับแต่เราก็คิดว่าถ้าจะทำให้200หน่วยแรกเหลือ3บาทนะฮะก็ปรับขั้นบันไดบนเนี่ยนะฮะจากเดิม400หน่วยขึ้นไปเนี่ยให้แพงขึ้นมาเพื่อให้คนที่ใช้ไฟเยอะเนี่ยนะครับมารับผิดชอบสำหรับคนที่ใช้ไฟน้อยแต่ปรากฏว่าพอประกาศมาก่อนหน้าเนี่ยพอทดสอบเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: ว่าไม่แฟร์นะฮะทำไมไปลด200หน่วยแล้วต้องมาเพิ่มค่าไฟ
1: เกิน
0: 400 500แล้ว400 500เนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่คนมีตังค์ไม่ใช่คนรายได้เยอะบางบ้านอยู่กันหลายคนนะครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: มานั่งคิดหาวิธีใหม่ว่าจะทำยังไงเราสามารถลด200หน่วย3บาทให้เหลือ3บาทได้เนี่ยนะฮะเพราะถ้าไม่คิดหาวิธีเนี่ยการไฟฟ้าก็ไม่ใช่จะยอมง่ายๆนะครับ
1: แม้เขาต้อง
0: ไปกระทบมันก็ต้องไปแบกรับก็ไปปรากฏไปเจอเรื่องไฟทางไงผมก็ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวค่าไฟส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นธรร
1: ม
0: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู
1: ้
0: เพราะมันไม่ได้โผล่มาในบินไงมันไปใส่ไว้แต่มันไม่โผล่ในบินเขาก็ไม่รู้ที่ไฟแพงส่วนหนึ่งเพราะต้องไปรับผิดชอบไฟทางนะฮะไม่เคยรู้เลยไม่น้อยนะครับปีหนึ่งหมื่นประมาณ 18,000 ล้านนะฮะเยอะผมก็เลยเอาตรงนี้มาเจรจาไงว่านี่เห็นไหมมันมีปัญหาอยู่แล้วตัวไฟสาธารณะเนี่ยไม่ควรเอามายัดใส่บินค่าไฟของประชาชนแบบที่ทำมา30ปีก็ควรจะแยกออกไปอีก
1: การดึงค่าไฟทางออกมาเข้าใจว่ามันก็เป็นเป๋าซ้ายเป๋าขวามีกระทบกระทั่งไหม
0: ครับถ้าจะต้องเปลี่ยนมันก็ต้องกระทบอะครับแต่ว่าเราคิดตั้งหลักให้ดีว่าเรามีเป้าหมายที่จะรักษาประโยชน์ของส่วนรวมเนี่ยมันก็จบแต่เราก็ทำได้นี่เราก็เอาไฟทางออกละ200หน่วยแรก3บาทก็ทำไปเรียบร้อยละตลาดรับซื้อไฟขายตรงรอมา2ปีปรากฏตอนนี้ก็เปิดสำหรับทุกอุตสาหกรรมไม่มีลิมิตที่ 2,000 เมกะละทุกย่างก้าวกระทบหมดแน่นอนครับไม่ได้มีคนมาชอบสิ่งที่เราทำในทุกเรื่องหรอกผมเอา 10,000 เมกะไปให้ประชาชนเนี่ย มีบริษัทกี่บริษัททุนกี่ทุนน่ะนี่มันคือผลประโยชน์ของเขาป่ะใช่ไหมครับแต่ก็ไม่สนไงนะฮะก็ไม่เป็นไรก็ทำอ่ะครับนี่ก็เราก็ทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวจะมีออกมามากกว่านี้อีกนะครับเตรียมใจไว้หน่อยฮะ
1: ครับชื่อเอกนัทเนี่ยยังไงก็สุดซอย
0: โอ้แน่นอนครับตอนนี้ฮะจะทะลุอีกแล้วครับ
1: ครับต้องขอบพระคุณนะครับท่านเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่มาร่วมพูดคุยกับรายการคุยกับพลเมืองท้องถิ่นนะครับขอบคุณครับท่านครับ
0: ขอบคุณครับ

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: M-POD Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-POD Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะตอนนี้18:34 นะคะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและอ้อมยุดากรสุนทรญาติค่ะที่ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นเทปนะคะการให้สัมภาษณ์ของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประชาชนได้อะไรนะคะเอกนัทชูแบ่งโควต้าโรงไฟฟ้าให้ประชาชนเปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟขายรัฐค่ะอาจารย์
7: ก็เจ้ามีตังก็ควรทำ
6: แต
7: ่รัฐเห็นบอกว่ารัฐจะให้เท่าไหร่นะฮะ
6: 50,000ใช่ค่ะ
7: 50,000
6: ค่ะ
7: แล้วถ้าติดตั้งเนี่ยมันต้องใช้ตังเท่าไหร
6: ่มันก็หลักแสนอาจารย
7: ์โอเคงั้นรัฐก็ให้กู้ได้อีกสัก50,000
6: ให้กู้ออมสินค่ะ
7: โอเคถ้าอย่าง
6: ให้กู้ออมสิน
7: ถ้าอย่างนั้นน่ะได้ครับ
6: ค่ะ
7: ถ้าจะให้ต้องวิ่งหาตังมาสมทบเนี่ยขนาดให้เดือนละพันเนี่ยก็ยังสมทบยากอยู่นะครับ
6: ค่ะ เห็นแดดบ้านเราตอนกลางวันนี้มันก็น่าจะใช้ได้เลยนะอาจารย์เนาะโซลาร์เซลล์เนี่ย
7: ก็อย่างน้อยก็8เดือนนะครับ
6: ค่ะ
7: ที่มีแดดแน่ๆแต่อีก4เดือนมันก็อยู่ที่ฟ้าฝนคุณอ้อม
6: ค่ะ
7: ก็ที่สำคัญนะทุกวันนี้มันคือแดดแรงมันไม่ได้หมายความว่ามันจะมีพลังงานไฟฟ้าเยอะนะครับมันต้องระดับสภาวะอากาศที่มีแสงสว่างแล้วมันก็ความชื้นสัมผัสเนี่ยมันก็ต้องได้ไม่ใช่ว่ามันร้อนแผดเผาแล้วมันคือพลังงานเยอะๆไม่ใช่นะครับแล้วก็อยู่ที่คุณภาพของแผงโซลาร์เซลล์ด้วยฮะใช้ของดีหรือว่าของที่เขาเลเขาขายเลหลังแล้วเอามาให้ประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะเจอแบบนั้น
6: บ้านจีนนี่เขาใช้กันเกือบทุกบ้านแล้วใช่ไหมอาจารย์บ้านจีนอ่ะ
7: โอ้ก็เสาไฟฟ้าทุกเสาแม้กระทั่งหลักกิโลเมตรก็ยังใช้เลยคุณอ้อม
6: ค่ะ
7: เพราะว่ามันปริมาณเขาผลิตได้ในปริมาณเยอะนะครับเพราะนั้น ราคามันก็จะถูกเมื่อเฉลี่ยต่อหน่วยนะครับและที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่จีนไม่จำเป็นที่จะต้องนำเข้าจากใครเลยสามารถผลิตแล้วก็เหลือล้นจนสามารถส่งออกได้ก็นั่นแหละครับมันก็ดูตรงนั้นแต่ถ้าบ้านเรานะฮะบ้านเราเนี่ยถ้ายังคงเน้นการนำเข้ามันก็จะไม่เกิดประโยชน์อันใดนะครับในแง่ของต้นทุนถ้าเราไม่ส่งเสริมให้เอกชนเราเนี่ยมีเทคโนโลยีที่สามารถผลิตอันนี้ได้เพราะว่าถึงการซื้อมามันอาจจะใช้งานได้สัก8ปีหรือ10ปีหลังจากนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนคุณออมถ้าเปลี่ยนมันก็ยังเป็นราคาเป็นแสนเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องคิดสารฐานเยอะอยู่นะครับในพวกนี้แล้วก็เรื่องระบบไฟฟ้านะฮะการนำเข้าสู่การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคอะไรก็แล้วแต่หรือจะไปเชื่อมโยงกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับมันก็ต้องดูหน่วยที่จะตอบแทนประชาชนไม่ใช่เวลาขายให้เขาคิดราคาเขาเนี่ยคิดแพงๆแต่เวลาซื้อคืนเนี่ยกดเหลือครึ่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าสารถะมันเป็นอย่างนี้นะครับมันก็ไม่คุ้มอยู่แล้วสำหรับชาวบ้านแต่แน่นอนนะครับมันก็ช่วยทุ่นได้อยู่แล้วแหละในแง่ของค่าไฟใช่ไหมครับ
6: ก็เหมือนขับรถไฮบริดเนี่ยนะอาจารย์เหมือนขับรถไฮบริดนี่แหละใช่ไหม
7: ก็อยู่ไฮบริดนะครับหรือถ้ามันจริงๆโซลาร์เซลล์มันไม่ใช่ไฮบริดนะครับ
6: ค่ะ
7: มันก็คือเหมือนรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับ
6: ม
7: ันเหมือนรถไฟฟ้าแล้วสมมติว่าคุณอ้อมซื้อรถไฟฟ้ามาใช้นะครับราคา 500,000 บาทในราคาที่รัฐส่งเสริมให้ใช้แต่ใน 500,000 บาทนั้นก็ผ่อนไปสิครับดอกเบี้ยเท่าไหร่ล่ะ 3% 6% อะไรก็ว่ากันไปตีแล้วก็ 500,000 เนี่ยกว่าจะผ่อนหมดมันก็อยู่ที่เราผ่อนแต่ส่วนใหญ่ก็5ปีใช่ไหมครับพอครบ5ปีจากราคา 500,000 นั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอีกประมาณ 30% เพราะว่าไฟแนนซ์เนี่ยเขาไม่ได้คิดเหมือนการผ่อนบ้านนะครับเขาคิดจากต้นเงินเดียวกันแล้วก็คิดรวมบวกคูณเข้าไปจำนวนกี่ปีแล้วค่อยเอามาหารต่อเดือนนั่นแหละคือความอยุติธรรมคือยังไงก็รวยก็จนก็รวยอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องดูอีกแหละถ้ารถไฟฟ้าคุณอ้อมใช้ได้ไปถึง5ปีสมมุตินะครับแบตเตอรี่ก็ต้องเปลี่ยนครับพอ5ปีมันเสื่อมแล้วมันเอาไปชาร์จมันไปอะไรไม่ได้แล้วมันก็ต้องยกแบตตัวใหม่มาแทนใช่ไหมฮะแล้วแบตตัวใหม่ก็ราคาสมมติว่ามัน 300,000 นะนั่นแหละครับต้อง
6: รอรถไฟฟ้านี่รอเช่าขับดีกว่าอาจารย์จะคุ้มกว่าไหม
7: เรียกแท็กซี่ดีกว่าครับ แท็กซี่ก็คือเราใช้เมื่อไหร่เราก็จ่ายเมื่อนั้นใช่ไหม
6: ค
7: ่
6: ะ
7: แต่ถ้าเช่ามันก็คือจ่ายทุกวันนะครับแม้จะจอดอยู่ที่บ้านจริงไหมล่ะ
6: คุณเกรียงชัยก็บอกว่าถ้าหลังคากว้าง48คูณ32เมตรรวมอินเวอร์เตอร์ด้วยนะตัวรับไฟแสงอาทิตย์ก็ประมาณ 3-5 ล้านว่างั้นนะจ๊ะ แต่ถ้ารวมแบตเตอรี่ประมาณ 23-30 ล้านโรงงานรวยๆทำประหยัดได้ประมาณ 5-90,000 ต่อเดือนนะจ๊ะ คุณค่ะ
7: แต่มันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมครับจุดคุ้มทุนมันอยู่กี่ปีนะฮะมันก็ต้องมีการคิดคำนวณก็สมมติว่าเหมือนบางคนที่เขาบอกว่าเขาฉันไม่ได้เติมน้ำมันนะฉันไม่ได้เติมน้ำมันเพราะฉันใช้รถไฟฟ้าแต่ว่าพอครบ5ปีเนี่ยมันก็ต้องยกแบตเตอรี่อันใหม่มาใส่ซึ่งมันราคาเท่ากับรถคันใหม่ที่ได้อะไรพวกนี
6: ้
7: ในขณะที่รถไฮบริดหรือรถน้ำมันเนี่ยมันแบตมัน 3,000 4,000 ใช่ไหมคุณน้องถึงเครื่องมันจะหลวมบ้างเนี่ยมันก็เอาไปโอเวอร์ฮอลได้เอาไปฟิตได้ใช่ไหมผ่อนหมดแล้วเรียบร้อยแล้วเอ็นจะใช้มา5ปีแล้วก็เหมือนกับว่าเอา
6: ราคาเพิ่งหมดแล้วต้องเปลี่ยนละ
7: ก็นั่นแหละครับก็ตราบใดที่แบตเตอรี่ราคามันยังสูงริ่วอยู่เนี่ยมันไม่มีความคุ้มค่าสำหรับคนยากจนอย่างประเทศไทยคนส่วนใหญ่เห็นไหมครับ ขาถึงใช้รถมือสองกันเยอะทุกวันนี้รถมือสองถูกมากนะคุณอ้อมเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มันมาเป็นรถมือสองเนี่ยก็เพราะว่าคนรวยเขาเปลี่ยนไปใช้
6: เปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้า
7: แต่อย่างเราเนี่ยไม่มีปัญญาคือสมองมีอยู่นะครับแต่ไม่มีกำลังครับ
6: มือสองนี้ก็ต้องซื้อสดนะอาจารย์ถ้าผ่อนก็ดอกเบี้ยแพงมาก
7: หาประกันก็ยากนะครับ
6: พี่อิสระชนบอกว่าโซลารูฟทดลองก่อนไหมแต่น้อยก่อนนะคะพี่เกรียงชัยก็บอกว่าบ้านทั่วไปน่าจะ150,000ขึ้นนะอาจารย์พี่วิชัยบอกว่ารถผมใช้โซลาครับ
7: โซลาก็มันก็จะกินเฉพาะตอนขับใช่ไหมล่ะ
6: ค่ะ
7: จอดอยู่ที่บ้านมันก็ไม่กินแต่ถ้าผ่อนหมดแล้วก็ยิ่งสบายใช่ไหมครับ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: ไม่ต้องแบกหนี้แบกสินอะไรมันต้องคิดรอบด้านครับต้องคิดรอบแล้วก็ถึงคุณอ้อมจะเช่ามาใช้เพราะกลัวว่าเดี๋ยวก็ต้องไปซื้อแบตเตอรี่แพง
6: ๆ
7: ครบอายุแล้วเช่าเนี่ยมันไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยไง
6: ใช่ แล้วเนี่ยอาจารย์แล้วคนที่อยู่คอนโดเขาก็ไม่ค่อยซื้อรถไฟฟ้ากันเพราะว่าที่ชาร์จมันก็ยังจำกัดอยู่ตอนเนี้ยที่จอดยังหายากเลยแล้วจะไปหาที่ที่มันชาร์จได้ด้วยเนี่ยบางที่เขาก็จัดให้แล้วแหละแต่มันก็ไม่พออยู่ดีอาจารย์ค่ะ
7: หนึ่งนะครับแล้วมันตั้งระวังเนี่ยยิ่งหน้าฝนเนี่ยถ้ามาวิ่งแถวบ้านผมนะถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยลองมาวิ่งดูนะครับรถคันใหม่ๆเอี่ยมเนี่ยมันลุยเลยครับ
6: เขาทดสอบทดลองแล้วมันไม่ดับอาจารย
7: ์มาเต้ยนะมา
6: ไม่ดับหรอกต้องมาลองซอยเอาสปท.ด้วย
7: จะรู้สึกนะครับคือดับแล้วเนี่ยนอกจากจะยกนะครับคุณอ้อมมันยังต้องเปลี่ยนอีกหลายอันนะครับอันละนะฮะก็เป็นนี่แล้วก็ยังดับเบิ้ลอีกนะครับเวลาก็ต้องคิดสารถะครับก็ทุกวันนี้ผมก็ตราบใดที่เขายังต่อทะเบียนเราดูแลรถอยู่อะไรเงี้ยนะครับไม่จำเป็นสร้างภาระหนี้นะครับในระยะไกลทุกวันนี้เราเรียกแท็กซี่มาได้นะฮะจะไปขึ้นเครื่องบินเรียกเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับ
6: เรียกแกร็บเรียกอะไร
7: นั่นแหละแล้วจะไปเช่าทำไม
6: นั่นแหละ
7: เอาจักรยานไฟฟ้ามาไว้ดีกว่า
6: อาจารย์มอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านี่ในกรุงเทพน่าสนับสนุนให้ใช้นะคะ
7: ใช
6: ่มันที่ชาร์จก็ไม่น่าจะยากมาก
7: ไม่ยากครับทุกวันนี้มันมีระบบจริงๆที่เมืองจีนเขาได้ใช้ระบบนี้นะคุณ
6: อ๋อที่จีนเขาใช้กันเต็มเลย
7: คือเขาไม่ต้องไปรอชาร์จเลย
6: ค
7: ่
6: ะ
7: ก็คือเขาเอาแบตที่มันหมดไฟฟ้าแล้วเนี่ยไปเปลี่ยนแบตตัวใหม่ก็เอามาใส่แก๊ปเลยเหมือนโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะ power bank อะไรพวกนี้นะครับที่เมืองจีนเนี่ยมันเอาไปแลกกันได้เลยขอให้อยู่ในเครือข่ายนั่นเครือข่ายนี้นะฮะก็คือเอาของที่มันไม่มีพลังแล้วเนี่ยก็ไปเสียบคืนแล้วก็ดึงที่มันเต็มแล้วเนี่ยมาใส่มันไม่ต้องเสียเวลาเลยฮะก็ลองรถไฟฟ้าลองทำอย่างนี้สิครับแบตเก่าเอาไปแลกแบตใหม่ได้อะไรเงี้ยนะผมว่าดีนะ
6: เพราะว่าน่าจะเริ่มต้นจากการสนับสนุนให้ใช้มอเตอร์ไซค์ก่อนนะรถไฟฟ้า
7: มันก็มีนะอย่างแท็กซี่ทุกวันนี้เห็นไหมฮะ
6: รถไฟฟ้าค่ะ
7: แท็กซี่เป็นแท็กซี่รถไฟฟ้านะครับ
6: แล้วใช่ส่วนใหญ
7: ่ทุกวันนี้ไม่ได้เช่าขับนะครับ
6: ค่ะ
7: ส่วนครับก็คือว่าคนที่ขับเนี่ยก็แบ่งกับเจ้าของบริษัท
6: ค่ะ
7: มีโปรโมชั่นด้วยนะคุณน้องครับขับครบ8ปียกรถให้เลย
6: โอ้
7: ดีๆผมก็เริ่มถามอีกแล้วว่าจะเอาเงินไปซื้อแบบใหม่ไหมแต่ถ้าเป็นรถที่มันใช้น้ำมันแล้วก็เติมแก๊สอยู่ทุกวันนี้นะถึงจะยกให้นะมันก็ยังมีอารมณ์อะไรราคาที่สัมผัสได้สำหรับคนรากหญ้าอย่างเราใช่ไหม
6: ค่ะเราก็ถือว่าคิดให้ดีๆเนาะแล้วแต่กำลังของแต่ละคนนะแล้วแต่ว่าเราสะดวกแบบไหนนะคะอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะช่วงหน้ามาดูสถานการณ์ในอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มต้นที่เพื่อนบ้านแสนรักเราก่อนกัมพูชานะคะอาจารย์
7: ครับเชิญ
6: ครับขอบคุณค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ทั่วไทยอาเซียนนะคะล่าสุดค่ะอาจารย์กัมพูชาตั้งโต๊ะแถลงโดยรัฐมนตรีกระทรวงข้อมูลข่าวสารกัมพูชานะคะเนตรเพียกตรานะคะก็ได้บอกถึงแผนการเตรียมพาผู้แทนจาก20ประเทศรวมถึงเจ้าหน้าที่ FBI Interpol และก็องค์กรระหว่างประเทศเนี่ยเข้าเยี่ยมชมสถานที่ตั้งของศูนย์หลอกลวงออนไลน์ที่ถูกปิดไปแล้วระหว่างการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านปัญหาอาชญากรรมและการหลอกลวงทางเทคโนโลยีที่จัดขึ้นในกรุงพนมเปญสัปดาห์หน้าเขาพูดว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีเจตนาเพื่อกล่าวโทษประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะแต่มีเป้าหมายเพื่อร่วมมือกันปราบปรามและป้องกันอาชญากรรมเหล่านี้และยังบอกด้วยว่ากัมพูชาจะไม่ทำตามอย่างประเทศเพื่อนบ้านแห่งหนึ่งที่ใช้ข้ออ้างเรื่องการปราบปรามศูนย์หลอกลวงออนไลน์เป็นเหตุผลในการรุกรานกัมพูชาและเข้าควบคุมดินแดนของกัมพูชาในเวลาต่อมาค่ะอาจารย์แซ่อีกแล้วเนาะมาแซ่เราอีกแล้วนะ
3: เขาหมายถึงฝรั่งเศสมั้งก็เอาขึ้นต้นขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่น
2: ะ
3: พอเหลาลงไปกลายเป็นไม้พิงป่าก็บอกว่าไม่แซะใครก็เห็นไหมครับมันขัดแย้งกันไหมล่ะในพารากราฟที่แถลงนะครับพารากราฟถัดมาแซะแล้วก็มันก็เป็นสไตล์นะครับเป็นสไตล์แล้วก็ต้องถามว่าจะให้ไปเยี่ยมชมเนี่ยเพื่อที่จะให้ดูอะไรจริงไหมถ้าเจ๋งจริงถ้าปราบจริงรายชื่อที่ FBI ของอเมริกาเขาส่งให้เนี่ยก็จับส่งให้เขาสิจริงไหมครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือจริงๆมันเป็นสเต็ปคุณอ้อมคืออเมริกาเนี่ยขออธิบายเรื่องตอนนี้อเมริกาทำไมอเมริกาถึงแอคทีฟมากในการปราบสแกมเมอร์ก็สาเหตุก็เพราะว่าก่อนหน้านี้อเมริกานั่งดูเฉยๆทำไมอเมริกานั่งดูเฉยๆก่อนหน้านี้ก็เพราะว่าคนที่เดือดร้อนไม่ใช่อเมริกาเป็นจีนถึงให้หลิวจงอี้ออกมาปราบทุกวันนี้จีนนี่เดือดร้อนจากเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยน้อยมากแล้วเขาก็ป้องกันคนของเขาได้อย่างมีประสิทธิผลนะครับคือมาตรการที่ใช้มีประสิทธิภาพมันก็เลยเกิดประสิทธิผลที่พิสูจน์ได้อย่างที่ผมเคยบอกสถิติเขาแถลงแบบนี้เลยนะก็คือว่าเขาสามารถที่จะสกัดกั้นไอ้พวกการเชื่อมโยงจากนอกประเทศเข้าไปในจีนได้นะเขาสกัดได้ต่อวันนะครับวันละมากกว่า 900,000 กรณีคุณน้อง 900,000 กรณีเขาตัดให้เลยโดยใช้เทคโนโลยี AI อะไรพวกนี้นะครับก็คือเอาเบอร์นี้ไม่คุ้นแล้วก็ไม่เคยโทรหาคนนี้อะไรพวกนี้นะฮะตัดเลยไม่มีต่อรองมันก็เลยทำให้ตอนนี้เราสังเกตดูสิฮะจีนเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนแล้วพอจีนไม่เดือดร้อนสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าไอ้พวกสแกมเมอร์เนี่ยมันก็เห็นคนที่ปราบจริงก็คือจีนเขาตามปราบจริงแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เอากลับบ้านมันก็คือพวกอาชญากรจีนล้วนๆนะครับที่เอากลับไปขังคุกแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้กระแสหรือว่าวิถีหรือว่าเป้าหมายของการสแกมหรือการต้มตุ๋นหลอกลวงเนี่ยมันเปลี่ยนทิศนะครับแทนที่จะไปที่จีนมันก็ไม่ไปละมันก็ไปประเทศอื่นเราจะเห็นทุกวันนี้ก็มีทั้งญี่ปุ่นเห็นไหมบ้านเราเนี่ยจับในเขาเรียกคฤหาสน์หรูเช่าเดือนละ900,000สุดไหมนะฮะเช่าค่าเช่าเดือนละ900,000คฤหาสน์หรูนะฮะแล้วก็อยู่กันอย่างสุขสบายมีทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็มีจีนอยู่ในนั้นเลยก็สแกมไปแต่ว่าพวกนี้มันจะหลอกระดับมูลค่าสูงๆเช่นพวกคริปโตเคอเรนซีอะไรพวกนี้มองได้เลยแล้วพวกนี้แหละเวลามันหลอกเนี่ยมันก็คือหลอกไปประเทศที่ร่ำรวยและ ประเทศร่ำรวยเหล่านี้ก็ตกเป็นเหยื่อแล้วทุกวันนี้จะนั่งดูเฉยๆมันก็ไม่ได้แล้วมันก็เลยทำให้นั่นแหละครับการที่ออกแบ็คลิสต์ออกมา147รายชื่อเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ตามมาด้วย147รายชื่อที่ FBI พ่วงเอาเข้าไปให้กัมพูชาดูแล้วก็ลิสต์ขึ้นมาเลยนะครับก็คือว่าอยากได้5คนแรก5คนแรกที่อยากได้เนี่ยก็คือ1น่ะฮุนโตนะฮะคนที่2เนี่ยก็คือพัชสุภาภาหรือว่าลียงพัชคนเดียวกันนะครับแล้วคนที่3ก็คือก๊อกอันก็หนีจากไทยทั้งนั้นแหละทั้ง2คนนี้นะครับคนที่4ที่เขาโค้ดไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าตรีเพียบตรีเพียบนี่ต้องถือว่าเป็นมือขวาของบุญราณีนะเป็นเครือญาติกันแล้วก็คนที่5ที่เขาเขียนไว้เลยชัดเจนเนี่ยนะครับก็คือเนตนะฮะเนตสเวนก็ลองดูอันเนี้ย FBI อเมริกาบอกว่าแซมเปิลก่อนไหมถ้าอยากจะร่วมมือจริงๆทุกวันนี้ก็ปล่อยข่าวว่าไอ้คนตัวนี้ไปใส่ปลัดแล้วอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเห็นไหมครับที่คอนเกรสเนี่ยเขาเสนอเพื่อที่จะให้มีการผ่านกฎหมายออกมานะครับผ่านการอนุมัติเพื่อทำการสืบสวนสอบสวนบัญชีรายชื่อที่เขาเอามามันก็มาจาก147นั่นแหละแต่ทำเขายกขึ้นมาก่อนเลย28รายชื่อนะครับแล้วมี1คนเป็นคนไทยด้วยก็คุยกันมาทั้งสัปดาห์แล้วแหละก็เราก็น่าจะเห็นแล้วนะฮะนี่แหละคือปฏิบัติการในเชิงลุกของอเมริกาเพราะอเมริกาตกเป็นเป้าของสแกมเมอร์มากขึ้นครับคุณออมก็เลยต้องดิ้นรนจากที่เคยนั่งดูจีนเดือดร้อนตอนนี้จีนก็เปลี่ยนบทบาทนะฮะนั่งดูโดนัลด์ทรัมป์เดือดร้อนบ้างอย่างใครดูเนี่ยท่านสีไปอเมริกาเนี่ยรับรองได้เลยว่าโดนัลด์ทรัมป์จะพูดเรื่องสแกมเมอร์แน่นอนประมาณนั้นนะครับ
2: อาจารย์พูด
3: ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าบ้านเราจะนั่งดูนะครับเราก็ต้องแก้ไขนะครับ
2: ค่ะ
3: คนไทยก็ยังถูกหลอกอยู่และคนไทยก็ยังไปทำมาหากินกับสแกมเมอร์แตกลังอยู่ทุกวันนี
2: ้เปอร์เซ็นต์ถูกหลอกไปกับสมัครใจไปเองอันไหนเยอะกว่ากันคะอาจารย์คนไทย
3: ตอนนี้ผมให้ 99.99% คือสมัครไปนะครับส่วนน้อยคุณอ้อม มันไม่ใช่ปัญหาที่เพิ่งเกิดนะก็จับกันทุกวันใช่ไห
2: ม
3: จับกันทุกวันแล้วบางคนเนี่ยไปสองรอบสามรอบก็มีนะครับถูกจับมาสองรอบสามรอบเพียงแต่ว่าอย่างกรณีที่ถูกจับในลาวเนี่ยเพราะว่าในลาวเนี่ยเขามีใบอนุญาตคาสิโนออนไลน์แต่บ้านเราไม่มีมันก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยนะก็กระโดดไปทำมาหากินฝั่งโน้นแล้วก็ไม่ได้แจ้งว่าไปทำอะไรนะครับแล้วก็ไปตามเนี่ยแหละฮะวีซ่าเขาให้กี่วันก็ไปตามนั้นแต่ทีนี้ทำไมเขาจับก็เพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยส่งข้อมูลไปให้ทางการลาวบอกว่าตรงนี้นะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีการให้รางวัลด้วยนะรางวัลนำจับแล้วก็คือถ้ายึดตรงนั้นได้เท่าไหร่เนี่ยก็คิดกันได้เลยนะฮะแต่ลาวเนี่ยเขาไม่ดำเนินคดีแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดในบ้านเขาถึงแม้ว่าจะทำอยู่ในบ้านเขานะฮะส่งมาส่วนใหญ่มีแต่คนไทยแหละก็เอาเป็นว่าเท่าที่ดูสถิติของเรานับตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นมาจนถึงสิ้นเดือนที่แล้วนะครับถึงสิ้นเดือนที่แล้วเนี่ยเราจับได้แล้ว 6,000 กว่าคน 6,000 กว่าคนนะครับก็ส่วนตีซะว่า 30% คือคนจีน 30% คือคนไทยส่วนนั้นก็กระจายกันไปตามที่น่ากลัวก็เพราะว่ามันมีเจ้าของภาษาที่อยู่ในกระบวนการนี้ที่เราจับได้เนี่ยคือ29ภาษาคุณน้อง
2: 29ภาษา
3: 29ภาษาครับแล้วทุกวันนี้ไม่ต้องใช้คนเยอะฮะ1คน1คนนั่งคุมโทรศัพท์200กว่าเครื่องได
2: ้
3: ก็เน็ตด่วนถ้ามันมีลองนึกอย่างนี้นะฮะถ้าเราเอาสัดส่วน1คนต่อโทรศัพท์200เครื่องแล้ว 6,000 คนเนี่ยมันจะกี่เครื่อง เป็นกุลุดครับนั่นเนี่ยอเมริกาถึงต้องดิ้นครับตอนนี้แล้วก็ถ้าเขา สภาหรือคอนเกรสเขา approve นะครับก็คือลงมติรับรองเนี่ยมันก็จะเป็นสเต็ปต่อไปก็คือการดำเนินมาตรการความบาดต่อบุคคลทั้ง28รายชื่อนั้นหนึ่งในนั้นก็คือคนไทยคนไทยทราบดีแล้วว่าใครนะครับประมาณนั้น
2: ยังมีอีกประเด็นนะคะอาจารย์อันนี้ฮุนมาเน็ตเขาออกมายืนยันค่ะว่าเขาจะไม่มีการออกใบอนุญาตประกอบ

0: กิจการคาสิโนในจังหวัดเสียมราชอย่างเด็ดขาดแล้วก็สั่งให้มีการทบทวนจำนวนคาสิโนที่มีอยู่กว่า100แห่งทั่วประเทศเพื่อพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องมีเยอะขนาดนั้นหรือเปล่านะคะมาคิดอะไรตอนนี้อาจารย
1: ์อย่างนี้คุณอ้อม
0: ค่ะ
1: หนึ่งใบอนุญาตสำหรับบ่อนคาสิโน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในกัมพูชาเนี่ยนะครับก็คือ $100,000 ต่อปีแล้วก็ตั้งแต่ฮุนมานัทขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยฮุนมานัทคนเดียวนี่เซ็นไปแล้ว197ใบละใบตั้งขึ้นมามันทำไมบอกว่าร้อยกว่ามันน่าจะบอกว่าเกือบ200ใช่ไหม มันไม่ร้อยกว่านะมัน197ถ้าบวกกับของเดิมที่มีปัญหาอยู่ที่ปอยเปตหรือชายแดนที่โดนถล่มโดนปิดไปด้วยเนี่ยคือมันเกินนะมัน200กว่าที่แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรที่คุณจะไม่เซ็นให้ไปเปิดที่เสียมเรียบเสียมมาละก็คุณก็ทำมาหากินกับแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้คาสิโนพวกนี้ที่มันเป็นปัญหาเนี่ยถ้ามันเล่นกันเฉพาะคาสิโนออนไซต์ก็คือไปเล่นตรงนั้นก็จะไม่มีปัญหามากมายแต่ทุกวันนี้คาสิโนเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นคาสิโนออนไลน์ด้วยแม้ว่าใบอนุญาตคาสิโนออนไลน์เนี่ยจะยกเลิกไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราปี2020ยกเลิกไปแล้วนะครับแต่มันก็ยังซ่อนใช่ไหมล่ะมันถึงปราบปรามไม่หมดไม่หยุดไม่หย่อนอยู่ทุกวันนี้มันก็พูดเอาดีใส่ตัวเท่านั้นแหละแต่ว่าในทางปฏิบัติก็ลองแซะไปสิไอ้มาเนตส่งไอ้โตให้เขาก่อนดีไหมรู้จักไหมไอ้โตเนี่ยลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยนะครับก็หุ่นโตนี่เป็นลูกชายของพี่ชายคนเสร็จนะครับก็นั่นแหละมันก็อยู่ในเครือข่ายนี้แล้วก็เนสเวนก็คือพี่เขยของฮุนโต ก็คือหลานเขยของฮุนเซนนะครับแล้วก็ดีวิเชียก็อยู่ในลิสต์นั้นดีวิเชียก็คือสามีของฮุนมานาเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วมันก็วนมาลุมมาตุ้มอยู่นี่แล้วคุณจะออกมาพูดนะมันไม่เกิดประโยชน์อันใดและที่สำคัญไม่มีเครดิตจะพูดยังไงก็ไม่มีใครสนใจแล้วถ้าคุณไม่ทำจริงถ้าจำได้คุณแมนเนตเนี่ยบอกว่าจะไม่ให้มีสแกมเมอร์อย่างสิ้นเชิงภายในเดือนเมษา
0: ค่ะเดี๋ยวรอดูนะ
1: ไม่มันผ่านมาแล้ว
0: อ๋อเมษาที่ผ่านมาไม่ใช่เมษาหน้าเหรออาจารย
1: ์ใช่ครับเมษาที่ผ่านมามันก็ยังพูดเลยว่าเราจะฉลองจนชะนำทำไมกันโดยที่ไม่มีสแกมเมอร์แต่จริงๆไอ้เพื่อออกมาสาดน้ำกันนะคือสแกมเมอร์ล้วน
0: ๆค่ะเอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะอาจารย์ช่วงหน้าเปิดช่วงด้วยเพลงแล้วก็กลับมาคุยข่าวกันต่ออีกนิดนึงค่ะ
1: ครับเชิญครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cot News โทร02-201-6370

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์ยังคุยข่าวกันอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่อยไปที่ซีรีส์ยังไม่หมดเรื่องกัมพูชาค่ะอาจารย์ก็ล่าสุดที่เขาพยายามไปญาติดีสานสัมพันธ์อะไรกับอเมริกาให้มันแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นเนี่ยล่าสุดที่อเมริกาค่ะเขาได้ออกคำเตือนใหม่จากกระทรวงการต่างประเทศของเขาค่ะเตือนนักเดินทางที่จะเดินทางไปยังกัมพูชานะคะให้ระวังเรื่องความเสี่ยงด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในพื้นที่ต่างๆด้วยในนั้นเขาบอกว่าให้ระวังเรื่องอาจจะถูกจี้ถูกปล้นในอาชญากรรมอื่นๆต่างๆนานาด้วยอาจารย
1: ์แน่นอนนะครับเพราะว่าไอ้พวกแก๊งที่มันอยู่กับสแกมเมอร์ทุกวันนี้มันทำมาหากินลำบากนะครับแล้วก็ไม่มีที่ไปก็หลบๆสั้นๆแล้วก็บางทีก็มันพอมันไม่มีเงินจะใช้จ่ายแล้วก็มันขาดสภาพคล่องมันก็แปลงร่างมันมาเป็นโจรปล้นจี้แล้วก็ตอนนี้มีปัญหาเยอะมากในกัมพูชาเรื่องอาชญากรรมไม่ใช่แค่ปล้นจี้นักท่องเที่ยวนะครับร้านทองร้านทองเนี่ยก็ยังไปปล้นกันอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ไปฉกชิงวิ่งราวอะไรต่างๆนานานะฮะเอาทำซึ่งหน้าเลยเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเขาดูว่าตำรวจของเขมรเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพก็ทำมาหากินด้วยกันมาก่อนนะฮะยิงปืนก็ไม่เป็นบางคนเนี่ยเก็บเงินอย่างเดียวนะฮะพอมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นผลสะท้อนนะฮะผลสะท้อนที่มันต่อเนื่องมาจากการปราบสแกมเมอร์ที่จีนมาปราบกันใหญ่นั่นแหละแล้วพอมันอันตรายนะใครมันจะเข้าไปเที่ยวล่าสุดเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวสองเมืองใหญ่คุณอ้อมซีฮานูวิลเนี่ยต้องใช้คำว่าร้านอาหารร้านไอสวนอาหารภัตตาคารซีฟู้ดบาเบียนะครับไนท์คลับอะไรพวกนี้เนี่ยร้างหมดนะครับคือร้างในที่นี้ไม่มีลูกค้าไม่มีลูกค้าส่วนที่ร้างแบบเด็ดสมบูรณ์แบบเลยในทุกด้านเนี่ยก็คือที่ปล่อยเป็ดนะครับพอมันเป็นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยมันก็ต้องดิ้นรนอย่างน้อยในพนมเปญมันก็ยังมีคนอยู่เยอะนะฮะคนที่อยู่กรุงพนมเปญส่วนใหญ่มันก็คือพวกคนมีกระตังแม้ว่าจะเป็นคนเขมรก็ทำมาหากินกับสแกมเมอร์กับของผิดกฎหมายนั่นแหละแล้วก็เป็นลูกหลานข้าราชการซึ่งขอรับมาทั้งหลายทั้งแหล่นะมันก็ยังพออยู่พอกินนะครับนั่นแหละดาบอันนี้มันก็เลยตามสนองก็เป็นปล้นจี้อะไรเนี่ยเกิดขึ้นฮะเพียงแต่ว่าเราจะไม่เห็นเป็นข่าวแต่เพื่อนนักข่าวที่สนิทกันเนี่ยเขาส่งข้อความส่งอะไรมาบอกเรื่อยแหละว่ามันปล้นตรงนั้นแล้วนะมันยิงกันตรงนี้แล้วนะมันปิดล้อมกันตรงนี้แล้วสารพัดทวงเงินกันแล้วนะอะไรพวกนี้คุณอ้อมมันก็เลยเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวแน่นอนนะครับนะอย่างพนมเปญเนี่ยเดินออกมาจากใจกลางเมืองเนี่ยเดินออกมาไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์แล้วพวกแก๊งวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะชิงทรัพย์เลยทั้งยาเสพติดก็เยอะหรือแม้กระทั่งขอทานข้างถนนทุกวันนี้เนี่ยน่าสงสารด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันขอทานข้างถนนทุกวันเนี่ยมันสมัยก่อนคุณอ้อมเคยเห็นเขาดมกาวไหม
0: เคยอาจารย์ใต้สะพานใต้ทางด่วนอะไรอย่างเงี้ย
1: กาวเนี่ยมันก็คือกาวเอามาไอ้ปะยางจัก

0: ็ไม่ได้ไปเพราะว่ามาจากต่างจังหวัดแล้วก็กลายเป็นมลภาวะต่อนักท่องเที่ยวสมมติว่าลงไปท่องเที่ยวที่วัดแห่งใดแห่งหนึ่งที่ชานเมืองชานกรุงหรือแม้กระทั่งที่พิพิธภัณฑ์เขมรแดงข้าร้านเผ่าพันธุ์อะไรพวกนี้นะคุณอมนักท่องเที่ยวไปสัก 2-3 คนเนี่ยมันก็จะนั่งรถตุ๊กๆแต่รถตุ๊กๆของเขมรเนี่ยจะเป็นรถตุ๊กๆที่เอามาจากอินเดีย คันเล็กๆ แค่ลงแค่นั้นแหละคุณน้อมขอทานเนี่ยเป็นกองทัพ เป็นกองทัพแล้วถ้าให้1คนแล้วเนี่ย
1: มาเป็นตามมาอีก
0: ครับคุณจะไม่รอดเลยคุณก็ต้องให้ครบทุกคนไม่งั้นมันก็จะมาลุมมาตุ้มอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็เดินตามตลอดเวลานะแล้วใครมันจะไปเที่ยวในลักษณะพวกนี้นะครับแล้วอีกอันนึงไม่อยากจะพูดนะครับแต่เอาเป็นว่ามันไม่ใช่แค่มีมลภาวะในชีวิตของคนนะฮะสิ่งแวดล้อมก็เป็นมลภาวะด้วย
1: อะไรที่อาจารย์ไม่อยากจะพูดอะคะ
0: กลัวคนกำลังกินข้าวอยู่
1: อ๋อโอเค
0: เข้าใจน้อง
1: เข้าใจค่ะโอเค
0: เดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์ทำอะไรกำลังอะไรไม่ได้พูดอะไรนะครับก็มันยังไม่ได้พูดนะก็คือมันเป็นมนต์ภาวะอย่างนี้ครับก็ดีนะครับแต่จริงๆประกาศเตือนครั้งแรกของอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คำแบบนี้นะคือเขาแนะนำเลยว่าห้ามไปเที่ยวเขมร
1: ไม่ได้ให้ระวังนะห้ามไปเลย
0: ใช่ห้ามไปเที่ยวเขมรเพราะอันตราย
1: ค่ะ
0: ก็กระทรวงต่างประเทศก็คือแปดสุคนนะก็เรียกทำหนังสือไปประท้วงนะฮะต่อสถานทูตอเมริกาว่าคุณออกอย่างนี้ได้ยังไงเขาก็เลยปรับแต่งนะครับปรับแต่งก็คือว่าอ้าวไม่ห้ามแต่ว่าเตือนให้ระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าถูกจี้ถูกปล้นฉกชิงวิ่งราวอะไรเนี่ยอยากขัดขืนเอาทรัพย์ให้มันเลยเพื่อรักษาชีวิตแล้วก็เตือนนะชายแดนเนี่ยห้ามมา
1: ค่ะ
0: แต่เพิ่งเห็นคลิปนะฮะนักท่องเที่ยวอเมริกันเนี่ยไปรัวปืนกลของกองทัพเขมรเนี่ยตอนนี้ทหารเขมรหากินเอากระสุนของกองทัพมาส่งเสริมการท่องเที่ยวฝึกยิงปืนRPG ก็ยิงนะ RPG เนี่ยถ้ายิง RPG เนี่ยเขาคิดลูกหนึ่งนะครับ RPG ถ้าไปยิงลูกหนึ่งเนี่ยคือ500ดอลลาร
1: ์
0: ค่ะ500ดอลลาร์แต่ถ้ารัวปืนกลเนี่ยเซตละ200ดอลลาร์ทำนั่นนะครับแต่ว่าถ้ามันแตกใส่แล้วคนยิงตายเนี่ยนะอันนั้นไม่รับประกันนะครับไม่มีประกันชีวิตที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็คือมันเป็นถึงขนาดนั้นแล้วทุกวันนี้แล้วเศรษฐกิจวิกฤตมากแล้วบริษัทที่ลงทุนในกัมพูชาเนี่ยทยอยถอนตัวออกมาแล้ว ก็ล่าสุดก็เห็นบริษัทของญี่ปุ่นประกาศถอนตัวแล้วทำเกี่ยวกับนี่แหละฮะพวกระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เอามาใช้ในยานยนต์แล้วเอามาใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยชื่ออะไรชื่อในเด็กหรืออะไรนี่แหละคุณอ้อมผมเห็นข่าวอยู่
1: โอเคได้ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าไปที่ฟิลิปปินส์นิดหนึ่งค่ะอาจารย์
0: ครับได้
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังจำท่านนี้ได้ไหมคะอดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ชื่อดังค่ะโรดิโกดูเตเต้นะคะก็เพิ่งปรากฏตัวเมื่อไม่กี่วันมานี้วันพุธที่ผ่านมานะอาจารย์พ่อดูเตเต้นี่เขาตอนนี้เขาถูกจับนะคะคดีอาญาเรื่องที่นโยบายไปปราบปรามยาเสพติดนั่นแหละค่ะก็ถูกหมายจับนะคะถูกจับที่สนามบินมะนิลาเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วหลังจากเดินทางกลับมาจากฮ่องกงแล้วก็ส่งตัวไปที่กรุงเฮกตามหมายจับระหว่างประเทศนะคะของ ICC

0: นะคะค่ะเห็นบอกว่าปรากฏตัวต่อศาลอาญาระหว่างประเทศครั้งแรกค่ะเออเห็นบอกผอมมากอาจารย์สู้ผอมเลยนะคะ
1: วิ
0: ค่ะ
1: แต่ผิวพรรณเขาดีนะคุณน้อง
0: อืม
1: คือจริงๆเนี่ยหน้าตาเขาเปลี่ยนเลยเพราะว่าเขาซูบลงแต่ซ
0: ใช
1: ู
0: ่
1: บไป
0: หน้
1: เ
0: าน
1: ี่ย
0: ตอบเลย
1: หน้าตอบแต่ผมมองว่าเขาดูมีสุขภาพดีกว่าเดิมนะเพราะว่าสมัยดูตาเต้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาจะบู๊แล้วก็ดวดเหล้าสูบบุหรี่จัดอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะ
1: มันก็เลยผิวเนี่ยมันก็จะค้ำๆนะฮะ
0: ค
1: แล
0: ่
1: ้
0: ะ
1: วตัวเนี่ยก็จะบวมๆแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็คือไม่เจ้าเนื้อแล้วนะครับก็ไขมันก็ถูกรีดออกก็อาหารการกินได้แหละนะฮะแต่
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: งดูแล้วสุขภาพของผิวพรรณดีขึ้น
0: อืม
1: นะฮะดีขึ้นก็ลองนึกดูนะว่าตั้งแต่เดือนมีนาปีที่แล้วอันนี้มันก็เท่าไหร่แล้วล่ะปีกับ
0: ปีกว่าละ
1: มีนาอันนี้มันเดือนที่7เดือนที่9แล้วใช่ไหมล่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ปีครึ่งแล้วนะ
0: อื
1: หน
0: ม
1: ึ่งปีครึ่งที่ไปอยู่ที่เฮกนะฮะเฮกเนี่ยมันไม่ใช่เรือนจำนะครับมันเป็นห้องกักขังผู้ต้องหานะฮะก็เพื่อที่จะดำเนินคดีเพื่อให้มีคำตัดสินออกมาก่อนฮะเขาถึงจะเรียกว่าเป็นนักโทษนะฮะก็เลยไม่ได้อยู่แบบลำบากลำบนอะไรห้องก็ห้องแอร์อย่างดีเพียงแต่ว่าไม่มีอิสระเสรีภาพที่จะไปนั่นไปนี่นะฮะก็อยู่ในสถานที่กักขังกักกันไว้เท่านั้นแหละแต่ทีนี้ถ้าคุณอ้อมดูในประเด็นที่เขาออกมาเนี่ยนี่คือการเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการพิจารณาครั้งแรกที่เป็นข่าวเนี่ยนะฮะก็คือก็ต้องเปิดให้ทั้งฝ่ายอัยการของศาลอาญาสากลแล้วก็ฝ่ายทนายความของผู้ต้องหาก็คือฝ่ายของดูแต่เต้แต่เท่าที่ผมดูเนี่ยประเด็นที่ฝ่ายดูแต่เต้หยิบยกขึ้นมาเนี่ยน่าสนใจมากน่าสนใจมากแล้วผมก็เลยมองว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองที่เขาผอมดูแต่เต้ปัจจุบันนี้อายุ81แล้วคุณอ้อมเขาเกิด80ย่าง81นะครับก็คืออายุ1945ใช่สิก็81ย่างนะฮะก็หนึ่งแหละเป็นผู้สูงอายุแล้วผมไปแกะดูในวิธีหรือก็การตอบโต้เพื่อที่จะต่อสู้คดีของฝ่ายดูแตเต้เนี่ยทนายความเก่งมากเก่งในที่นี้เขาหยิบยกเรื่องนี้เลยก็คือเอาเรื่องอายุของดูแตเต้ดูแตเต้เนี่ยตอนนี้เขา81และก็ความจำเริ่มเลอะเลือนเลอะเลือนแบบไหนนะครับซึ่งอันนี้มันต้องพิสูจน์กันแต่ผมเชื่อว่าพิสูจน์ออกมายังไงยังไงเนี่ยเขาก็ต้องทำให้เขาเลอะเลือน นะฮะก็คือในวัยนี้ก็คือจำอะไรไม่ค่อยถนัดแล้วพูดแล้วจำชื่อคนก็ไม่ได้เอาคนนั้นคนนี้มาคือพวกเนี้ยถือว่าเก่งนะฮะทีมเวิร์กในเรื่องของทนายความเนี่ยแล้วเขาหยิบยกประเด็นอายุอนามขึ้นมาเพื่อที่จะให้หลุดพ้นจากคดีนะครับหรือถึงแม้ว่าเขาจะมีความผิดเขาก็จะได้รับการเขาเรียกว่าละเว้นโทษแต่อาจจะเป็นโทษของการกักบริเวณนะห้ามออกไปไหนห้ามมีกิจกรรมนั้นกิจกรรมนี้อะไรพวกนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าในอายุอนามของเขาแล้วก็ผมเห็นประเด็นหนึ่งก็คือว่าทีมทนายความของดูแตเต้เนี่ยเขาหยิบยกประเด็นขึ้นมาบอกว่าเขาไม่ได้ลืมธรรมดาเขายังไม่รู้ว่าวันนี้คือวันอะไร
0: โอ
1: ้นะครับแล้วเขายังไม่รู้ว่าปีนี้คือปีอะไรเขายังคิดว่าเขาอยู่กับปี2007อยู่เลย ถ้าลองนึกอย่างนี้ซึ่งมันก็ต้องใช้หมอคุณอ้อมนะครับต้องใช้หมอใช้อะไรแต่ผมว่าความเชี่ยวชาญในด้านพวกนี้เนี่ยมันมีการให้ถึงคนจะเลอะเลือนไม่จริงคุณก็ทำให้มันเสมือนจริงได้นะในทางปฏิบัตินะครับแล้วก็เรื่องจิตวิทยาเรื่องอะไรแล้วก็ในวัยอายุอนามของเขาแล้วเขาทำให้ตัวเองผอมเนี่ยมันก็เสมือนหนึ่งว่าหนึ่งแหละสุขภาพไม่ดีนะฮะ ก็ดูกันไปฮะเชื่อว่าถ้าให้ผมมองนะดูเตเต้เนี่ยเขากำลังเล่นในประเด็นนี้เพื่อที่เขาจะถึงจะผิดแต่ก็ไม่ต้องรับโทษแล้วอาจจะส่งกลับมาอยู่ที่ฟิลิปปินส์และเมื่อเขามาอยู่ฟิลิปปินส์นี่แหละเขาไม่ต้องออกมาแสดงตัวตนอะไรเลยคุณอ้อมเขาอยู่เฉพาะในบ้านเขาก็บัญชาการเพื่อให้ลูกสาวเขาก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้เพราะฐานเสียงที่เฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์หรือบองได้เป็นประธานาธิบดีล้วนแล้วแต่เป็นฐานเสียงของดูแตเต้ทั้งสิ้นแต่ที่เขาต้องไปติดคุกต้องไปถูกกักบริเวณอยู่ในห้องขังนะครับห้องกักกันอยู่ที่กรุงเฮกเนี่ยก็เพราะว่าบองหรือว่ามาร์กอสจูเนียร์นี้หักหลังเขานั่นแหละเราอาจจะเห็นสิ่งที่มันเกิดซ้ำได้นะในฟิลิปปินส
0: ์
1: นะฮะก็คือการโค่นอำนาจกันแบบที่ล้างผลาญชีวิตกันได้หรือมันต้องมีสักวันหนึ่งที่บองพลาดเพราะว่ากรณีอย่างนี้มันเคยเกิดมาแล้วนะครับตั้งแต่สมัยเอสตาดานะฮะเอสตาดาเนี่ยพลาดก็เพราะว่าไปรับเงินแต่ผมเชื่อว่ากรณีของบองเนี่ยถึงคุณจะระมัดระวังแค่ไหนนะมันคุณต้องพลาดสักวันเพราะคนแวดล้อมของดูเตเต้เนี่ยมันมีมากกว่าคนแวดล้อมของบองนั่นแหละคือประเด็น
0: อีกสักผู้นำหนึ่งนะอาจารย์มีข่าวลือว่าสีจิ้นผิงเนี่ยค่ะไม่ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่เขาประชุมที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์โอ้นานหลายเดือนมาแล้วเนาะแต่มีการอ้างว่ามีอาการวูบหมดสติเหรอคะอาจารย์อันนี้ข่าวจริงข่าวลวงยังไง
1: ไม่นะฮะก็เพิ่งสดๆร้อนๆนี่แหละคุณอ้
0: อม
1: ที่ผ่านมาก็คือ
0: เนี่ยทำไมเขาบอกว่าเดือนนู้น
1: ประชุมบริกส์
0: ใช่อ่ะ
1: บริกซ์ที่ผ่านมานี่แหละครับที่15-16นี่แหละ
0: ค่ะ
1: มันเป็นข่าวลือที่ปล่อยออกมาโดยคนจีน Overseas Chinese
0: อ๋อลือถึงกระทั่งที่ว่ามีอาการเหมือนโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยต้องเอาตัวบินกลับด่วนไปที่กรุงปักกิ่งเลยไปโรงพยาบาล
1: ก็อินเดียเขาก็ออกมาแก้ข่าวให้แล้วนะ
0: คะ
1: ไม่มีกรณีนี้เกิดขึ้นแล้วก็การสืบค้นจากแหล่งที่ออกมาเป็นข่าวเนี่ย ก็รู้แล้วว่าใครคนคนนั้นก็คือบุคคลคนหนึ่งซึ่งอยู่ในเป็นคนจีนที่อพยพไปอยู่อเมริกาแล้วก็ได้รับการหนุนหลังจากทางฝ่ายอเมริกานะครับเพื่อให้คัดง้างกับจีนนั่นแหละนะฮะก็ปล่อยข่าวอันนี้ขึ้นมาเพื่อหนึ่งแหละบ่อนทำลายอันที่สองก็คือปลุกกระแสตอนนี้กระแสคนจีนมันก็จะมีกระแสคนจีนที่ไม่นิยมพรรคความนิจจีนที่อยู่อเมริกานะครับจำนวนก็ไม่น้อยนะคุณอ้อมถือป้องถือป้ายเพื่อคัดค้านไม่ให้การต้อนรับสีจิ้นผิงอะไรประมาณนี้เพราะว่าสีจิ้นผิงตอนนี้เขาอยู่ในห้วงที่เขาจะเดินทางไปเยือนอเมริกาตามคำเชิญของโดนัลด์ทรัมป์นะฮะก็ไม่เป็นไรฮะก็คือกระแสข่าวพวกนี้ออกมาเมื่อมันไม่เป็นของจริงนะฮะไอคนที่ปล่อยออกมาคุณก็ทำลายตัวเองวันนี้ครับแล้วต่อไปเนี่ยคุณให้ข่าวใครอีกมันก็ไม่มีใครเชื่อมันก็คือเป็นเด็กเลี้ยงแกะไปโดยปริยายนะฮะก็เรียบร้อยแล้วครับประเด็นนี้ไม่มีปัญหาครับ
0: สยบข่าวลือไปแล้วจีนอินเดียออกมาแก้ข่าวให้เรียบร้อยนะคะอาจารย
1: ์
0: ค่ะก็มาเข้าสู่ซีรีส์ค่ะอาจารย์ EP ที่58แล้วอารยธรรมในอุตสาคเนค่ะ
1: ก็ต้องถือว่าในรัชสมัยของรัชกาลที่5เนี่ยนะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศไทยมากนะคะของสยามสมัยนั้นยังไม่เปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยของสยามเนี่ยถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วก็ต้องทำทุกอย่างครับเพื่อที่จะไม่ตกเป็นอาณานิค
0: ม
1: ไม่ตกเป็นอาณานิคมเพราะทุกประเทศที่อยู่รอบสยามเนี่ยเป็นหมดแล้ว ก็เลยต้องดำเนินในหลายๆมาตรการนะฮะที่เสาร์ที่แล้วก็ได้เกริ่นไปแล้วก็คือพระองค์ก็คือรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์ส่งพระราชโอรสไปเรียนเมืองนอกเมืองนานะทุกพระองค์นะคุณอ้อมยกเว้นพระองค์สุดท้องนะฮะองค์เล็กสุดเนี่ยก็ไม่ได้ไปเพราะว่าพระราชบิดาเนี่ยก็เหลือไว้อยู่กับพระราชบิดาสักพระองค์นึงอะไรประมาณนั้นนะคุณอ้อมก็คือเจ้าฟ้าน่าจะเป็นเจ้าฟ้าอุรุพงศ์นะก็จะอยู่ติดกับพระราชบิดาตลอดเวลานอกนั้นไปศึกษาต่างประเทศทั้งหมดเลยนะครับแม้กระทั่งพระราชโอรสองค์ถัดมาซึ่งเป็นรัชกาลที่6นะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเนี่ยพระองค์ก็ไปศึกษาอยู่ที่อังกฤษไม่ได้ธรรมดานะครับรัชกาลที่6เนี่ยจบการทหารมานะคุณอ้อมจบการทหารแล้วก็พระองค์ก็ศึกษาเพิ่มเดี๋ยวพอไปถึงรัชสมัยของพระองค์จะไล่เลียงให้ฟังว่าสิ่งที่เป็นคุณูปการที่มีการริเริ่มขึ้นนะครับโดยรัชกาลที่5เนี่ยมีเยอะมากนะครับมาเสด็จประพาสยุโรปก็2ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือปี2440ครั้งที่2ก็คือปี2450ก็คือห่างกัน10ปีแต่การไปในระยะที่ห่างกัน10ปีเนี่ยก็หมายความว่าครั้งแรกกลับมาเนี่ยพระองค์ก็ทรงมีหลายโครงการมากแล้วก็ดิ้นรนนะครับดิ้นรนที่จะเอามหาอำนาจนะอย่างรัสเซียอะไรพวกนี้คุณอ้อมเพื่อที่จะมาเป็นพันธมิตรแล้วก็ถ้าใครจะมาทำมิดีมิร้ายต่อสยามเนี่ยอำนาจของกษัตริย์ซาร์นะฮะที่รัสเซียเนี่ย ก็จะมาเป็นพลังที่ช่วยเสริมอย่างนั้นนะฮะมันก็เลยทำให้นี่คือเป็นพระปรีชาสามารถในเรื่องการต่างประเทศนะฮะแต่ว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็เมื่ออังกฤษได้สนธิสัญญาแล้วได้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตแล้วได้ผลประโยชน์มากมายในทางเศรษฐกิจการค้าจากสยามประเทศอื่นๆก็แห่กันมาคุณอ้อมประเทศอื่นๆก็แห่กันมาแล้วก็ในห้วงที่อังกฤษเนี่ยตะลุมบอลอยู่กับพม่านะครับเปิดศึกสงครามกัน3ระลอกนะฮะทอดเวลา62ปีกว่าที่จะยึดพม่าได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับทำสงครามกัน3ระลอกนะก็คือในห้วงเวลาถึง62ปีนะครับก็คือลบกันครั้งแรกก็ 4-5 ปีนะฮะก็ถัดไปอีกก็เว้นวรรคไปแล้วก็มาลบกันใหม่แล้วก็จนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2429ถ้าเป็น2429นั่นหมายความว่ากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเพิ่งจะตั้งขึ้นมาได้แค่4ปีคุณอ้อมไม่ใช่สิเราตั้งรัตนโกสินทร์ก็คือ2325 2429ก็คือในห้วงรัชสมัยรัชกาลที่5นะครับแต่สงครามระหว่างอังกฤษกับพม่าเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปลายรัชสมัยรัชกาลที่3ครั้งที่2ก็ในรัชสมัยรัชกาลที่4ครั้งที่3ก็ในรัชสมัยรัชกาลที่5คุณอ้อมครั้งที่2เนี่ยอังกฤษบังคับให้เราไปรบกับพม่าด้วยนะครับก็คือไปช่วยรบจริงๆก็เอาสู้กันมาก่อนในอดีตอยู่แล้วก็จะเป็นไรไปอะไรประมาณนั้นนะคุณอ้อมแต่ทีนี้พออังกฤษไปสู้อยู่กับทางฝ่ายพม่ามันก็เลยเป็นช่วงจังหวะโอกาสที่ฝรั่งเศสฉวยโอกาสก็มาปิดอ่าวพอปิดอ่าวนี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสนะครับก็เกิดขึ้นในปลายรัชสมัยของรัชกาลที่5นี่แหละนะครับแล้วก็แต่ว่าในรัชสมัยของรัชกาลที่5เนี่ยไม่ได้มีแค่สนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าพระองค์เนี่ยพอสืบพระราชบัลลังก์ต่อจากพระราชบิดานะฮะก็ยังมีสนธิสัญญาที่มันต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับหนึ่งในนั้นก็คือนั่นแหละครับ ที่เขาเรียกว่าเป็นสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเกี่ยวกับสถานภาพของกัมพูชาสาเหตุก็คือว่ากัมพูชาเนี่ยไปขออยู่กับฝรั่งเศสเพื่อที่จะหนีจากเรา นะฮะเพื่อที่จะให้ฝรั่งเศสเนี่ยคุ้มครองพอฝรั่งเศสก็ไม่ต้องลบไม่ต้องอะไรนะครับพอกัมพูชาไปขออยู่ด้วยมันก็เลยกลายเป็นสนธิสัญญาฉบับที่ต่อเนื่องกันมานะครับฉบับแรกจริงๆที่เราทำกับฝรั่งเศสเนี่ยก็คือปี2410ก็คือก่อนปีสุดท้ายของราชบัลลังก์รัชกาลที่4แล้วทีนี้พอมันเข้ารูปเข้าร่างแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการเจรจาลงในรายละเอียดอะไรกันอีกนะฮะพอมาถึงรัชสมัยของรัชกาลที่5เนี่ย ก็เลยต้องมีการเพิ่มเติมแล้วก็มีการให้สัตยาบันหลังจากนั้น5ปีนะครับหลังต่อมา5ปีเนี่ยก็คือปี2415ก็เลยกลายเป็นสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเกี่ยวกับสถานภาพของกัมพูชานี่แหละมันเป็นผลที่ทำให้สยามเนี่ยต้องยกนะครับยกแผ่นดินยกแผ่นดินเนี่ยให้กับฝรั่งเศสที่เกี่ยวกับกัมพูชาเนี่ยนะครับคิดเป็นพื้นที่ถึง 123,00050ตารางกิโลเมตรรวมไปถึง6เกาะเนี่ยแหละเกาะที่เขากำลังสร้างปัญหาอยู่กับเรานี่แหละฮะแต่เราก็ยังคงรักษาพัตตบองเสียมราชสีโสพลโพธิสัตว์อะไรเนี่ยไว้นะครับนั่นคือฉบับที่ต่อเนื่องมาแต่ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยตามมาอีก13ฉบับคุณน้องสนธิสัญญาตามมาอีก13ฉบับนะครับก็คือถัดมาเนี่ยก็คือเป็นฉบับที่2เนี่ยเรียกว่าอนุสัญญาสยามกับข้าหลวงใหญ่อินเดียจริงๆมันก็คืออังกฤษนั่นแหละเพราะว่าพออังกฤษเนี่ยมายึดครองอินเดียแล้วเนี่ยก็หน้าบางนะครับก็จะเอาชื่ออินเดียมาบังหน้าแต่จริงๆมันก็คือบริติชอีสต์อินเดีย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

แย่แล้วนอกจากชาล้นถ้วยแล้วยังชอบโทษคนอื่นด้วยนี่นะสิสวัสดีวันพระค่ำคืนวันเสาร์ที่19กันยายนพ.ศ.2569ค่ำคืนนี้เป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยูดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะหลายคนมีความรู้สึกว่าอย่าเพิ่งโทษตัวเองลองโทษคนอื่นไปก่อนมันอาจจะเป็นวิธีที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นความผิดของคนอื่นรู้สึกว่าเหมือนภูเขาเลยแต่ความผิดของตัวเรากับเท่าเม็ดงาทำไมคนเราชอบที่จะโยนความผิดให้กับคนอื่นทำไมคนบางคนถึงได้กล่าวโทษคนอื่นเหมือนกับไม่มีสำนึกรับรู้ความผิดของตัวเองบ้างเลยแล้วมันจะมีประโยชน์หรือโทษอะไรบ้างไหมกับคนที่ชอบโทษคนอื่นจริงๆแล้วการป้ายความผิดส่งผลเสียค่ะเพราะคนนั้นมักมีบุคลิกที่ชอบผลักให้คนอื่นออกห่างจากตัวเองแบบทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวดีไม่ดีกลายเป็นผลักคนอื่นไปอย่างถาวรเลยก็ได้ไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้เราจะต้องทำยังไงเพราะการชี้นิ้วโทษคนอื่นนั้นถือเป็นกลไกการป้องกันตัวแบบหนึ่งค่ะและก็เป็นกระบวนการที่เกิดจากจิตใต้สำนึกเพื่อตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกที่เรารู้สึกอึดอัดกังวลไม่สบายใจหรือความรู้สึกด้านลบต่อตัวเองเช่นรู้สึกอับอายและรู้สึกผิดคือเรียกว่าทำผิดแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจก็เลยโยนความผิดให้คนอื่นน่าจะสบายใจกว่าซึ่งการกระทำแบบนี้มันง่ายมากหากจะต้องเทียบกับน้ำหนักที่จะต้องแบกรับเอาไว้เช่นจะต้องยอมรับผิดก็เป็นภาระทางใจที่หนักหนาสาหัสไม่มีใครอยากรู้สึกผิดทั้งที่เป็นคนไม่ดีเพราะฉะนั้นการโยนความผิดให้คนอื่นจึงทำให้ตัวเองนั้นรู้สึกสบายใจขึ้นอย่างน้อยก็ในกรณีที่มีเหตุการณ์เฉพาะหน้าเกิดขึ้นถามว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะทำให้เราภาคภูมิใจหรือมีอีโก้ไว้ไหมไม่ได้ค่ะมันจะส่งผลเสียและอาจจะหนักหนาสาหัสกว่าการที่คุณยอมรับผิดซะด้วยซ้ำเพราะอาจทำให้สูญเสียความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้างอีกกรณีก็คือจงใจป้ายความผิดคนนั้นมักมีอคติแบบชอบอวยตัวเองอคติแบบนี้เวลาเกิดอะไรดีๆเราก็มักจะคิดเอาว่าเพราะเราเก่งเรามีฝีมือแต่ถ้าไม่ดีแล้วก็มักจะโยนแล้วก็โทษความผิดให้กับคนอื่นหรือสิ่งแวดล้อมโทษฟ้าโทษฝนอย่างเช่นไปสอบแข่งขันอะไรสักอย่างถ้าผลออกมาดีเราก็มักจะคิดว่าเพราะเราเนี่ยทุ่มเทเต็มที่เก่งตั้งใจหรือไม่ก็เป็นคนเก่งตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ผลสอบไม่ผ่านไม่ดีเราก็มักจะโทษฟ้าโทษฝนอากาศมันไม่ดีสถานที่สอบมันไม่คุ้นเคยมันทำให้อึดอัดห้องร้อนเกินไปเสียงดังเกินไปจนกระทั่งลืมนึกไปเลยว่าเรื่องแย่ๆทั้งหมดเนี่ยมักจะเกิดจากการกระทำของตัวเราเองนี่แหละเป็นต้นเหตุหลายประเทศเขาก็มีวิธีจับลิงของเขาบางทีรำคาญที่ลิงไปก่อกวนสวนเขาก็ต้องการจับหรือจัดการกับลิงเขาไม่ได้ให้ใช้ปืนเขาไม่ได้ให้ใช้กับดักหรือตะแกรงทีนี้ก็เลยต้องเป็นกระบอกไม้ไผ่อีกด้านหนึ่งของกระบอกไม้ไผ่เขาก็อาจจะผูกเชือกยึดไว้กับต้นไม้ส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเจาะเป็นรูเล็กๆพอให้วิ่งสอดมือเข้าไปไ
แล้วข้างในเขาก็มักจะใส่อาหารเช่นถั่วเอาไว้พอลิงมันได้กลิ่นมันก็จะลงมาแล้วมันก็จะเอามือล้วงเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่ทีนี้พอมันคลำเจอถั่วมันก็กำเอาไว้เลยแต่พอมันจะดึงมือออกมันก็ดึงออกมาไม่ได้ไงเพราะว่ามันติดมันก็พยายามจะดึงมือออกจากกระบอกไม้ไผ่แต่มันดึงออกเท่าไหร่ก็ไม่ออกทีนี้เจ้าลิงมันก็ร้องโวยวายสิทีนี้แหละเจ้าของสวนได้ยินไงก็ออกมาจับมันบางทีก็เอามันไปฆ่าซะด้วยซ้ำพอลิงมันเห็นเจ้าของสวนมาด้วยความที่มันพยายามจะหนีแต่มันก็หนีไม่ได้เพราะว่ามือมันติดบางทีเจ้าของสวนน่ะแทบไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยๆแต่บางแห่งเขาก็ไม่ใช้กระบอกไม้ไผ่นะเขาใช้พวกมะพร้าวแทนเอาลูกมะพร้าวมาเจาะรูเล็กๆไม่ต้องไปหาถั่วอะไรใส่เข้าไปหรอกเพราะเนื้อมะพร้าวนั่นแหละเป็นอาหารล่อลิงได้อยู่แล้วด้านหนึ่งของมะพร้าวเขาก็ผูกติดเอาไว้กับต้นไม้เวลาเขาจับลิงเขาต้องการจะจับมันเป็นๆ เพื่อเอาไปให้พิพิธภัณฑ์บ้างละให้สวนสัตว์บ้างละบางทีไปเจอลิงหายากทีนี้พอเอามะพร้าวผูกเอาไว้ที่ต้นไม้ลิงน่ะมันเอามือล้วงเข้าไปแล้วมันพยายามจะดึงมือออกมาแต่มันดึงออกมาไม่ได้ทีนี้ยังไงมันก็ดึงทั้งวันทั้งคืนสินี่แหละมนุษย์เราไม่ต้องทำอะไรมากรอจนกระทั่งตกเย็นเดี๋ยวลิงมันก็หมดแรงไปเอง

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: โกพลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: Tonight Thailand
10: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
11: ก่อลิงน่ะมันเอามือล้วงเข้าไปแล้วมันพยายามจะดึงมือออกมาแต่มันดึงออกมาไม่ได้ทีนี้ยังไงมันก็ดึงทั้งวันทั้งคืนสินี่แหละมนุษย์เราไม่ต้องทำอะไรมากรอจนกระทั่งตกเย็นเดี๋ยวลิงมันก็หมดแรงไปเองแต่บางตัวมันดึงไม่ออกมันก็จะเอามืออีกข้างทุบกระบอกไม้ไผ่หรือไม่ก็ทุบมะพร้าวเพราะว่ามันโกรธมันดึงมือไม่ออกไงมันก็โกรธมันก็โทษกระบอกไม้ไผ่บ้างละโทษมะพร้าวบ้างละมันก็เลยเอามือทุบทุบทุบทุบทุบก็มันไม่เฉลียวใจเลยว่าแค่มันคลายมือออกเท่านั้นแหละมันก็จะเป็นอิสระก็ที่มันดึงไม่ออกก็เป็นเพราะว่ามันไม่ยอมคลายมือมันชอบไปโทษนู่นโทษนี่โทษไม้ไผ่โทษมะพร้าวแล้วมันก็ทุบทุบตีตีทำให้มันเจ็บยิ่งกว่าเดิมแล้วก็ทำให้มันหมดแรงได้ง่ายๆแถมยังเจ็บมืออีกต่างหากเรื่องนี้ท่านพุทธทาสเคยเทศนาเอาไว้ท่านว่าคนเราพฤติกรรมก็ไม่ต่างจากลิงที่มันทุบกระบอกไม้ไผ่ด้วยความโกรธว่าไปยึดมือมันเอาไว้จริงๆแล้วก็แค่มันปล่อยมือเท่านั้นแหละแค่คลายมือของมันออกเท่านั้นมันก็เป็นอิสระแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่คนเราทุกข์ใจก็อย่าไปโทษคนอื่นแต่ควรจะกลับมาดูว่าเป็นเพราะใจเราหรือเปล่าที่ไปยึดอยู่แต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ได้ยึดเอาไว้มันก็มักจะเป็นเพราะว่าความหลงความลืมตัวเหมือนกับเจ้าลิงนี่แหละมันลืมตัวยิ่งพอมีคนมามันยิ่งลืมว่ามันกรรมอะไรเอาไว้มันไม่รู้ตัวว่ามันกรรมอะไรไว้ทั้งหมดนี้ก็เพราะความโลภความโลภทำให้มันเสียดายถั่วที่มันกรรมเอาไว้ในมือแล้วความโลภก็ทำให้มันไม่ยอมปล่อยวางไม่คลายไม่แบมือบวกไปกับความลืมตัวด้วยความกลัวด้วยเห็นคนมาแล้วมันก็กลัวพยายามจะหนีแต่หนีไม่ได้ก็เพราะว่ามือมันติดมันลืมตัวดันกำมือเอาไว้และไอ้ที่คนเราชอบแบกอะไรไว้ก็เพราะว่าเราลืมตัวรู้ตัวเมื่อไหร่มันก็จะคลายเองแต่คนจะรู้ตัวได้ต ต้องกลับมามองตัวเองซะก่อนไม่ใช่ส่งจิตออกนอกหรือเอาแต่โทษคนนั้นคนนี้ถ้าเราส่งจิตออกนอกไปโทษคนนั้นคนนี้มันก็ไม่มีทางเห็นตัวเองได้หรอกไม่มีทางที่จะรู้ว่าเป็นเพราะใจเรานั่นแหละที่ไปยึดเอาไว้แบบนั้นการกลับมามองตนเองนั้นถือว่าสำคัญเหมือนอย่างคนตาบอดเขาก็ไม่มีทางมองเห็นอะไรไม่เห็นว่าตัวเองทำอะไรผิดพลาดเพราะเขามองไม่เห็นส่วนคนที่มองไม่เห็นความผิดพลาดตัวเองก็น่าจะเปรียบได้กับคนตาบอดและทุกวันนี้ก็ตาบอดกันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเอาแต่โทษคนนั้นคนนี้โทษฟ้าโทษดินทำงานแล้วโดนเจ้านายด่าก็หาว่าเจ้านายไม่เป็นธรรมเพื่อนเอาเปรียบหรือว่าแฟนพูดจาไม่น่ารักลูกก็ดื้อเรียกว่าโทษตะพึดตะพือแต่กลับมองไม่เห็นตัวเองอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าตาบอดจริงๆแล้วแหละแต่ถ้าเราเริ่มหันมามองตัวเองบ้างตาเราก็จะเริ่มสว่างขึ้นสว่างขึ้นเรื่องนี้พระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสเป็นพุทธภาษิตว่า
0: บุคคลควรมองตนมันพิจารณาตน
11: แล้วเมื่อเราหันมามองตนความรู้สึกตัวก็จะค่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าเป็นเพราะเรานั่นแหละไปยึดไปแบกเอาไว้สิ่งอื่นนั้นถือเป็นปัจจัยรองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงดังคนไม่น่ารักรถติดแดดร้อนเศรษฐกิจวิกฤตการเมืองความวุ่นวายไม่นิ่งพวกเนี้ยถือเป็นปัจจัยรองถ้าหากว่าเราทุกข์ใจเมื่อไหร่ปัจจัยหลักจริงๆนั้นมันอยู่ที่ใจเรานี่แหละความยึดติดถือมั่นแบกไม่รู้จักวางทั้งที่แบกแล้วทุกข์ก็ยังไม่ยอมวางไม่ยอมคลายก็เพราะว่าความไม่รู้ตัวลืมตัวและเพราะว่ามัวแต่ไปโทษคนนั้นคนนี้ซึ่งทำให้เกิดความโกรธเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีความทุกข์ใจเมื่อไหร่ก็ให้บอกกับตัวเองเอาไว้เตือนตัวเองเอาไว้ว่าอย่าพึ่งไปโทษคนนู้นคนนั้นคนนี้เลยอย่าพึ่งไปโทษสิ่งรอบกายภายนอกแต่ควรจะกลับมาดูใจของเรานั่นแหละสมบูรณ์ที่สุด

0: โดย
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
7: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพเวลา 17:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดอนงคารามรวม8รูปเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิตารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตามที่สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นเนื่องจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีคณะบุคคลเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มเรารักสมเด็จพระพันปีหลวงและศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
7: จบข่าวในพระราชสำนัก
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ลั่นนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นลูกทุ่งเสียงทองเป็น2บทเพลงนำท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ไก่ก็เบาจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์ตามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ทำหน้าที่เดิมๆนะคะคือถามให้สิ้นข้อสงสัยจากนี้เรียนเชิญพี่น้องที่เคารพค่ะพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายนะคะท่านก็เมตตาสละเวลานะคะมาบรรยายในค่ำคืนนี้อาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับทางคลื่น FM 95นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่19
0: ค่ะ
1: กันยายนนะครับ2569นะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็น EP ที่เท่าไหร่คุณแบบหรือว่าเป็นสัปดาห์ที่อะไร
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เป็น EP ที่38ค่ะอาจารย์ขา
1: 38แล้วนะครับ
0: ค่ะอีกไม่กี่วันก็จะ52แล้วค่ะสิ้นปีค่ะอาจารย์คะ1ปีมี52สัปดาห์นะคะก็เนี่ยเวลาผ่านเร็วมากนะคะอาจารย์คะ
1: ค
0: เม
1: ื่
0: อกี้นี้
1: เร็วเหมือน
0: นี
1: ้มันเร็วมากนะครับจนเราก็เรียกว่าไม่ได้หลักกับชีวิตสักเท่าไหร่เพราะเราทำงานไปตามการเวลาโดยไม่ได้นั่งตั้งสติว่าชีวิตเรานี่มันอะไรนะมันมีค่านักแต่มันสั้นนักสั้นนักแต่มีค่านักเนี่ยนะครับ
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เนี่ยต้องมานั่งทบทวนกันนะครับคนที่ยังมีความเขาเรียกว่าความต้องการหรือว่ายังมีกามราคะหรือมีกิเลสนะครับถ้าเรามานั่งติดตองดูว่าชีวิตเราเนี่ยนะครับมันเต็มที่นะครับเต็มที่ก็ผมว่าเอาเฉลี่ยอายุไขคนไทยนะครับอยู่ที่ประมาณผู้หญิงก็77นะครับผู้ชายประมาณ72 73เนี่ยนะครับคนที่เกิน80กันถือว่าเป็นกรณีที่ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษนะครับก็ดูแลสุขภาพดูแลร่างกายนะครับที่ได้ดีนะครับดังนั้นนะครับเนื่องจากระยะเวลากับชีวิตดิฉันเนี่ยนะครับเราก็ไม่ควรจะไปมีเรื่องมีราวมีความขัดแย้งนะครับมีข้อพิพาทมีการทำร้ายร่างกายมีการชิงดีชิงเด่นกันนะครับซึ่งนำมาถึงปัญหานะครับข้อพิพาททำร้ายร่างกายกันแจ้งความดำเนินคดีกันนะครับโดยเพราะเห็นได้ชัดว่าเรื่องราวของป้าดานะครับเรื่องเกี่ยวเรื่องทรัพย์สินนะครับที่นายสงเป็นหรือไม่เป็นนะครับโอนได้หรือไม่ได้นะครับทำไปทำมานะครับมีคดีแถมมาตั้งหลายกระทงความผิดนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็การใช้ชีวิตที่รีบเร่งนะครับขาดความระมัดระวังในการขับขี่ยานยนต์รถยนต์นะครับก็นำมาซึ่งข้อพิพาทในเรื่องความประมาทพลาดพลั้งทำให้บุคคลอื่นนะครับถึงแก่ชีวิตถึงแก่อันตรายแก่กายแก่ทรัพย์สินต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของปัญหาเหมือนกันนะครับก็เรื่องราวที่เราก็ยังมีความต้องการอะไรสะสมนู่นสะสมนี่ต้องการอะไรต่างๆเนี่ยที่สูงมากๆนะครับก็เป็นประเด็นให้เกิดข้อพิพาทลักษณะนี้ขึ้นในสังคมได้นะครับให้เห็นอยู่เป็นเนืองๆนะครับไอ้ขับรถนะครับเฉี่ยวชนถึงแก่ความตายก็ดีบาดเจ็บสาหัสก็ดีเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าใช้ชีวิตที่รีบเร่งนะครับถ้าเราขับรถแบบช้าๆแล้วมันระวังไม่ต้องรีบเร่งเนี่ยนะครับเป็นอาจารย์สอนหนังสือก็ไปแบบธรรมดาไม่ต้องรีบมากก็ได้นะครับหรือเป็นครูสอนอาจารย์สอนนักเรียนเนี่ยนะครับขับรถในสถานศึกษาเนี่ยก็ช้าๆก็ได้นะครับถ้าช้าแม้จะมีการวิ่งตัดหน้ากระชั้นชิดแต่ถ้าช้าเนี่ยผลที่ตามมาก็ไม่น่าจะร้ายแรงมากมายนะครับแต่เนื่องจากว่าไอ้ที่เราใช้ความเร็วเกินขนาดเร็วเนี่ยก็เนื่องจากว่าเรามีอะไรอยู่ข้างหน้าที่เรารีบเร่งเราจะไปทำนู่นทำนี่ทำในสิ่งที่บางทีก็เกินเลยความจำเป็นเนี่ยนะครับก็เป็นที่มาของปัญหาได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็น3ข่าว3กระแสนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ มาวิเคราะห์เป็นเรื่องๆนะครับคุณแม่ม
0: ค่ะ
1: สำหรับกรณ์อาจารย์หมอนะครับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับที่ขับรถชนนักศึกษาบาดเจ็บแล้วก็ถึงแก่ความตายด้วยใช่ไหมดับ2บาดเจ็บ1นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็หาหลักเนี่ยต้องมีแน่นอนคือกระทำการโดยประมาทนะครับเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับอันนี้โทษก็เป็น10ปีอ่ะนะครับแล้วก็ยังมีบาดเจ็บสาหัสอีกรายหนึ่งนะครับเรื่องราวตรงนี้ก็ไม่มีใครการทำโดยเจตนาแต่ด้วยความรีบเร่งนะครับเมื่อรีบเร่งเมื่อประมาทและพลาดพลั้งเกิดความเสียหายขึ้นมานะครับทางออกที่ดีวิธีการที่แก้ไขและนิยมกระทำกันก็คือผู้กระทำความผิดเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบดูแลเยียวยานะครับผู้เสียหายนะครับคนที่ล่วงลับไปแล้วเราก็ต้องดูแลคนที่อยู่ข้างหลังนะครับพ่อแม่ลูกคู่สมรสของเขาเนี่ยก็ดูแลอย่างดีนะครับซึ่งถ้าเราดูแลจนสมน้ำสมเนื้อและอีกฝ่ายก็พอใจนะครับก็อาจจะเป็นที่มาของการไม่ติดใจดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา
0: โอ้ยอาจารย์
1: ซึ่งกรณีเกิดขึ้นลักษณะนี้เนี่ยนะครับศาลก็ต้องพิเคราะห์ถึงพฤติกรรมในการกระทำผิดพิเคราะห์ถึงพฤตินิสัยของผู้กระทำประวัติการศึกษานะครับเบื้องหลังที่ผ่านมาต้องโทษจำคุกมาหรือไม่อย่างไรสามารถแก้ไขกับเนื้อกับตัวเป็นคนดีได้หรือไม่นะครับซึ่งถ้าเข้าเงื่อนไขที่ว่าซึ่งโทษที่ศาลจะลงเนี่ยถ้าจำคุกไม่เกิน5ปีก็อยู่ในเงื่อนไขที่จะรับการพิจารณานะครับลดโทษลงมาถ้าศาลจำคุก5ปีลดโทษก็เหลือ2ปี6นะครับไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนเยียวยาผู้เสียหายจนที่พอใจนะครับและก็ศาลพิเคราะห์ถึงพฤติกรรมต่างๆนะครับประวัตินะครับสติปัญญาต่างเนี่ยโอกาสที่จะรับการพิจารณารอการลงโทษจำคุกไว้เนี่ยน่าจะออกประตูนี้ค่อนข้างสูงนะครับ
0: อุ้ยอาจารย์มันไม่ไหวมั้งน้องนักศึกษาที่เสียชีวิตให้แสนเดียวแล้วก็ที่บาดเจ็บให้ 50,000 มันไม่ไหวอะค่ะ
1: ก็คืออยู่ที่บอกอะถ้าผู้เสียหายไม่พอใจเนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาก็ต้องติดใจเอาความไอ้ทำไมให้น้อยจังอะ
0: นั่นน่ะสิคะ
1: ให้เท่าไหร่นะที่ตายให้
0: แสนเดียว
1: โอ้น้อยเพราะว่านักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยปีไหนไม่รู้นะครับอนาคตเขาอีกยาวไกลนะครับถ้าให้แสนหนึ่งไม่น่าจะใช่นะจริงๆระดับเนี้ยผมว่าต่อคนเนี่ยไม่ต่ำล้านเนี่ยนะครับไม่ต่ำล้าน
0: ค่ะ
1: ครับขนาดที่
0: แต่คราวนี้พอไปเจรจาจ่ายเท่านี้ญาติก็ไม่ตกลงนะคะอาจารย
1: ์โอกาสที่ศาลจะไม่รอลงโทษเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับมีแล้วอ่ะ

0: คนละลายหรือเปล่าคุณแม
1: ่ลายเดียวกันเลยกับอาจารย์แม่มาอ่านข่าวอยู่จริงๆ
0: ไอ้ลายนู้นมันน่าจะที่ครูขับรถชนนักเรียนไหม
1: คนนั้นทับขาหักใช่ไหมคะ
0: นั้นช่วยเหลือเยียวยาฝั่งครูจะใช้เงินช่วยเหลือ100,000 บาทและดูแลจนกว่าเด็กจะหายปกติต่อมาฝั่งครูเปลี่ยนสถานคุยไปที่สอและขอลดเยียวยาเหลือ50,000 นะครับอันนี้คือกรณีแล้วก็ไอ้กรณีเนี้ยมันเป็น
1: จริงๆค่ะอาจารย์ว่าผู้เสียหายเนี่ยได้ครอบครัวละ 100,000 ผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะได้ 50,000
0: ครับอันนี้หมายถึงว่าก
1: รณี
0: ของอาจารย์หมออ่ะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็บอกว่าจะขอขมากับบวชให้โอ้ไม่ต้องบวชแล้วค่ะนะคะครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งสองรายก็ปฏิเสธที่จะรับพวงมาลัยขอขมาแล้วตอนมานี่ติดหน้ากากมาเลยนะคะเพราะว่าญาติบอกว่าคุยกันระดับหลักล้านดีกว่าไหมเพราะว่าเขาต้องเดินทางข้ามภาคด้วยค่ะมาจากปักใต้นะคะไปถึงเชียงรายแล้วค่าจัดการงานศพมันก็เกินกว่าเงินเยียวยาเนี่ยไปมากแล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ขา
0: ครับวันนั้นที่ศาลอาญามีนบุรีอ่ะนะครับผมให้ทนายสุยะเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปฟ้องก็ทำนองรักษาเนี่ยนะครับก็คือทางพนักงานสอบสวนเนี่ยสั่งสำนวนเป็นว่าประมาทร่วมนะครับประมาทร่วมเนี่ยทำให้เราเนี่ยค่าเสียหายจะได้จากฝ่ายจำเลยฝ่ายผู้ต้องหาจะได้น้อยใช่ไหมครับแต่เราก็ให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับของศาลเนี่ยซึ่งมาวิเคราะห์นะครับภาพจากวงจรปิดเนี่ยนะครับแล้วก็ทำรายงานนะครับได้ความว่าจากการวัดระยะจากความเร็วต่างๆเนี่ยการกระทำของผู้ตายเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำโดยชอบกฎหมายไม่มีส่วนประมาทด้วยเลยนะครับปรากฏว่าอัยการยื่นฟ้องว่าประมาทร่วมไปแล้วนะครับว่าเรามีส่วนประมาทด้วยนะครับเราก็รีบฟ้องอาญาอีกคดีหนึ่งว่าผู้ตายไม่ได้ประมาทจำเลยประมาทฝ่ายเดียวและขอให้คดีที่อัยการยื่นฟ้องจะรอไว้ก่อนศาลอย่าเพิ่งพิพากษาให้รอคดีเราไต่สวนมูลฟ้องก่อนนะครับปรากฏว่าเอาเขาเรียกว่าไต่สวนมูลฟ้องแล้วก็เอารายงานการตรวจพิสูจน์นะครับของผู้เชี่ยวชาญนะครับของศาลเนี่ยซึ่งก็เป็นอดีตอยู่กองพิสูจน์หลักฐานของสำนักงานตำรวจชาติอะไรนะครับซึ่งเกษียณมาแล้วเนี่ยเขาทำรายงานอย่างละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนนะครับว่ารถที่ชนเนี่ยมาด้วยความเร็วสูงส่วนเราเนี่ยไปยูเทิร์นเนี่ยให้ไฟเลี้ยวระยะเกิน100 เมตรอ่ะซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้วนะครับไอ้อย่างนี้ศาลบอกว่าผู้ตายไม่มีส่วนประมาทประทับฟ้องนะครับจากเขาจะจ่าย 200,000-300,000 เนี่ยต้องมาจ่าย1.5 ล้านนะครับอันนี้ก็เป็นยังเป็นเด็กอายุน่าจะไล่เลี่ยกันคุณแม่อันนี้ยังได้1.5 ล้านเลยนะครับเป็นรถเก๋งนะครับอันนี้คือประมาทฝ่ายเดียวแท้ๆเลยนะครับคืออาจารย์หมอฝ่ายเดียวเลยเด็กไม่ได้มีส่วนประมาทเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าจ่ายแค่100,000-150,000แล้วก็50,000เนี่ยอ
1: ัน
0: นี้ถือว่าต่ำต้อยมากนะครับไม่สมราคาอาจารย์หมอเลยนะครับ
1: ใช่เพราะว่ากรณีที่ครูขับรถชนเด็กนักเรียนจนกระทั่งเด็กนักเรียนข้อเท้าหักผิดรูปเนี่ยนะคะที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนเนี่ยตรงนั้นเนี่ยฝั่งครูบอกว่าจะจ่าย100,000แล้วก็ดูแลจนกว่าจะหายตอนหลังก็ขอลดเงินเยียวยาลงเหลือ50,000สุดท้ายอัยการลำพูนนะคะสั่งไม่ฟ้องครูอะค่ะรถแบบน
0: ี้
1: รถจะเหล
0: ืออ
1: ะไรอะคะอาจารย
0: ์คะก็อันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่คือมันมีประจักษ์พยานก็คือภาพวงจรปิดนะครับน่าจะมีวัตถุพยานที่วงจรปิดที่จะชี้ชัดได้ว่าครูมีส่วนประมาทด้วยหรือไม่หรือเด็กประมาทฝ่ายเดียวนะครับคือแมวมีแนวคำพิพากษาฎีกาเนี่ยไอ้กรณีวิ่งตัดหน้ากับชั้นคิดเนี่ยส่วนใหญ่ศาลจะวิจัยไปทำนองที่ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถหยุดรถได้ทันแม้อาจจะขับรถได้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดก็ตามนะครับแต่ว่าถ้ากระชั้นชิดมากอย่างไรก็หยุดรถไม่ทันแม้ไม่เกินก็หยุดรถไม่ทันนะครับซึ่งอันนี้ก็กรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยนะครับอันนี้ก็ขอให้ความรู้กับแฟนๆ

0: การและพี่น้องประชาชนนะครับคือความผิดลักษณะเนี้ยคือทางรัฐเนี่ยคดีอาญาเป็นคดีอาญาแผ่นดินซึ่งประมาทเป็นเหตุให้คนเจ็บคนตายเนี่ยนะครับเป็นความผิดซึ่งเป็นอาญาแผ่นดินซึ่งทางตำรวจก็สามารถเดินเส้นทางตำรวจในเวรเขาได้ส่วนเราเนี่ยนะครับถ้าเห็นว่าได้รับความไม่เป็นธรรมจากทางสอบสวนก็ดีจากพนักงานอัยการก็ดีเราไม่เป็นพ้องด้วยเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะแต่งตั้งทนายความนะครับไปยื่นฟ้องทั้งคดีอาญาทั้งคดีแพ่งได้เองนะครับเหมือนอย่างยกตัวอย่างที่ศาลมีนบุรีที่ผมเกริ่นนำไปก่อนหน้านี้นะครับว่าทั้งอัยการทั้งตำรวจเห็นพ้องต้องกันว่าผู้ตายเนี่ยนะครับมีส่วนประมาทนะครับเหมือนกับขับรถตัดหน้าประมาทไอ้คนที่ขับตัดหน้าก็ประมาทด้วยแต่ต้องไปดูว่าใครประมาทมากน้อยกว่ากันไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันนะครับคือถ้าเราผู้ตายประมาทมากกว่าก็โอกาสจะได้ค่าเสียหายก็จะไม่มีนะครับไอ้กรณีนี้ก็ต้องมาพิเคราะห์นะครับพินิจพิจารณากันดูว่าดูจากคลิปวิดีโอเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเป็นลักษณะเนี้ยโอกาสที่เป็นไปได้สูงคือมีส่วนประมาททั้งสองฝ่ายนะครับก็คือน้องนักศึกษาหรือเด็กนักศึกษาเนี่ยหรือนักเรียนเนี่ยอาจจะคือพรวดนะครับจากพุ่มไม้มาเนี่ยโดยไม่ได้ดูรถว่ารถวิ่งมานะครับแต่ว่าในสถานศึกษาเด็กก็อาจจะคาดหมายว่าไม่น่าจะมีรถนะครับยนต์รถอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่น่าจะขับด้วยความเร็วอ่ะนะครับซึ่งอันนี้แบบกลางๆเลยนะผมมองว่าน่าจะมีส่วนประมาทร่วมกันนะครับในเบื้องต้นควรจะเป็นลักษณะนั้นนะครับอย่างที่บอกว่าถ้ามันยังเถียงไม่ชัดเจนเนี่ยโดยหลักการก็น่าจะยื่นฟ้องไปก่อนให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาดนะครับเหมือนกับเรื่องที่เป็นข่าวอยู่นะครับว่าอะไรกันนะครับที่เขาถกเถียงกันผ่านสื่อกันอยู่ตอนนี้ว่าน่าจะส่งศาลให้ศาลเป็นผู้วิจัยนะครับไม่ใช่กกต.วิจัยซะก่อนนะครับแล้วไม่เอาเรื่องขึ้นสู่ศาลเนี่ยครับอย่างน้อยถ้าก้ำกึ่งส่งเรื่องไปศาลให้ศาลคนวิจัยชี้ขาดมันจะดูจะเป็นธรรมกว่าถ้าเราไปตัดตอนซะก่อนเนี่ยถ้าเจ้าที่รัฐจึงมีหน้าที่ใช้ดุลพินิจเนี่ยนะครับและเป็นเรื่องที่ก้ำกึ่งอยู่เนี่ยแล้วเราไปตัดตอนคือเหมือนว่าไอ้จบชั้นสอบสวนโดยไม่ส่งศาลเนี่ยมันก็ความจริงอาจจะไม่ได้กระจ่างชัดนะครับไม่สิ้นสงสัยนะครับถ้าเราฟ้องศาลแล้วก็ให้ไปพิสูจน์กันในชั้นศาลเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งก็ได
1: ้ค่ะ
0: ครับเพราะว่าไอ้กรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยมีผมมาเจอบ่อยอัยการบอกไม่มีมูลอาญาเราก็ฟ้องเองนะครับพอถึงศาลศาลบอกเป็นมูลอาญาประทับฟ้องไว้พิจารณาก็มีเยอะแยะนะครับคดีหมออะไรเมื่อก่อนทัศพรหมออะไรนะครับ
1: อัยการ
0: สั่งอัยการสั่งไม่ฟ้องเหมือนกันญาติก็ไปหาทนายความไปยื่นฟ้องเองนะ
1: ค่ะ
0: สุดท้ายก็อัยการก็ต้องสั่งฟ้องมาร่วมกันเป็นโจทย์ร่วมกับทางญาติผู้ตายเนี่ย
1: ค่ะทางคุณพ่อของคุณหมอผ่าตัดพ่อเนี่ยนะคะ
0: ที่มันเกิดขึ้นได
1: ้ผ
0: มว่าจริงๆเนี่ยถ้าโดยหลักการนะครับหลักมนุษยธรรมเนี่ยอาจารย์กับเด็กเนี่ยนะครับผมว่าเหมือนกับว่าคือเขาเรียกตัดปัญหานะครับไกลเกลี่ยมันพอไปกันได้นะครับให้จบกันไปนะครับดีกว่าที่เราไปเสี่ยงไม่รู้ผิดรู้ถูกเนี่ยนะครับเพราะเกิดศาลพิพากษาว่ามีความผิดแล้วศาลเกิดไม่รอขึ้นมาเนี่ยก็กระทบต่อหน้าที่การงานนะครับอาจจะถูกออกจากราชการได้นะครับบางทีเราก็เสียน้อยเสียยากนะครับเสียมากเสียง่ายนะครับแสนหนึ่งก็ผมว่าถ้าแสนหนึ่งเขาอาจจะโอเคพอเปลี่ยนมาเป็น50,000เนี่ยบางทีพอเห็นรูปคดีไปทางนั้นเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนนะเหมือนว่ามีการชี้ไปทางที่เด็กประมาทฝ่ายเดียวใช่ไหมทางผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยก็เลยลดค่าเยียวยาลงจากแสนเหลือ50,000นะครับ
1: แล้วสุดท้ายก็ไม่จ่ายเลยนะคะจ่ายเพราะว่าเขาบอกว่าอัยการเนี่ยสั่งไม่ฟ้องคราวนี้เรามีข้อกฎหมายเรื่องละเมิดในโรงเรียนแล้วก็การเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนต่อไปผู้ปกครองต้องทำยังไงอะคะอาจารย์คะ
0: ก็โดยหลักการเนี่ย

0: ถ้าอัยการสั่งไม่ฟ้องผู้ครองก็หาทนายความนะครับแต่งตั้งทนายความไปยื่นฟ้องยื่นฟ้องก็หาประมาทเป็นเหตุให้บุตรเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับก็ขึ้นสู่ศาลเนี่ยผมว่าพอฟ้องศาลและศาลบรรทัดฟ้องเนี่ยโดยหลักการเนี่ยศาลจะไกล่เกลี่ยและศาลจะเป็นคนกำหนดว่าเพราะศาลเป็นคนชี้กรรมเราอะกรรมดีหรือไม่ดีอยู่ที่ศาลชี้นะครับถ้าเกิดศาลชี้ในทางที่ไม่ดีขึ้นมาเนี่ยไอ้เงินแสนหรือ50,000บางทีถึงจังหวะนั้นก็ใช้อะไรไม่ได้แล้วอะนะครับถ้าใช้ได้ก็รีบใช้ใช้ก่อนนะครับหรือถ้ามันจบแต่ชั้นเนี้ยมันก็แต่จบชั้นนี้และไอ้การสั่งไม่ฟ้องอยู่แล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเราจ่ายจบแล้วก็ไม่ติดใจคดีก็จบไปเลยนะครับแต่พอไม่จ่ายแล้วเกิดเขาไปฟ้องเองขึ้นมาและสถานประทับฟ้องขึ้นมานะครับกลายเป็นว่าเราก็ตกเป็นผู้ตกเป็นจำเลยทีเนี้ยพอสถานประทับฟ้องเนี่ยจากเดิมอัยการสั่งไม่ฟ้องไม่ได้ตกเป็นจำเลยนะเพราะอัยการสั่งไม่ฟ้องก็เหมือนไม่มีความผิดซึ่งเราน่าจะใช้โอกาสทองตรงเนี้ยคุยเจรจาให้จบเสียคืออาจารย์หรือครูต้องเข้าใจนะครับว่าคดีอาญาเนี่ยมันไม่ได้จบไปทางใดทางหนึ่งนะครับถ้าการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยราษฎรก็ฟ้องเองได้นะครับอันนี้ต้องตัดสินใจให้ดีบางทีมีที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยบางทีถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยเราถ้าเอาหลักเรื่องมนุษยธรรมเข้ามาจับนะครับและให้ความสำคัญตรงนี้โอกาสที่ชีวิตเราจะผิดพลาดตามมาผมว่าน่าจะดีกว่านะครับที่จะตัดสินใจจะไปสู้คดีไม่จ่ายเลยฉวยโอกาสตรงนี้นะครับคือรู้แก่ใจดีเราขับรถเรารู้เนี่ยว่าเราขับด้วยความเร็วสูงหรือเปล่าคือถ้าเราขับช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดเนี่ยแม้เด็กจะพรวดออกมาเนี่ยก็อาจจะยังไม่ถึงเนี่ยความเร็วไม่ถึงรถยังไปไม่ถึงใช่ไหมแต่นี่เพราะเราเร็วเกินกำหนดแม้เด็กจะพรวดออกมาซึ่งเด็กก็อาจไม่ดูรถไอดีก่อนนะครับวิ่งตัดออกไปไม่รู้เด็กอายุสักเท่าไหร
1: ่เด็กเนี่ยนะคะเด็กมัธยมเป็นเด็กมัธยม2ค่ะอาจารย์ขาแต่เด็กตัวใหญ่มากนะคะเด็กสูง160อะค่ะ
0: ความเร็วเท่าไหร่นะ
1: ความเร็วทางด้านฝ่ายอัยการกับตำรวจพ้องกันว่ามาช้ามากเลยแต่อุบัติเหตุสุดวิสัยเพราะว่าต้นไม้บังสายตาแล้วเด็กก็พรวดออกมาไม่มองซ้ายมองขวาต่อให้เบรกก็เบรกไม่ทันพูดแบบนี้ค่ะ
0: มันก็มีไอ้ที่เขาพ่อแม่บอกว่าระดับความสูงของเด็ก160 ซม.สูงกว่าพุ่มไม้เยอะอยู่ทีนี้ไม่รู้ว่าไอ้ที่พรวดออกมาเนี่ยคือเด็กแบบวิ่งพรวดหรือว่าซุ่มอยู่ซุ่มหมายถึงว่าซุ่มไม่รู้เล่นอะไรกันแล้วก็ก้มต่ำกว่าระดับความสูงต้นไม้หรือเปล่าแต่เนี้ยผมเข้าใจว่าถ้าในสถานศึกษาน่าจะมีกล้องวงจรปิดอยู่นะครับแล้วก็จะมองเห็นว่าเหตุการณ์ตรงนี้มันเป็นเม็ดอย่างที่ผู้ครองว่าหรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่ก็คือเหมือนเล่นแล้วมองไม่เห็นเนี่ยโอเคที่การสั่งไม่ฟ้องก็รูปคดีอาจจะเป็นทำนองไปทางนั้นนะครับแต่ถ้าอย่างที่แม่บอก160เห็นอยู่แล้วอันนี้ประมาทมันจะมีประมาทร่วมนะครับก็มีส่วนอยู่เหมือนกันตรงนี้ก็ประมาทร่วมเนี่ยถ้าประมาทร่วมฟ้องเองก็จะลำบากผมเองเพราะว่าถือว่าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยอ่ะนะครับถ้าไอการสั่งไม่ฟ้องเขายืนตามกันตำรวจไอการเห็นฟ้องต้องกันเนี่ยมันยุติไปนะครับแต่ถ้าตำรวจสั่งฟ้องไอการสั่งไม่ฟ้องก็ต้องไปสำนักตุลาการชาติหรือว่าผู้มอบหมายจากก็ถ้าต่างวัดก็เป็นภาคนะครับตำรวจภาคก็ดูแลถ้าตำรวจภาคบอกว่าเขาคัดเขาเห็นแย้งเนี่ยนะครับก็ต้องส่งอัยการสูงสุดวิจัยอีกทีหนึ่งว่าประมาทร่วมหรือประมาทฝ่ายเดียวไอ้กรณีนี้เวลาจะฟ้องอาญาเนี่ยมันจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าตามรูปคดีเนี่ยถ้าประมาทร่วมเนี่ยเราไปฟ้องเองเนี่ยรัฐบาลฟ้องเองมันถูกจำกัดด้วยคำว่ามิใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยถ้าเรามีส่วนทำผิดปั๊บเนี่ยเราใช้สิทธิ์ทางกฎหมายในทางอาญาไม่ได้ส่วนทางแพ่งสามารถฟ้องได้แต่ศาลต้องดูอีกว่าใครเสียหายมากน้อยกว่ากันนะครับถ้าเด็กเสียหายมากกว่ารถยนต์ไม่ก็เสียหายเท่าไหร่ก็รถยนต์ก็อาจจะจ่ายค่าเสียหาย ให้กับเด็กได้บ้างนะครับไม่ 100% เพราะเด็กมีส่วนประมาทอยู่ด้วยถ้าเด็กประมาทกว่าก็อาจจะได้น้อยหรือไม่ได้เลยก็ได้นะครับ
1: ค่ะโอ้แล้วเหตุก็เกิดใกล้ไกลค่ะอาจารย์คะแม้จะเป็นจังหวัดลำพูนเนี่ยแต่เกิดเหตุในอำเภอลีอำเภอลีเนี่ยเลยจากบ้านโฮงไปอีกแล้วก็เลยจากอำเภอป่าซางไปไกลมากเลยค่ะสมัยแหม่มยังอายุน้อยๆเนี่ยแหม่มไปแถวนั้นบ่อยเพราะว่าไปตามสสคนหนึ่งเนี่ยนะคะหาเสียงอาจารย์ประมาณนั้นแต่ไกลจริงๆค่ะอาจารย
0: ์ครับก็นั่นแหละคือมันปรับไกลปืนเที่ยงมันก็เป็นรูปแบบอย่างนี้ครับการพิจารณาต่างๆก็แต่เนี้ยเราวิเคราะห์ไปตามเหตุการณ์ข้อมูลที่ปรากฏทางสื่อนะครับแต่ลึกๆเราไม่รู้ว่ามันแท้จริงเป็นอย่างไรนะครับแต่นี้ถ้าดูตามรูปแบบอย่างเนี้ยผมเข้าใจน่าจะมีภาพวงจรปิดอยู่นะครับแล้วอัยการน่าจะตรวจดูอย่างน่าจะอย่างละเอียดแล้วอะนะครับถึงจะลงความเห็นลักษณะนั้นเพราะว่าไอ้กรณีอย่างเงี้ยมันเป็นข่าวเป็นอะไรอยู่เนี่ยผมว่าถ้าไม่ชัดเจนจริงก็คงไม่กล้าที่จะฝืนมติฉบับหรือเปล่า
1: อาจารย์ อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะโอ้โหเดี๋ยวต้องคุยกับอาจารย์เรื่องนี้ด้วยข้าราชการตุลาการผู้พิพากษา9รายอะค่ะนั่นน่ะเอาอันนั้นก็เรื่องเด็ดเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้เวลาเหลือนิดเดียวเอาเรื่องประดาก่อนดีกว่าค่ะประดาก่อน
0: ก็เรื่องพระดาเนี่ยจริงๆผมก็พอไปอ่านดูสื่อทางสื่อนะครับผมว่าอีกฝ่ายก็จะเล่นแรงไปพอสมควรเหมือนกันนะครับมีมาตรา112ด้วย
1: ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: มายังไงแล้วก็มีซ่องโจรด้วยผมว่าเรื่องนี้พอมันมีเขาเรียกว่ามีนักกฎหมายจากส่วนกลางไปเนี่ยก็น่าจะไปวางรูปแล้วก็มีการกดดันอะไรพอสมควรน่ะนะครับเพราะว่าเก็บทุกเม็ดน่ะนะครับมีทั้งซ่องโจรร่วมกันบุกรุกอสังหาทรัพย์ผู้อื่นตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับแล้วก็ข่มขู่ผู้อื่นจนทำให้เกิดความกลัวและตกใจอันนี้คือเก็บรายละเอียดมากโดยปกติทั่วไปถ้าคดีทั่วไปเนี่ยผมก็จำน่าจะมีเฉพาะบุกรุกอ่ะนะครับแต่พอมีกองทัพทำเข้าไปเนี่ยทนายเนี่ยก็เขาเอาละเอียดยิบนะครับเริ่มแต่ซ่องโจรคือซ่องโจรมันต้องสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปคือมันต้องพูดคุยเจจาวางแผนเลย ว่าจะร่วมกันบุกรุกเนี่ยแต่ต่างคนต่างคิดแล้วก็เข้าไปเลยเนี่ยโดยไม่ได้ตกลงวางแผนคือซ่องเนี่ยมันต้องเป็นซ่องคำว่าซ่องคุณแหม่มเข้าใจมั้ย
1: เข้าใจค่ะ
0: มันต้องไปสุมหัวกันน่ะว่าเราวางแผนจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยนะครับถึงจะเป็นซ่องโจรน่ะโจรน่ะมันไปซุ่มหัวกันวางแผนว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้คือสมคบกันน่ะแต่ถ้าต่างคนต่างไปต่างไม่ได้คิดตกลงร่วมกันเนี่ยอันนี้มันแค่เป็นตัวการร่วมในความผิดฐานร่วมกันบุกรุกอสังหาทรัพย์ของผู้อื่นตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยมีเหตุอันสมควรนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นประเด็นเพราะว่าการที่ยังตกเถียงเรื่องกรรมสิทธิ์เนี่ยเขาอาจจะขาดเจตนาความผิดฐานบุกรุกก็ได้นะครับถ้าเขาเห็นว่าการบริจาคใช่หรือไม่ใช่ยังตกเถียงกันอยู่ให้หรือให้ใช้อย่างเงี้ยนะครับให้ไปเลยหรือให้ใช้ประโยชน์นะครับซึ่งมันยังโต้แย้งกรรมสิทธิ์กันอยู่นะครับแต่พอทางฝ่ายรัฐเนี่ยนะครับเขาได้ประมวลเหตุการณ์แล้วก็พยานหลักฐานเชื่อได้ว่าผู้ตายหรือเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยได้ยกที่ดินดังกล่าวหรืออุทิศที่ดินดังกล่าวให้กับวัดแล้วนะครับซึ่งมันมีผลในทันทีที่แสดงเจตนาเปิดเผยออกมาต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยนะครับมันก็มีผลในทันทีแต่ว่าอีกฝ่ายเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องหรือเข้าใจว่าการจะทำดังกล่าวไม่สมบูรณ์เนี่ยถ้าเขาใช้สิทธิ์โดยสุจริตนะครับและยังโต้แย้งกรรมสิทธิ์กันอยู่เนี่ยโอกาสที่ศาลจะยกฟ้องก็ยังมีได้เหมือนกันนะครับในเรื่องโดยไม่มีเหตุอันสมควรเนี่ยแต่นี้เขาคิดว่าเขามีสิทธิ์เขามีเหตุเขามีสิทธิ์จะเข้าไปนะครับเพราะวัดก็ยังอาจจะยังไม่ได้เข้ามาครอบครองทำประโยชน์ก็ได้นะครับส่วนทำให้เกิดความกลัวตกใจกลัวเนี่ยไม่รู้ข่มขู่ใครให้ตกใจกลัวตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นความผิดเกี่ยวเรื่องละหุโทษนะครับและ210 นะครับข่มขืนใจไม่รู้ข่มขืนใจใคร3620210 210นี่ก็ไอ้210เนี่ยคือไอ้ซ่องโจรนะครับซ่องโจรนั่นคือสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดนะครับในประมวลกฎหมายภาค2ภาค2ก็บุกรุกนี่ก็อยู่ในภาค2นะครับซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีขึ้นไปก็บุกรุกก็2ปี3ปีอยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็เข้าถ้ากระทำอย่างนี้นะก็เข้าซ่องโจรได้1ต้อง5คนของ2ต้องสมคบกันนะแต่ถ้าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำไปพร้อมกันอย่างเงี้ยไม่ตกลงตรงใจกันมาก่อนเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่เข้าซ่องโจรและกันว่า5คนเนี่ยมันมีครบ5หรือไม่นะครับ ต้องสืบพยานให้ได้อะนะครับต้องมีใบหลักฐานให้เห็นว่าเป็นหลักฐานเช่นนั้นจริงนะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนในเรื่องที่เขาโอนที่ดินไปนะครับถ้าป้าดาเห็นไม่ถูกต้องเนี่ยก็ไปฟ้องร้องเพิกถอนการโอนได้ก็ต้องไปสูตรกรรมสิทธิ์กันอีกว่ามันเป็นที่ตัวสงฆ์ไปหรือยังนะถ้าเป็นแล้วเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการจัดการให้เป็นไอ้ทางทะเบียนไอ้สมตามเจตนาของผู้ประสงค์ยกให้อยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะพอเป็นที่สาธารณะเป็นที่หลวงเป็นที่ตอนนี้ส่งมาแล้วทางรัฐก็สามารถจัดการทางทะเบียนเพราะถ้าคาไว้ปัญหาก็จะตามมาอีกนะครับโอ้เวลาล่วงเลยไปเยอะคุณแม่นะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวงั้นพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันในเรื่องของภาษากฎหมายพักสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังคะกับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิน
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: ไอ้เที่ยงกินไร
2: ยำยำดิครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยคุ้มคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิน
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
8: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
9: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
9: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
12: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
13: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ทางนายอำเภอพนัสนิคมได้ส่งปลัดอำเภอลงมาตรวจสอบกองวัสดุดังกล่าวเนื่องจากเกรงว่าชาวบ้านจะได้รับผลกระทบอันตรายจากกองขยะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และพบว่าถูกทิ้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำด้วยจึงได้เข้าไปตรวจสอบและใช้เชือกกั้นไม่ให้เคลื่อนขนย้ายรอจนกว่าอุตสาหกรรมจังหวัดจะเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งจากการสอบถามนางครองทรัพย์ใบใหญ่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบลหนองปลือบอกว่าชาวบ้านเจอกับขยะอุตสาหกรรมที่ถูกนำมาทิ้งไว้จึงมาแจ้งตนได้รับทราบโดยเจ้าของที่บอกว่าได้ซื้อกองวัสดุมาเที่ยวละ 2,000 บาทขนมาเป็นรถเทรลเลอร์มา3เที่ยวจะมาคัดแยกขยะแล้วที่เหลือจะนำกลับไปฝังในที่ดินของตนเองแต่พอทราบว่าไม่ถูกต้องและมีความผิดจึงต้องรอหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบและเข้ามาดำเนินการตามกฎหมายก่อนคิมหนุนใช้ AI ในอาวุธสื่อเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพถ่ายขณะที่นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตอาวุธยุทธภัณฑ์ระดับแนวหน้าในวันนี้เป็นการเน้นย้ำถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการขยายและปรับปรุงการผลิตอาวุธให้ทันสมัยนายคิมซึ่งเดินทางไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนกล่าวชมเชยคนงานที่สามารถบรรลุเป้าหมายการผลิตยุทโธปกรณ์ทางการทหารเรียกร้องให้มีการขยายอุตสาหกรรมยุทธภัณฑ์อย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้ยกระดับกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและเพิ่มการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในระบบอาวุธทั้งเชิงรุกและเชิงรับทรัมป์แบน3สำนักข่าวอ้างเสนอข่าวปลอมโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้สั่งห้ามสำนักข่าว CNN สำนักข่าวเคเบิลทีวี MS Now และสำนักข่าวออนไลน์ Politicoเข้าทำข่าวในทำเนียบขาวโดยกล่าวว่าสำนักข่าวเหล่านี้นำเสนอข่าวปลอมแต่คำสั่งห้ามของทรัมป์มีแนวโน้มที่จะถูกคัดค้านและท้าทายทางกฎหมายเนื่องจากขัดต่อเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพสื่อตามบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญข้อที่1ของสหรัฐสำนักข่าวทั้ง3แห่งยังไม่ได้แถลงถึงเรื่องนี้และเมื่อปีที่แล้วทรัมป์เคยสั่งห้ามสำนักข่าว A หลังไม่ได้ใช้ชื่อเม็กซิโกตามที่ทรัมป์ต้องการซึ่งเขาได้ออกคำสั่งฝ่ายบริหารให้เปลี่ยนชื่อเป็นอเมริกาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ่และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
0: ไอยารา
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะเมื่อสักครู่นะคะชวนน้องแต่งงานแล้วก่อนหน้านั้นห้องนอนคนจนนะคะสองบทเพลงค่ะนำท่านผู้ฟังที่เคารพกลับเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนะคะค่ำคืนนี้ค่ะอาจารย์จะบรรยายภาษากฎหมายเป็น EP ที่38อาจารย์คะ
1: ครับผม
0: ค่ะวันนี้คุยเรื่องอะไรดีคะ
1: ก็จะคุยเรื่องอายุความเกี่ยวเรื่องการซื้อขายการขายฝากขายตามตัวอย่างขายตามคำพรรณนาขายเผื่อชอบขายทอดตลาดเอาว่าอายุความเกี่ยวเรื่องการขายขายนะครับซื้อขายเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ในชีวิตประจำวันของนะครับแฟนรายการ FT เราเนี่ยนะครับและก็พี่น้องโดยทั่วไปนะครับเรื่องการซื้อขายนะครับคือการซื้อขายจริงมันในกฎหมายเนี่ยมันมีอายุความที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะและอายุความที่ใช้หลักทั่วไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะนำเสนอให้แต่ว่าพี่น้องอาจจะฟังถ้าคนในคุกคีอยู่นะครับต้องตั้งใจฟังให้ดีนะครับถึงจะเข้าใจได้นะครับบางอย่างมันมีข้อแตกต่างนิดเดียวแต่อายุความก็จะกลายเป็นคนละเรื่องเลยนะครับนั้นถ้าเรานับวันผิดดูผิดพลาดบางทีสิทธิของเราเนี่ยที่เราควรจะได้จากอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเสียสิทธิ์ไปเลยก็ได้นะครับซึ่งในเรื่องอายุความในคดีแพ่งอย่างที่ผมบรรยายมาหลายครั้งแล้วนะครับว่า เป็นเรื่องราวที่โจทก์ใช้สิทธิ์นะครับฟ้องเรียกร้องจากฝั่งจำเลยเนี่ยโดยไม่ต้องบรรยายในคำฟ้องว่าคดีโจทก์ยังไม่ขาดอายุความนะครับเราก็ฟ้องบรรยายไปว่าเขาค้างนี่นั่นในเนี้ยนะครับแล้วเราเรียกร้องซึ่งอายุความเนี่ยจะขาดหรือไม่หรือขาดแล้วศาลจะคุ้มครองจำเลยหรือไม่อย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าจำเลยเนี่ยได้ยื่นข้อต่อสู้เขาเรียกว่าตัดฟ้องตัดคำฟ้องโจทก์ว่าคำฟ้องของโจทก์เนี่ยขาดอายุความหรือไม่นะครับซึ่งโดยปกติเราต้องให้การให้ชัดเจนนะครับว่ามันขาดอายุความในกรณีไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าแนวหลังๆเนี่ยศาลฎีกาก็คล้ายๆมาคุ้มครองจำเลยว่าบางทีอาจจะให้การไม่ตรงช่องสักเท่าไหร่แต่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าในการปรับใช้กฎหมายเป็นหน้าที่ของศาลนะครับฝ่ายจำเลยไม่รู้หรอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันอาจจะเข้าอายุความช่องทางไหนนะครับศาลจะปรับเองแต่เราต้องให้การให้ได้เนื้อหาข้อจริงที่ชัดเจนแล้วก็ตัดฟ้องไปว่าขาดอายุความ2ปี5ปีรักษาเนี่ยนะครับหรือ10ปีแล้วศาลก็จะปรับเองว่าเนื้อเรื่องแบบนี้เนื้อหาคดีแบบนี้เนี่ยมันได้ขาดอายุความตามบทบัญญัติมาตราใดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเห็นว่า การซื้อขายหรือการใช้สิทธิ์เรียกร้องตามสัญญาซื้อขายเนี่ยนะครับอย่างผมบอกว่านอกจากที่บัญญัติกำหนดอายุความไว้ตามที่เรียกร้องเป็นการเฉพาะเรื่องซื้อขายแล้วเนี่ยยังมีบทบัญญัตินะครับอีกบับหนึ่งนะเขาเรียกลักษณะ6ซึ่งเกี่ยวข้องยุคความโดยเฉพาะเนี่ยครับมาบัญญัติซ้ำอีกทีหนึ่งมาบัญญัติเขาเรียกอุดช่องโหว่ช่องโหว่ช่องว่างอีกทีหนึ่งนะครับ ทีนี้ใครที่ทำธุรกิจด้านไหนอะไรอยู่นะครับก็ตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าอายุความเนี่ยบางทีมันแตกต่างกันนะครับ คือกฎหมายจะเขียนไว้ว่าผู้ประกอบการค้า ใครประกอบการค้าขายเนี่ยขายรถขายโทรศัพท์ขายมือถือขายทีวีตู้เย็นนะครับหรืออุตสาหกรรมผู้ประกอบอุตสาหกรรมทำนู่นทำนี่ส่งมอบผู้ประกอบหัตถกรรมนะครับที่ใช้ฝีมือนะครับในการประดิษฐ์ประดอยสินค้าขึ้นมาแล้วเราขายให้เขาเนี่ยนะครับหรือผู้ประกอบศิลปะอุตสาหกรรมหรือช่างฝีมือนะครับเขาบอกว่าศาลบอกว่าหรือกฎหมายบอกว่าเรียกเอาค่าของที่ได้ส่งมอบเนี่ยนะครับรวมทั้งเงินที่ได้ทดลองบางทีเราทำงานไปเนี่ยผู้ที่มาติดต่อเราเนี่ยยังไม่ได้เงินซึ่งเป็นหน้าที่เขาต้องออกแต่ยังไม่ได้ออกให้เราเราก็ทดลองออกไปก่อนเนี่ยนะครับเขาบอกว่านะครับรวมเงินได้ทดลองจ่ายไปซึ่งไม่ใช่การทำเพื่อกิจการของฝ่ายลูกหนี้นั่นเองเนี่ยนะครับมีอายุความ2ปีนะครับอย่างเช่นคุณแหม่มนะครับประกอบการค้า ผลิตสินค้าตัวใดตัวหนึ่งนะครับส่งมอบแก่ลูกค้าลูกค้าคนนั้นเนี่ยเอาสินค้าไปใช้เฉพาะตัวของเขาเนี่ยนะครับอันนี้เขาใช้เฉพาะตัวใช้กิจการในครอบครัวอย่างเงี้ยนะครับและก็คุณแม่ออกเงินอะไรทดลองจ่ายไปในการผลิตสินค้าตัวนั้นเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นอย่างนี้อายุความจะ2ปีนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าคุณแม่มนะผมไม่ว่าจ้างคุณแม่มให้ผลิตสินค้าตัวหนึ่งอย่างว่าเป็นแอร์โดยเฉพาะเนี่ยซึ่งผมเนี่ยรับเหมาก่อสร้างรับทำโรงงานไปจ้างคุณแม่มผลิตตรงนี้เพื่อผมเนี่ยเอาไปติดตั้งในธุรกิจที่ผมรับเหมาก่อสร้างติดตั้งประเภทนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้เขาเรียกทำเพื่อกิจการของฝ่ายลูกหนี้นะครับก็ผมมีกิจการนะครับเป็นธุรกิจอะไม่ใช่ผมเอาไปใช้ที่บ้านไอ้อย่างนี้อายุความจาก2ปีเนี่ยมันจะขยายเป็น5ปีนะครับเห็นว่าแตกต่างกันนะครับบางกรณีบางทีถ้าลูกค้าซื้อไปนะครับหรือสั่งผลิตอะไรไปนะครับปรากฏว่าไม่ได้เอาไปใช้เองส่วนตัวเอาไปทำธุรกิจของเขาต่ออันนี้อายุความจะ5ปีนะครับอันนี้อันต่อไปนะครับผู้ประกอบการค้าอุตสาหกรรมประกอบอัตกรรมประกอบศิลปกรรมหรือช่างฝีมือเนี่ยเรียกเอาค่าของที่ได้ส่งมอบเรียกเอาค่าของที่ได้ส่งมอบซึ่งเป็นการทำเพื่อกิจการของฝ่ายลูกหนี้เองเนี่ยประมาณเนี้ยเขาจะบอกว่าอายุความ5ปีนะครับ
0: ค่ะ
1: อันต่อไปนะครับประกอบเกษตรกรรมหรือการป่าไม้เราประกอบเกษตรกรรมและอาจจะขายสินค้านะที่เราผลิตเนี่ยเกษตรกรรมหรือทำเกี่ยวเรื่องการป่าไม้เนี่ยก็บอกจะเรียกเอาของที่ได้ส่งมอบอันเป็นผลิตผลทางการเกษตรนะครับเฉพาะที่ใช้สอยในบ้านเรือนของฝ่ายลูกหนี้เห็นไหมใช้สอยในบ้านเรือนของฝ่ายลูกหนี้อายุความ2ปีนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พออันต่อไปก็บอกว่าหลักการเดียวกันนะครับกิจการเหมือนกันอย่างที่ว่าเมื่อกี้ที่ไม่ได้ใช้ที่ไม่ใช่เป็นการใช้สอยเฉพาะในบ้านเรือนของฝ่ายลูกหนี้อายุความจะ5ปีนะครับก
0: ็
1: ส่วนมากเอาไปทำบ้านคนอื่นไปทำธุรกิจอื่นไม่ใช่เอาไปใช้สอยส่วนตัวที่บ้านผมก็อาจจะว่าจ้างคุณแหม่มนะครับหรือสั่งซื้อสินค้าเกษตรกรรมอะไรจากคุณแหม่มเนี่ยมาใช้ในครัวเรือนผมเนี่ยอันนี้อายุความ2ปีแต่ถ้าผมเอาสินค้าแมมเนี่ยเพื่อไปขายต่อคนอื่นนะครับไม่ใช้ในครัวเรือนเนี่ยและผมไม่จ่ายหนี้คุณแมมอันนี้อายุความที่คุณแมมจะฟ้องผมเนี่ยมันจะกลายเป็น5ปีนะครับจะแตกต่างกันถ้าใช้สอยไปในบ้านเรือนลูกหนี้2ปีถ้าลูกหนี้เอาไปใช้สอยในธุรกิจของลูกหนี้อันนี้จะ5ปีนะครับผู้ประกอบกิจธุรกิจโรงแรมหรือหอพักนะครับผู้ประกอบธุรกิจในการจำหน่ายอาหารไอ้พวกร้านอาหารนะครับหรือส่งอาหารเครื่องดื่มผู้ประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายไว้ด้วยสถานบริการเรียกเอาค่าอาหารหรือเครื่องดื่มมีอายุความ2ปีนะครับนี่ต้องเป็นเรื่องธุรกิจนะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่องธุรกิจทั่วไปนะครับผู้ขายสลากกินแบ่งนะครับสลากกินรวบหรือสลากที่คล้ายคลึงกันซึ่งไม่ใช่เป็นการขายเพื่อขายต่อนี่หลักการเดียวกันนะครับคุณแหม่มขายสลากนะเป็นนักขายสลากลอตเตอรี่นะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าผมซื้อคุณแหม่ม100ใบผมซื้อเพื่อผมหวังรางวัลนะครับไม่ได้เอาไปขายต่อและผมไม่จ่ายค่าสลากคุณแหม่มอันนี้อายุความ2ปีแต่ถ้าผมซื้อจากคุณแหม่มเนี่ยครับเป็นพันเป็นร้อยๆใบอ่ะแล้วคุณแหม่มก็รู้ว่าผมเนี่ยเอาไปจำหน่ายต่อปลีกย่อยคนนั้นคนนี้เหมือนลักษณะผมเป็นธุรกิจอ่ะคือถ้าเมื่อไหร่เป็นธุรกิจอายุความจะขยายเป็น5ปีนะครับหลักการเนี่ยไม่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าแตกต่างคนที่ว่าเอาไปใช้ส่วนตัวหรือเอาไปทำธุรกิจนะครับถ้าเป็นธุรกิจขายค่าใครไปขายต่อเหมือนเป็นธุรกิจอ่ะหวังผลกำไรอ่ะซื้อจากคุณแมน80ผมไปขาย100อย่างเงี้ยนะครับไอ้อย่างเนี้ยอายุความเนี่ยมันจะขยายถ้าคุณแมนจะฟ้องผมเนี่ยฟ้องได้ภายใน5ปีนะครับ
0: ค่ะ
1: หรือการฟ้อง ให้รับผิดเพื่อการที่ส่งมอบทรัพย์ขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวนบางทีเราซื้อสินค้าเนี่ยนะครับหรือขายสินค้าไปเนี่ย100ชิ้นปรากฏว่าขายไปได้ส่งมอบได้90ชิ้นขาดอยู่10ชิ้นอย่างนี้นะครับหรือเขาสั่ง100เราส่งเป็น110อย่างเงี้ยล้ำจำนวนไปนะครับการฟ้องเนี่ยจะเรียกค่าขาดตกบกพร่องหรือฟ้องเรียกสินค้าค่าสินค้าเกินไปคืนเนี่ยนะครับมีอายุความ1ปีนะครับการฟ้องรับผิดการส่งมอบทรัพย์ที่จำรุดนะครับเราซื้อบ้านซื้อรถนะครับปรากฏว่ารถนั้นน่ะจำรุดเราเห็นแล้วนะครับจะต้องฟ้องไปใน1ปีนะนับแต่เวลาที่พบเห็นความจำรุดบกพร่องนะครับทีนี้การซื้อขายบางกรณีมันมีการรอนสิทธิ์นะครับคุณแม่จะเข้าใจกันว่ารอนสิทธิ์นะครับ
0: นี่เข้าใจค่ะ
1: รอนสิทธิ์สมมติเราซื้อเราควรจะได้สิทธิ์เต็มร้อยใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ปรากฏพอเราซื้อแล้วมีบุคคลภายนอกเนี่ยเขามาอ้างสิทธิ์ว่าไอ้ที่ผู้ขายขายมาทรัพย์สินตัวเนี้ยไม่ใช่ของผู้ขายเป็นของเขานะเขามารอนสิทธิ์คุณแหม่มคุณแหม่มผมขายสินค้าคุณแหม่มไปหรือขายที่ขายทางไปเนี่ยปรากฏว่าขายไปแล้วเนี่ยไอ้ทรัพย์สินตัวเนี้ยคนนอกมากล่าวอ้างนะว่าเนี่ยของเขาหรือว่าเราขายที่ดินไปบางทีถูกครอบครองปรปักษ์ไปแล้วนะครับคุณแหม่มซื้อไปปรากฏว่ามีการครอบครองปรปักษ์นะครับหรือมีการโต้แย้งสิทธิ์ลักษณะเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาแล้วเกิดคุณแหม่มไปฟ้องร้องต่อสู้คดีกับบุคคลภายนอกเนี่ยนะครับถ้าคุณแหม่มคือปกติการรอนสิทธิ์เนี่ยนะครับปกติเวลาเราฟ้องคนนอกเนี่ยว่าเขามาโต้แย้งสิทธิ์คุณแหม่มต้องเรียกผู้ขายเข้าเป็นคู่ความในคดีนั้นด้วยนะครับพอไม่เรียกเข้าไปเนี่ยแล้วคุณแหม่มเกิดแพ้คดีหรือคุณแหม่มไปทำสัญญาปฏิญญายอมความกับเขาเนี่ยนะครับเวลาคุณแหม่มจะมาไล่เบี้ยมาใช้สิทธิ์เรียกร้องอะไรคืนจากผมเป็นผู้ขายเนี่ยนะครับเขาบอกมีอายุความ3เดือนนับแต่วันคำพิพากษาคดีถึงที่สุดนะครับหรือนับแต่วันที่ทำยอมหรือวันที่บุคคลภายนอกเรียกร้องนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้กรณีที่ว่าโดยทั่วไปนะครับถ้าเกิดกรณีพิพาทเราซื้อที่ซื้อทางซื้อทรัพย์สินไปแล้วเนี่ยและมีบุคคลนอกมาอ้างสิทธิ์เหนือที่แปลงนี้เหนือรถกันเนี้ยนะครับเขาเรียกว่ารอนสิทธิ์เนี่ยปกติถ้าเราฟ้องร้องกับเขาเนี่ยเขาฟ้องเราฟ้องเขาเนี่ยเราต้องเรียกผู้ขายเนี่ยเข้ามาเป็นคู่ความในคดีด้วยนะครับถ้าเป็นคู่ความในคดีด้วยถ้าเกิดว่าแพ้คดีนะครับเพราะเขาเนี่ยเข้ามาในคดีแล้วเขาได้ใช้สิทธิ์ต่อสู้คดีให้เราแล้วอ่ะนะครับสรุปคือเราผู้ซื้อผู้ขายก็มาเป็นโจทย์ร่วมกันหรือเข้าเป็นโจทย์ร่วมแล้วไปแพ้บุคคลภายนอกเนี่ยนะครับถ้าเรียกเข้ามาอย่างนี้แล้วนะครับถ้าแพ้อายุความจะไม่เข้าเงื่อนไขอย่างที่ผมบอกคือ3เดือนไม่ใช่3เดือนนะครับจะกลายเป็นอายุความ10ปีนะครับ
0: โอ้ค่ะ
1: มันจะแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นรายการนะครับเกิดมีปัญหาเรื่องซื้อขายและมีบุคคลนอกมารอนสิทธิ์เนี่ยนะครับเราจะต้องเรียกเขาเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมเป็นจำเลยร่วมด้วยถ้าเป็นโจทย์ก็เป็นโจทย์ร่วมถ้าเราเป็นจำเลยก็เรียกเข้าเป็นจำเลยเพื่อต่อสู้คนนอกคือเขาเนี่ยเป็นคนรู้สิทธินี้ดีว่าถูกหรือผิดยังไงชอบหรือไม่ชอบยังไงเนี่ยเมื่อเขาเข้ามาแล้วเขาต้องต่อสู้คดีอย่างถึงที่สุดคือต่อสู้ถึงที่สุดแล้วคุณแพ้พอแพ้พัดทำให้เราเนี่ยเสียหายเพราะไปซื้อสิทธิจากคุณแล้วได้ตังคุณไปคุณได้ตังเราไปเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยเรามาใช้สิทธิเรียกร้องเงินจากเขาในภายหลังอายุความ10ปีแต่ถ้าเราละเลยไปสู้คดีเองนะครับโดยแม้เขาเข้ามาโอกาสที่เราจะแพ้คดีสูงเพราะเราเป็นคนซื้อเป็นคนนอกซึ่งไม่รู้เห็นข้อมูลอันนี้มาก่อนเลยเนี่ยและไปต่อสู้ด้วยลำพังถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาอันนี้กฎหมายจะคุ้มครองผู้ขายแล้วอายุความจะเหลือแค่3เดือนนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับวิธีการที่ดีก็เรียกเข้ามาเป็นคู่ความในคดีร่วมกับเราด้วยเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้การฟ้องคดี ตามสัญญาซื้อขายนะครับที่ไม่เข้ากรณีดังกล่าวที่ผมกล่าวมาแล้วทั้งหมดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกรณีไม่มีกำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะจะต้องใช้อายุความโดยทั่วไปนะครับอายุความโดยทั่วไปตามกฎหมายแพ่งก็คือ10ปีนะครับก็อย่างกรณีที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้นะครับว่าพอเราไม่เรียกเขาเข้ามาเราเรียกเขามาเข้ามาในคดีนะครับพอแพ้คดีไปปั๊บแพ้ด้วยกันน่ะนะครับก็ไม่ใช้อายุความ3เดือนพอไม่เข้ากรณีดังกล่าวก็ใช้อายุความโดยทั่วไปนะครับก็คือ10ปีนะครับอันนั้นคือหลักการนะครับทีนี้มันก็มีข้อปลีกย่อยนะครับในแต่ละเรื่องเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเราคิดว่าอายุความจะสั้นนะครับตามที่บรรยายมาแต่ว่าบางกรณีเนี่ยศาลไปแปลความนะครับทำให้บางกรณีเนี่ยอายุความเนี่ยคิดว่าจะเป็นปีเดียว2ปีเนี่ยกลับกลายเป็น10ปีนะครับขึ้นอยู่กับว่าศาลจะมองอย่างไรนะครับอย่างกรณีมีตัวอย่างอยู่นะครับเขาบอกว่าการใช้สิทธิ์เรียกร้องที่ไม่ใช่ข้อรับผิดเพื่อทรัพย์ที่ขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวนเนี่ยนะไม่ใช้อายุความ1ปีนะครับอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้นะครับที่บอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเราส่งสินค้าเกินไปจะเรียกเงินส่วนเกินหรือว่าเรียกสินค้าคืนอายุความ1ปีหรือขาดตกบกพร่องเนี่ยนะครับไอ้คนที่ซื้อแล้วขาดของได้ไม่เต็มเนี่ยเราฟ้องเรียกก็ต้อง1ปีแต่มันมีกรณีที่ศาลไปความว่าไอ้กรณีอย่างนี้ไม่ใช่ขาดตัวบกพร่องนะครับโดยศาลมองว่าการฟ้องเรียกเงินค่าดินที่ชำระเกินไปคืนเพราะผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายน้อยกว่าที่ตกลงกันไม่ใช่เป็นการฟ้องและผิดเพื่อการที่ทรัพย์ที่ขายขาดตัวบกพร่องจึงไม่อยู่ในยุคความนะครับหนึ่งปีนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยก็ต้องดูให้ดีคือคำพิพากษาของศาลฎีกาเนี่ยแฟนๆนะครับในรายการก็ต้องระวังใจนะครับในศาลฎีกาคุณแหม่มรู้ไหมว่าบางทีนักกฎหมายเนี่ยเห็นก็มีความเห็นต่างแนวกันได้นะครับต่างแนวกันได้พอก็จริงเนี่ยบางคนมองก็จริงเนี้ยเป็นเรื่องว่าก็จริงอย่างเนี้ยเป็นการตกบกพร่องอายุความหนึ่งปีแต่บางคนพวกสามคนเอ้ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่กรณีขาดตกพร่องนะพอไม่ใช่ขาดตกพร่องมันไม่ยุความโดยเฉพาะก็ใช้ยุความโดยทั่วไปนะครับอันนี้มีตัวอย่างอยู่ฎีกาบอกว่าโจทฟ้องเรียกเงินค่าซื้อเท่าบางส่วนคืนโดยอ้างว่าจำเลยส่งมอบเท่าน้อยกว่าจำนวนที่ตกลงกันนะครับศาลฎีกาบอกไม่ใช่ฟ้องให้ในข้อรับผิดเพื่อการที่ทรัพย์ขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวนนะครับจึงเอายุความ1ปีมาตัดไม่ได้ต้องใช้ยุความทั่วไปก็คือ10ปีนะครับแต่อีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งอีกฎีกาอีกแนวหนึ่งเนี่ยจะกลายเป็น1ปีนะครับแต่ว่า1ปีก็จริงแต่ศาลฎีกาไปแปลความว่าเป็นเรื่องการเรียกคืนในฐานลาภมิควรได้นะครับไปอีกแนวหนึ่งเลยก็แบบในกฎหมายบทบัญญัติมาตราหนึ่งเนี่ยนักกฎหมายก็เห็นแตกต่างกันได้ถ้าก็จริงมันเพี้ยนไปนิดหนึ่งนะครับตามฎีกานี้นะครับเกิดขึ้นมาปี42ก็บอกว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา467ห้ามฟ้องในกรณีที่ส่งมอบทรัพย์ที่ซื้อขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวนจากที่ตกลงซื้อขายกันเมื่อพ้นกำหนด1ปีนับแต่เวลาส่งมอบต้องให้ดูดีนะครับกฎหมายใช้คำว่านับแต่เวลาส่งมอบฉะนั้นเราต้องจับหลักให้ได้ว่าถ้าส่งมอบแล้วเนี่ยแล้วมันขาดตกบกพร่องล้ำจำนวนเนี่ยต้องนับจากวันส่งมอบนะครับทีนี้ก็บอกดังนั้นฎีกานี้บอกว่าหากผู้ซื้อต้องการเรียกร้องให้ผู้ขายส่งมอบที่ดินที่ขาดจำนวนเพื่อตรงตามที่ตกลงซื้อขายกันผู้ซื้อต้องฟ้องผู้ขายรับผิดส่งมอบที่ดินส่วนขาดดังกล่าวภาย1ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนซื้อขายโจทก์ไม่ได้ฟ้องให้จำเลยส่งมอบที่ดินส่วนที่ขาดตกบกพร่องจากจำนวนที่ซื้อขายกัน แต่กรณีเป็นเรื่องโจทก์ฟ้องเรียกเงินค่าซื้อที่ดินกรณีเป็นเรื่องโจทก์ฟ้องเรียกเงินค่าซื้อที่ดินส่วนที่โจทก์ชำระให้แก่จำเลยไปบางส่วนด้วยเหตุที่จำเลยส่งมอบที่ดินที่ซื้อขายกันขาดตกบกพร่องจากจำนวนที่ตกลงซื้อขายกันและจำเลยไม่อาจอ้างกฎหมายที่รับเงินจำนวนดังกล่าวไว้โดยชอบจึงเป็นการฟ้องเรียกทรัพย์คืนฐานลาภมิควรได้นะครับตามมาตรา406กรณีต้องบังคับด้วยอายุความลาภมิควรได้ตามมาตรา419ที่บัญญัติห้ามไม่ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนด1ปีนับแต่เวลาที่ผู้ฝ่ายผู้จ่ายรู้ว่าตนมีสิทธิ์คืนเรียกคืนหรือเมื่อพ้น10ปีนับแต่เวลาสิทธินั้นได้เกิดขึ้นนะครับความหมายจะต่างกันไปเลยนะคุณแม่ถ้านับจากวันส่งมอบอายุความก็1ปีนับแต่ส่งมอบแต่กรณีนี้ศาลมองว่าจำเลยรับเงินตรงนี้ไปเนี่ยนะครับพอที่ดินมันขาดแต่เราจ่ายไปเต็มเนี่ยจำเลยก็ไม่มีสิทธิ์จะรับเงินส่วนนี้เพราะไม่มีเหตุอันจะอ้างเนี่ยไม่มีคือไม่อาจอ้างกฎหมายที่รับเงินจำนวนดังกล่าวไว้ได้เนี่ยไม่มีมูลยันจะอ้างเนี่ยนะครับศาลบอกว่าเป็นเรื่องลาภมีควรได้นะครับกรณีต้องบังคับเรื่องรับเป็นควรได้ซึ่งอายุความจะเป็นอีกแบบ1ปีก็จริงแต่ว่านับจากวันที่ผู้เสียหายรู้ว่าตนมีสิทธิ์ซึ่งจะต่างกับกรณีฟ้องแบบขาดตกพร่องต้องนับจากวันส่งมอบอนุส่งมอบแล้วแต่เนี้ยถ้าไปใช้มาตรานั้นบางทีเราก็อาจจะขาดอายุความไปเลยเพราะนับจากส่งมอบปี1แต่พอรับมีควรได้ศาลบอกว่า1ปีก็จริงแต่นับจากวันที่ผู้เสียหายเนี่ยรู้ว่าตนมีสิทธิ์เรียกคืนซึ่งมารู้ตอนไหนก็ได้อาจจะไม่ใช่วันส่งมอบอ่ะมารู้ตอนไหนแล้วว่ามีสิทธิ์เรียกคืนอาจจะส่งมาส่งมอบแล้ววันที่เรามารู้มันเกินปีนับจากวันส่งมอบศาลได้นับ1ปีนับจากวันเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เรียกคืนนะอาจจะได้ไปอีกปี1อย่างเงี้ยนะครับซึ่งสิทธิจะดีกว่าดังนั้นเวลายื่นฟ้องคดีลักษณะเนี้ยมันอยู่ที่เราวางรูปคดีไปว่าเราจะวางให้เข้ากรณีลักษณะไหนอันเนี้ยผมเข้าใจว่าทางฝ่ายทนายโจทก์เนี่ยรู้ว่าถ้าไปใช้หลักเรื่องขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวนเนี่ยซึ่งต้องนับ1ปีนับจากส่งมอบอายุความจะขาดแล้วนะครับถ้าจำเลยสู้มาอายุความขาดและศาลยกฟ้องได้เลยทนายโจทก์ก็เลยบรรยายเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่เรียกค่าซื้อดินส่วนที่โจทก์ชำระจำเลยไปบางส่วนคืนนะครับโดยอ้างว่าจำเลยไม่มีเหตุตามกฎหมายที่จะรับเงินส่วนนี้ไว้ได้และศาลฎีกาเห็นด้วยว่าอันนี้เป็นเรื่องลาภมีควรได้นะครับซึ่งจริงเนี่ยถ้าในทัศนะสมมติว่าถ้าผมเป็น จำเลยเนี่ยผมก็จะต่อสู้ว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องลาภมีควรได้เพราะเป็นสัญญาที่เพราะการที่เราได้เงินไปเนี่ยมันเกิดขึ้นจากมูลสัญญาซื้อขายซึ่งมันมีสัญญาซื้อขายอยู่จริงเพียงแต่ว่าเขาจ่ายเงินมาเกินจากจำนวนที่ดินนะครับคือเราคิดว่าร้อยตารางวาเขาจ่ายมาร้อยหนึ่งแต่ประวัติจริงปรากฏว่ามัน90แสดงว่าเรารับเงินมาเกินเนี่ยนะครับเรารับเงินมาเกินอยู่10ตารางวาอย่างนี้นะครับในความคิดเห็นของผมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องรับมีก็ได้มันเป็นเรื่องผิดสัญญาเนื่องจากว่าส่งมอบทรัพย์สินตรงนี้ขาดตกบกพร่องนะครับซึ่งมีอายุความ1ปีนับจากส่งมอบผมก็จะสู้ว่าเนี่ยมันขาดอายุความ1ปีนับจากส่งมอบและเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องรับมีก็ได้แต่มันมาจากมูลหนี้ที่มีอยู่จริงนะสัญญาซื้อขายกันจริงนะครับผมก็สู้คดีอยู่อันหนึ่งนะครับคุณแม่เขาฟ้องเรื่องทำนองเนี้ยนะครับเขาฟ้องเรื่องสามีภรรยานะครับสามีเนี่ยไปกู้ยืมเงินนะครับแล้วที่ไปจำนองแต่ปรากฏว่าภรรยาไม่ได้เซ็นยินยอมในการทำนิกรรมเกี่ยวเรื่องสินรถด้วยนะครับปรากฏว่ามีการฟ้องร้องในศาลพิพากษาให้เพิกถอนสัญญาจำนองนะครับเนื่องจากว่าภรรยาเนี่ยไม่ได้เซ็นยินยอมในการจำนองที่ดินแปลงนั้นนะครับศาลก็เพิกถอนสัญญาจำนอง แต่ว่าสัญญาจำนองเนี่ยในสัญญาจำนองมันมีสัญญากู้ซ้อนอยู่ด้วยคือในสัญญาบอกโจทย์ได้กู้ผู้จำนองได้กู้ยืมเงินของผู้รับจำนองเนี่ยมันจะมีรายละเอียดตรงนี้อยู่ซึ่งศาลใจความว่านี่เป็นสัญญากู้ยืมเงินนะครับไอ้กรณีอย่างเนี้ยปรากฏว่าพอศาลพิพากษาให้แพ้คดีเนี่ยทางฝ่ายผู้รับจำนองมาฟ้องฐานลาภอีกวนได้นะครับลาภอีกวนได้ผมก็ต่อสู้ว่ากรณีนี้มันไม่ใช่เรื่องลาภอีกวนได้เพราะมันมีสัญญากู้ยืมเงินอยู่นี่ตัวนี้เกิดขึ้นจากมูลหนี้สัญญากู้ยืมเงินและมันมีสัญญากู้ยืมเงินหลงเหลืออยู่คุณควรจะใช้สิทธิ์ฟ้องกู้ยืมเงินคุณจะฟ้องลาภอีกวนได้ถือว่าคุณใช้สิทธิ์ไม่ถูกช่องทางนะครับและผมก็สู้ต่ออีกประเด็นนี้บอกว่าอย่างไรก็ตามคุณอ้างว่าเป็นเรื่องลาภอีกวนได้นะฮะตามคำฟ้องลาภอีกวนได้ซึ่งคุณฟ้องเนี่ยนะครับนับแต่คุณรู้ว่าพอศาลชั้นต้นตัดสินเนี่ยว่าอันเนี้ยภรรยาไม่เซ็นยินยอมนะครับไอ้กรณีเนี้ยเขาคอยจนศาลอุทธรณ์ตัดสินและแพ้และกลับมาฟ้องเนี่ยมันเกิน1ปีนับจากตัวเองรู้ว่ามีสิทธิ์จะเรียกเงินตรงนี้คืนนะครับเพราะต่อสู้เรื่องยุคความลาภมีคุณได้เข้าไปด้วยอันแรกคือฟ้องไม่ชอบเพราะไปฟ้องเรื่องลาภมีคุณได้จริงๆคุณต้องฟ้องเรื่องการกู้ยืมเงินนะครับก็ฟ้องจำเลยตามหลักฐานจำนองตัวนั้นซึ่งให้ถือเป็นสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยก็ยังฟ้องกู้ยืมเงินได้แต่คุณเลือกมาฟ้องลาภมีคุณได้นะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าบางทีบางเรื่องเนี่ยมุมมองทางกฎหมายจะต่างกันซึ่งอยู่ที่ว่าศาลจะตัดสินยังไงอันนี้ก็ยังไม่ได้สืบพยานอะไรนะครับแต่ว่ามีประเด็นตรงนี้ต่อสู้เข้าไปนะครับทีนี้เรื่องการส่งมอบนะครับการส่งมอบก็บางเรื่องเนี่ยนะครับก็ต้องดูให้ดีบางกรณีเนี่ยการโอนขายการซื้อขายที่ดินเนี่ยนะครับบางทีโอนกรรมสิทธิ์กันแล้วนะครับอาจจะขาดหรือเกินแต่ว่าการส่งมอบยังไม่เกิดนะครับฉะนั้นส่งมอบเมื่อไหร่บางทีเราโอนกรรมสิทธิ์ไปตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าผู้ขายยังอยู่ในที่ขอเวลาอยู่นะครับยังไม่ส่งมอบพอปีต่อมามาส่งมอบและปรากฏว่าผู้ซื้อเนี่ยมารู้ภายหลังว่ามันขาดจำนวนอยู่นะครับฉะนั้น1ปีเนี่ยคือนับจากวันส่งมอบจริงๆไม่ใช่วันที่ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้จะแตกต่างกันนะครับแล้วการส่งมอบเนี่ยต้องเป็นการส่งมอบที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วไม่มีเงื่อนไขนะครับถ้ามีการส่งมอบแล้วแต่ยังมีเงื่อนไขเช่นบอกว่าจะต้องตรวจสอบเขตรังวัดให้รู้จำนวนแน่นอนเสียก่อนนะครับไอ้อย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการส่งมอบโดยบริบูรณ์คือจะต้องมีการรังวัดตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเนื้อที่จริงเท่าไหร่นะครับพอรู้เนื้อที่จริงเท่าไหร่แล้วเนี่ยจะนับว่าเป็นการส่งมอบก็ต้องเป็นนับจากวันนั้นนะครับคุณแหม่มไป1ปีถ้ามันขาดหรือถ้าล้ำจำนวนก็นับจากวันนั้นนะครับไม่ใช่นับจากการสมมติส่งมอบชั่วคราวแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีการตรวจสอบให้ได้เนื้อที่แน่ชัดก่อนไอ้อย่างนี้แสดงส่งมอบโดยมีเงื่อนไขเงื่อนไขคือต้องมีการวัดตรวจสอบก่อนถ้าเราวัดตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าการส่งมอบสมบูรณ์ถ้าครบตามเนื้อที่ก็จบนะครับแต่ถ้าวัดแล้วขาดวัดแล้วเกินอันนั้นเรานับหนึ่งแล้วนะครับต้องรีบฟ้องหย่าเกิน1ปีนะครับอันนี้ก็มันก็เป็นประเด็นเรื่องอายุความที่พอจะนำเสนอได้ในระยะเวลาที่ไม่ยาวนานนะครับมากนะครับซึ่งบางกรณีเนี่ยนะครับขาดหรือเกินเนี่ยถ้าเป็นสัญญาและมีคำว่าวารันตีนะคุณแหม่มคือมีความตกลงในสัญญาเป็นการรับรองขึ้นมาอีกอันหนึ่งว่าถ้าขาดถ้าเกินอะไรแล้วแต่นะครับยินดีรับผิดชอบอะไรต่างๆนะครับอันเนี้ยเราอาศัยสิทธิตามสัญญาไม่ใช่อาศัยสิทธิ์ตามกฎหมายแล้วนะครับเพราะสัญญาเขามาการันตีเขาเรียกวารันตีคุณภาพสินค้าอย่างนี้นะครับถ้าตกบกพร่องล้ำจำนวนเกินแล้วตรงนี้นะครับไอ้กรณีอย่างนี้เราอาศัยถ้ามันเกิดเกิน1ปีไปแล้วนะครับ เราต้องมาใส่ข้อความเนี้ยไปฟ้องเพราะถ้าเข้ากรณีอย่างนี้มันเป็นเรื่องการการันตีต่างหากที่บัญญัติไว้ในที่บัญญัติไว้ในสัญญาที่เขียนไว้ในสัญญานะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่มีอายุความโดยเฉพาะก็ใช้อายุความโดยทั่วไปไอ้กรณีอย่างนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบที่เราเสียหายจากการซื้อขายครั้งนี้ได้นะครับถ้ามีการการันตีไว้นะครับก็คงได้ประมาณนี้ครับคุณแหม่มครับผม
0: ค่ะนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอายุความที่เกี่ยวกับเรื่องซื้อขายขายฝากขายตามตัวอย่างขายตามคำพรรณนาขายเผื่อชอบแล้วก็ขายทอดตลาดในค่ำคืนนี้นะคะอาจารย์ขาด้วยเวลาจำกัดสัปดาห์หน้าเจอกันอีกนะคะอาจารย์ขา
1: ครับก็ขอทุกท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับโชคดีมีชัยร่วมทุกคุณแหม่มและทีมงานที่ต้องส่งไปนะครับสวัสดีคร
0: ับค่ะขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
6: ์พาวซ่า
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
13: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
10: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ดนตรี

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: วัสดีครับหมอปลา
1: แหมหมอปลาที่ไหนแล้วเออนี่อาจารย์ออด
0: หิงหัวโล่งๆเหมือนหมอปลา
1: เออหมอปลาหัวโล่น
0: แต่อาจารย์ออด
1: หัวล้านมีอะไรมีอะไรไป
0: โอ้ลืมไปอาจารย์คือหมอปลานะครับทุบสางแล้วอาจารย์ออกล่ะ
1: เดี๋ยวจะทุบแกนี่แหละ
0: คืออย่างนี้ครับอาจารย์ครับ
1: ยังไง
0: คืออยากให้อาจารย์สักลักจะเสียให้ว่าสักตัวนึงเออเอาตัวใหญ่ๆเลย
1: นึกยังไงถึงอยากสักราชสี
0: เอ้าราชสีนะงําเป็นเจ้าป่าไงเออยิ่งใหญ่ในป่าใครเห็นใครก็มีอํานาจมีบารมี
1: โอ้คิดการไกลโอ้แล้วเป็นไงโอ้
0: อยากมีอํานาจ
1: เหรอยังไม่พออีกเหรอจะอยู่อีกกี่ปีเนี่ยฮะ
0: อยู่ตลอดชีวิตคืออย่างนี้นะอาจารย์นะเอาราชสีตัวใหญ
1: ่
0: ๆเออเอาอ้วกๆนะเต็มหลังเลยแล้วก็เอาหางยาวๆอย่าลืมนะเอาหางปิงพวงแล้วตรงคอตรงหัวมังนี่นะเอาเขาเอาแบบเยอะๆเลยนะอาจารย์นะใครเห็นใครก็น่ากลัวแล้วก็เอาหนวกยาวๆไว้เส้นนึง
1: เอ้าทำไมต้องปล่อยให้ยาวเส้นนึง
0: เอ้าก็เอาไว้ช่วยหนูไงหนูตกถังข้าวสารอาจารย์
1: เขามีแต่หนูช่วยราชสีมีที่ไหนไปเอามาจากไหนเนี่ยราชสีช่วยหนู
0: แล้วมังเรื่องเริ่
1: ม
0: เรื่องเริ่มๆเลยนะหนูออกมังไปกักเชือกช่วยราชสีใช่ไห
1: ม
0: ตรงนี้ราชสีมังสำนึกบุญคุ้งหิงหนูตกถังข้าวสารก็จะกลับมาช่วย
1: เอางั้นเหรอ
0: ครับเชื่อผมสิอาจารย
1: ์ได้เลยถ้าอย่างนั้นมาโก่งโค้ง

0: แม่เห็นไหมนี่ทุกคนดูไว้นะนี่แค่สักถึงหางปุ๊บของขึ้นแล้วไม่เล่า
1: ขึ้นตาที่ไหนแล้วอาจารย์ครับ
0: ทำไม
1: ปวดเจ็บ
0: จะเอาไม่ไอเราก็นึกว่าของขึ้น
1: คืออย่างนี้ครับอาจารย์ครับ
0: อะไรอ่ะ
1: อาจารย์ครับคืออย่างนี้อาจารย
0: ์ยังไง
1: ว่าไม่ต้องเอาตัวใหญ่มากก็แล้วครับอาจารย์ครับ
0: อ้าวคนไหนบอกเมื่อกี้บอกเอาตัวใหญ่ๆล่ำๆไง
1: ว่ามาคิดแรกว่าถ้าตัวใหญ่เนี่ยมันไปไหนมาไหนมันจะเถอะทะ
0: โอ้
1: ไม่สะดวกมันไม่คล่องแคล่ว
0: โอ้
1: เอาตัวเล็กๆกระทักลักเออแล้วหนวกเขานะไม่ต้องเงาก็ได้อาจารย
0: ์อ้าวราชสีห์ไม่มีเขามันก็ไม่มีอำนาจสิ
1: เฮ้ยอำนาจมันอยู่ในตัวราชสีห์อยู่แล้วไม
0: ่
1: จะเป็นหรอกถ้ามีหนวกมีเขาเยอะๆเดี๋ยววิ่งไปก็มันก็ทิ่มตาสิ
0: โอ้โอ้
1: เอาไว้เส้นเดียวยาวๆเหมือนเดิมช่วยหนู
0: โอ้โหหนวดอันเดียวเนี่ยยาวๆเนี่ยนะ
1: ครับอาจารย์ครับเชื่อว่าสิ
0: อย่างนั้นนะ
1: ครับอาจารย์ครับ
0: แน่ใจ
1: แน่ใจครับ
0: ไม่เปลี่ยนแล้วนะ
1: ครับอาจารย์ครับ
0: อ่ะโก่งโค้ง

0: อาจารย์ครับ
1: อะไรอีกแล้วเอาไปเรื่องมากจริงๆเนี่ยคนก็รอกันเยอะแยะ
0: คืออย่างนี้ครับอาจารย์ครับ
1: ยังไง
0: อ้วเพิ่งคิดครั้งแรกว่าไอ้หนวกยาวๆเส้นเดียวเนี่ยไม่ต้องเอาก็ได้ครับอาจารย์ครับ
1: อ้าวไม่มีหนวกแล้วจะช่วยหนูได้ยังไงล่ะ
0: เฮ้ยสมองเนี่ยตัวใครตัวมังมังตกได้เดี๋ยวมันก็ครึ่งไร
1: เอางั้นเลย
0: คืออ้วมาคิดครั้งแรกนะอาจารย
1: ์ยังไง
0: ไอ้หนวกยาวๆเนี่ยเวลาลักจะสีมันวิ่งเดี๋ยวมันก็เหยียบหนวกหกล้มคอหักตายเสียอาจารย
1: ์
0: ไม่เอาหนวก
1: อย่างนั้นนะ
0: ครับอาจารย์ครับ
1: แน่

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตรัม8ขวดแถมขนาด3ตรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้

0: าะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: 4 24 3 5 สูง100กว่าและชอบมาชอบนะชอบนะชอบนะรูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบนะชอบนะชอบนะ3 4 24 3 5 สูง100กว่าและชอบมาชอบนะชอบนะชอบนะชอบนะขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ส่งมอบกำลังใจให้กับทุกท่านต่อด้วยผลงานเพลงจากอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกเพลงนี้แทนคำอวยพรใต้บ้างกลางบ้างไม่ว่ากันนะคะขออวยพรให้กับพ่อแม่พี่น้องชาว FM 95ลูกทุ่งมหานครคิดฝันหวังอะไรขอได้อย่างที่ฝันทุกประการนะคะขอโชคดีร่ำรวยมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาสู้ไปด้วยกันรวยไปด้วยกันเขียนฝันไว้ข้างฝานะคะขอบคุณพวงมาลัยสวยๆจาก

านไหนไม่มีพวงเป็นเหรียญบาทเหรียญ5ก็ได้นะคะโอ๊ยแซวเล่นอยากให้มาหากันใกล้ๆจับไม้จับมือกันนะคะเดี๋ยวท่านไหนที่อยากถ่ายรูปเดี๋ยวเรานัดเจอกันข้างเวทีนะเดี๋ยวต้องไปถ่ายด้วยโอ๊ยขอบคุณจ้าพี่โอ้โหที่สมุทรสาครเนาะ

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนา
7: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ฉันเย็นๆนะไม่ต้องต้มให้กับผมลำบาก
1: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: กไส้บังเกิดเก่าอีหลีตัวนี
1: ่ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุง

0: แพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยสบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีกันยามเช้ามืดนะคะของวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่อะไรเนี่ยยี่สิบเอ็ดใช่ไหมเนี่ยดูสิดิฉันสักครู่20แหมทำไมเร่งเวลาเป็น21ซะละสวัสดีกันเช้าวันอาทิตย์ที่20กันยายนพ.ศ.2569นะจ๊ะก็ขออภัยหลังๆนี่เดี๋ยวดิฉันเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาเลยไม่รู้นะแหมวันนี้ฝนตกตลอดเส้นทางนะคะบอกเลยว่าฝนตกตลอดเส้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็เตือนอยู่นะว่าประเทศไทยเราจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคกลางนะคะรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะจ๊ะส่วนภาคใต้มีฝนหนักมากบางพื้นที่ก็ให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันระมัดระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมเพราะอาจจะกลายเป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มพูดถึงน้ำท่วมฉับพลันที่คือตกนิดตกหน่อยนะบ้านเราเนี่ยก็ฉับพลันนะไม่เหมือนเมืองนอกเขานะเขาของเรานี่เรียกว่าเก่งและชินและเนาะถ้าของเมืองนอกเขานี่คือเขาอาจจะยังไม่ชินเหมือนเรานะคะของเราชินแล้วเพราะว่าน้ำมันไหลไม่ทันจริงๆนะคะน้ำไหลไม่ทันเนี่ยจริงๆแล้วพวกเราก็ช่วยกันได้นะด้วยการไม่ทิ้งขยะไงไม่ทิ้งขยะให้มันอุดตันนะคะบางคนบอกโอ๊ยฉันก็ไม่ได้ทิ้งท่อเธอหัดลอกบ้างอ่ะเขาก็ลอกอยู่อย่างคลองอย่างเงี้ยโอ้โหหนาแน่นไปด้วยขยะนะคะโดยเฉพาะขยะชิ้นใหญ่ๆที่ตรงที่นอนเนี่ยเพียบอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวมันไม่ไหวจะไปพอเวลามันเอ่อล้นมันก็เอ่อล้นเข้าบ้านในคนที่ทิ้งแหละไม่ได้ไปไหนเพราะว่ามันอยู่ริมคลองเนาะอ่ะก็ต้องระวังโดยเฉพาะใครที่ถ้าต่างจังหวัดก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มเนาะอันไหนที่ลุ่มต่ำๆเนี่ยหลีกเลี่ยงนะคะการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเมื่อเรารู้แล้วก็ไม่ต้องไปไม่งั้นก็จะกลายเป็นข่าวว่าอ้าวเราก็ต้องไปช่วยเหลือกันอีกสำหรับคนที่น้ำมาหลากก็ยังจะขับรถไปอย่างเงี้ยแล้วก็โดนพัดไปกับน้ำนะคะสุดท้ายคนที่เขาไปช่วยเขาก็ต้องไปช่วยกันมากมายนะทีนี้เนี่ยความกดอากาศและมวลอากาศเย็นเนี่ยมันมาจากประเทศจีนมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนั่นหมายความว่าบางจังหวัดก็อาจจะยังแล้งอยู่เลยเนาะเพราะว่าเขาจะประกาศว่าอะไรนะพื้นที่แล้งเราเห็นหูฝนตกหนักขนาดนี้อะไรมันแล้งเลื้องอะไรนักหนามันแล้งได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ตกเอางี้ดีกว่าเหมือนเวลาฝนเนี่ยคิดว่าตกทั่วฟ้าไหมบางทีไม่ตกทั่วฟ้าหรอกนะผู้ออกจากบ้านมาใช่ไหมตอนอยู่บ้านเนี่ยหูฝนตกพอออกมาไม่ตกพอกลางทางมันก็ไม่ตกพอสักพักหนึ่งหุ้ยตกแบบหนักเลยแล้วอยู่ๆมันก็ไม่ตกอีกมันต้องเป็นแบบเส้นลุงเส้นแหวงแบบว่าที่พาดผ่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะตกทั่วไปนะคะก็ต้องระวังด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาเมาส์เรื่องว่าทำไมฝนชอบตกตอนเย็นๆว่าไหมสงสารพ่อค้าแม่ค้านะเวลาตั้งแผงตั้งอะไรแล้วเอาเฮ้ยฝนตกลงมาซะงั้นนะคะมาดู SMS กันดีกว่ามีไหมเนี่ยเฮ้มีดีใจจังเกิดวันจันทร์ที่2เมษายน05อยากรู้เรื่องสุขภาพและครอบครัวค่ะระวังหัวเข่าไม่ค่อยดีนะเมนะคะโดยเฉพาะน่าจะเป็นคนที่เท้าเล็กหรือเท้ามีปัญหาเช่นเท้าพลิกเท้าแพลงบ่อยๆหรือว่าเท้าไม่เท่ากันหรือว่าเท้าอูมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้หัวเข่าเนี่ยมันเสื่อมได้ไวมากกว่าคนอื่นเท่านั้นเองนะคะปีนี้เท่ากับอายุ64เนาะ64ก็เป็นเรื่องของการน้อยน้อยใจคนในครอบครัวนี่แหละค่ะนะคะไม่ได้น้อยใจใครหรอกคนในครอบครัวนี่แหละบางครั้งเนี่ยเราก็อย่าไปเอาอะไรมากมายมาใส่ใจเพราะไม่งั้นเราก็จะแบบทุกข์นะจ๊ะเกิดวันศุกร์ที่24มีนา43เวลาบ่าย2ดวงมีโอกาสรับราชการไหมครับจริงๆมีโอกาสครับแล้วก็ควรจะต้องรับราชการด้วยเนาะเพราะเราก็เป็นคนที่ถ้ารับราชการก็คือแบบว่าบางทีไม่ต้องไปวุ่นวาย
นะคะไม่ต้องวุ่นวายอ่ะเราชอบอยู่ของเราโดดๆเดียวๆโดดๆอย่างนี้เนาะปีนี้เท่าไหร่ยี่สิบเท่าไหร่26ใช่ไหมยี่สิบหกดวงอ่ะมีโอกาสรับราชการแต่ไม่ใช่ตอนนี้นี่ทำงานนะบอกเลยว่ามีแต่ความเครียดนะคะเครียดเรื่องชาวบ้านทั้งนั้นบางทีก็รำคาญในคนรอบข้างอ่ะที่แบบว่าวุ่นวายกับเราเหลือเกินไอเราเนี่ยเป็นคนที่บางทีเนี่ยเราพูดคนเดียวเราก็รู้เรื่องแล้วแต่ไอคนที่สั่งเราอ่ะมันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกว่าเราอ่ะรู้เรื่องแล้ว ประมาณนั้นพี่ภูไม่ต้องงงนะว่าอามซ่าคือใครฉายาใหม่ของอามอมรเทพเองครับผมอ๋อได้

เห็นการดำเนินชีวิตของคนคนหนึ่งนะคะที่ประสบความสำเร็จนะคะน้องอ่างเอาละค่ะเรานะ3เพลงนะ022481366นะจ๊ะ3สาย

0: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับคุณครู
0: จ้ะชื่อเล่นจ้ะ
1: ชื่อคุณทีครับ
0: ชื่อทีทีทำอะไรอยู่ที่ไหนครับ
1: ตอนนี้กำลังขับรถไปส่งไปรับสินค้าที่คลองเตยครับ
0: แล้วไปส่งที่ไหนครับ
1: จะไปส่งที่เยาวราชและสีลมครับ
0: ไปตอนตีห้าเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: โอ้โอเคมาวันเดียวพี่เกิดครับ
1: วันที่14สิงหา2517วันพุธครับ
0: พุธกลางวันกลางคืน
1: กลางวันครับ
0: พุธกลางวัน17ปีนี้เท่ากับอายุ52คือเราทำงานนี้มานานยังครับ
1: นานแล้วครับผม
0: เหรอแล้วมันมีอะไรให้เรารู้สึกท้อแท้หมดไฟในการทำงาน
1: มีทุกวันเลยครับ
0: คนทั้งคนรอบข้างคนที่บ้านแล้วก็คนที่ทำงานใช่ไหม
1: ผลเชื่อมงานไม่ได้ครับเรื่องงานครับงานมันค่าเที่ยวมันน้อยลง
0: อ๋อค่าเที่ยวมันร้อยลง
1: ครับผม
0: เราเกิดกี่โมงรู้ไห
1: มไม่รู้เลยครับผม
0: โอเคอ่ะมันก็ต้องแย่แต่อย่างน้อยพออยู่ได้อ่ะทีใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: พออยู่ได้แต่มันก็ไม่ได้แย่

0: แต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลย
1: ใช่ไม่ดีขึ้นเลย
0: ตอนนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยตังก็เริ่มหมดแล้วเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ไทยช่วยไทยหมดไปนานแล้ว
1: หมดไปนานแล้ว
0: อ่ะก็อย่าไปเครียดเราก็ทำไปตามสภาพสถานการณ์ตามสภาพดีกว่าไม่งั้นเราก็จะรู้สึกหมดไฟพอหมดไฟแล้วมันรู้สึกไม่อยากทำงานเหมือนเนี่ยขี้เกียจตื่นมาทำงานแต่ก็ต้องลุกขึ้นมาทำงานใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ ก็ต้องสู้กันไปอย่างน้อยเราก็ดีกว่าคนอื่นหลายคนแล้วก็ปีที่แล้วเราฝืดเคืองกว่านี้อีกเราก็ผ่านมาได
1: ้ครับ
0: นะสู้ๆกันครับ
1: ครับดูลูกชายได้ไหมครับ
0: ลูกชายให้ไวว
1: ันที่30มิถุนายน2545เกิดกลางคืนครับวันพุธเหมือนกัน
0: 45 24อายุ24เป็นเรื่องหน้าที่การงานปีนี้เขาโอเคแล้วนี่ฮะ
1: 54ครับ
0: อ๋อปี54บอก45
1: ครับผม
0: 54ก็ปีนี้5ขวบเอ้ย15ขวบถูกไหม
1: 15
0: นะ
1: ตั้ง16
0: 15เขาก็ดีแล้วนี่ก่อนหน้านี้อ่ะเขาจะต่อต้านแล้วก็ดื้อลั้นเถียงคือด้วยความที่เขาเป็นตัวของตัวเองมาก
1: ตอนนี้ก็ยังเถียงอยู่ครับ
0: ก็เขาเป็นตัวของตัวเองมากไงแต่เขาเป็นเด็กเก่งเราไม่ต้องห่วงเลยเป็นเด็กที่เก่งไม่ต้องห่วงนะจ้าโชคดีจ้ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อเล่นค่ะ
2: นุชค่ะ
0: ชื่อนุชอยู่ที่ไหนคะ
2: จังหวัดตากค่ะ
0: ตากเป็นไงบ้างอ่ะหนาวเย็นฝนตกหนัก
2: เริ่มเย็นแล้วค่ะ
0: เพราะฝนตกหนัก
2: แล้วอย่างวันนั้นที่คุณปูบอกว่า60แล้วจะดีขึ้นนี่ก็60มาได้เดือนกว่ายังไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยค่ะ
0: จะให้มันดีไปทันทีได้ไง
2: โอ
0: ้ยทอดไข่ยังไม่ได้ไม่สามารถจะดีได้ทุกจานเลยแม่จะให้เร็วขนาดนั้นไหนว่าเดือนปีเกิดมาสิคะ
2: 2สิงหาคม2509ค่ะ
0: วัน
2: อังคาร
0: วันอังคาร
2: ค่ะ
0: สิงหากันยามันต้องดีสิไม่ดีได้ไงอะไรถึงไม่ดีเดี๋ยวขอดูซิว่าถ้านิสัยเราแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยมันก็จะไม่ดีแหละเกิดกี่โมงฮะ
2: เกิด10:30ค่ะ10:00
0: อ๋อคือถ้าบอกเรื่องเงินเนี่ยถ้าจะดีเนี่ยมันไม่ดีหรอกทั้งชีวิตเลยบอกเลยทั้งชีวิตเลยไม่ใช่แค่ว่าเดือนนี้จะดีแต่บอกเลยว่ายังไงเนี่ยปีนี้ก็ดีเลยดีกว่าที่ผ่านมาเยอะที่ผ่านมานี่แย่มาก3ปีนี่แย่มากแต่ถ้ามาคิดว่าโอ๊ยเดี๋ยวฉันต้องดีเรื่องเงินเรื่องทองไม่มีทางค่ะทั้งชีวิตไม่มีทางดีเพราะตามวันเดือนปีเกิดบอกเลยว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักพอเหมือนจะรู้จักพอเหมือนจะรู้จักพอเลยโอ๊ยฉันเนี่ยพอเพียงแต่จริงๆไม่ในใจไม่เหมือนกับว่าเรายังไม่ปลอดภัยกับเงินที่เรามีอยู่มันก็เลยกลายเป็นรู้สึกแย่ในขณะที่เรามีเท่าเนี้ยในขณะที่ไอ้ทีเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีแต่เขาอยู่ได้อะแต่ถ้าเรามีเขาเนี่ยเรารู้สึกตายแล้วฉันกำลังจะแย่แล้วทำไงดีเราต้องหาเราต้องแบบว่าโอ้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันคนเราแต่ถามว่าดีไหมชีวิตดีกว่าค่ะ
2: ดีกว่าเมื่อก่อนใช่ไหมคะ
0: ดีกว่าเมื่อก่อนเลยค่ะค่ะเพียงแต่เรามีความรู้สึกไม่ปลอดภัยเท่านั้นเองค่ะจริงมันมีดีกว่าคนอื่นเยอะเลยเราแค่รู้สึกทำไมเราไม่ปลอดภัยเราอยากได้อีกเราอยากมีอีกอะไรเงี้ย
2: ก็เมื่อก่อนเคยมีแล้วมันก็มันแย่ลงไปอะคุณปู่ตอนนี้ยอมรับเลยว่าสุขภาพร่างกายก็ไม่ไหว
0: ระวังหน่อยนะคะถ้ายิ่งเนิบนาบเนี่ยระวังจะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเพราะว่าตามวันเดือนปีเกิดนี่คือนอนเลยนะต้องลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่นะจ๊ะอย่าได้แต่นอนอย่าได้แต่เลื้อยเด็ดขาดนะจ๊ะ
2: จ้า
0: ค่ะขอบคุณค่ะ ไม่มีใครมาโอเคถ้าไม่มีใครมาก็จะได้2คนพอเนาะแล้วเดี๋ยวเรามามั้ยอ้าวฮัลโหลสวัสดีค่ะ
3: ครับผม
0: ชื่อเล่นค่ะ
3: เรียงครับ
0: เรียง
3: ครับ
0: เรียงเรียงอยู่ที่ไหนครับ
3: ศรีสะเกษครับ
0: อยู่ศรีสะเกษเป็นไงบ้างศรีสะเกษ
3: ฝนกำลังตก
0: ฝน
3: ปล่อย
0: ฝนตกปล่อยๆเรียงทำอะไรครับ
3: นอนเลี้ยงวัวที่ทุ่งนา
0: โอ้ตอนนี้อยู่ที่ทุ่งนาเหรอ
3: ครับ
0: โหยสงบเลยดิ
3: ครับ
0: รีบวัวเราเองวะครับ
3: ครับวัวแม่วัวน้องนะครับวัวโครงการด้วยครับ
0: อืมแล้วของตัวเองไม่มีหร
3: ือไม่มีครับผมคือผม
0: ทำไมผมทำไม
3: ผมคือผมคนพิการเลยครับผม
0: พิการอะไรครับ
3: ไปทำงานแล้วไฟช็อตครับผม
0: แล้ว
3: มาบ้านแล้วก็โดนรถชนแต่พอหิ้วน้ำให้วัวได้ครับ
0: หมายถึงแล้วพิการอะไรลูกขาเท้ามือ
3: ทั้งแขนซ้ายขาซ้ายครับ
0: โอ้
3: ขาแขนซ้ายกำไม่ได
0: ้
3: ขาซ้ายเดินไม่ถนัดครับ
0: อ๋อมันมาเพราะว่าไฟช็อตจากอุบัติเหตุ
3: ใช่ครับ
0: มาวันเดือนปีเกิดสิครับ
3: 18ธันวาคม2521ครับเกิดวันจันทร์ครับ
0: เราเนี่ยไอตอนไฟช็อตเนี่ยเมาไหม
3: ครับ
0: ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: เออตอนไฟช็อตเนี่ยเหมือนเมาเอานะมันผ่านไปละเราก็ต้องอยู่ให้ได้เกิดกี่โมงไม่รู้นะ
3: เกิดบ่ายปุ๊บตีสามนะครับแม่ว่า
0: ตีสามเด้อเนี่ยดันก็เลี้ยงวัวให้แม่ให้น้องไปเถอะเพราะเราหยิ่งเกินกว่าที่จะไปทำงานอย่างที่อื่นอยู่แล้ว เราก็ไม่อยากให้ใครมามองดูถูกเราเนาะเราจะน้อยใจถ้าใครมามองเราเนี่ยเราจะรู้สึกแล้วเรามีครอบครัวไหมครับ
3: ไม่มีครับ
0: เดี๋ยวนะปีนี้เท่ากับ47เข้า48เนาะ48เต็มกำลังจะ48เต็มเนาะงั้นถ้าเข้า48เต็มแล้วมันก็จะดีขึ้นเราก็ไม่ต้องรู้สึกตอนนี้เรารู้สึกหงุดหงิดไปหมดเลย
3: ใช่คร
0: ับหงุดหงิดไปหมดเลยแค่คนมองเราเราก็รู้สึกแย่แล้วอ่ะหงุดหงิดอ่ะ
3: คร
0: ับ เราจะชอบคิดไปเองบางครั้งเราพอคนมองเราจะคิดว่ามึงมองดูถูกเราเปล่าวะจริงๆเขาไม่ได้เป็นเหนือหรอกแล้วก็บางคนเนี่ยการมองสงสารเนี่ยสมมติว่าเขามองสงสารเราอ่ะแต่เขาอาจจะมองแล้วดูเหมือนดูถูก คือด้วยหน้าด้วยตาด้วยปากอะไรอย่างเงี้ยของมนุษย์เราเขาเรียกบอดี้แลงเควจเนี่ยบางทีเนี่ยมันสื่อสารผิดได้นี่ขนาดเรามองเห็นด้วยภาพนะแต่ถ้ายิ่งมาลงมาไลน์กันแล้วมาพูดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีน้ำเสียงเนี่ยมันทำให้เราคิดมากเดี๋ยวพอครบอายุ48แล้วเนี่ยชีวิตเราก็จะค่อยยังชั่วคนที่เรารู้สึกรักเขารักเราเขาก็อาจจะรู้สึกเช่นสมมติว่าแฟนเลิกไปแล้วเขาก็อาจจะหันกลับมาเข้าใจเราบ้างใช้คำว่าเข้าใจเราบ้างและเราอ่ะบางครั้งเวลาเราโมโหร้ายเราโมโหแรงมากหรืออย่างเราโมโหแล้วเราไม่รู้ตัวแต่ถ้าเรารู้ตัวเราต้องสงบให้ได้นะจ๊ะ
3: ครับเป็นคนใจร้อนครับ
0: มากไม่ได้ธรรมดามากเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถสงบตัวเองให้ได้เราต้องทำให้ได้ไม่งั้นอย่าไปเที่ยวโทษว่าทำไมไม่มีใครเข้าหาเราเลยเพราะบางทีตัวเราเองนี่แหละทำให้คนอื่นเขาจากเราไปเอาใหม่นี่อายุ48อ่ะเกือบครึ่งชีวิตแล้วเราต้องทำให้ได้เราต้องสงบจิตสงบใจให้เป็นนะครับ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: เพราะชีวิตเราอ่ะจริงๆอนาคตอ่ะถ้าเราไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่เดี้ยงเนี่ยโว้ยเป็นเจ้าคนในคนเลยนะเราอ่ะ
3: ครับ
0: อ่ะอีกหน่อยมันก็อาจจะดีตอนนี้มันไม่ใช่จังหวะเรานะ
3: ครับผมขอบคุณคร
0: ับ สู้ๆครับผม
3: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับโอเค

0: โซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

เอาละค่ะแหมเวลานี่หมดไวไวนะกำลังจะบอกว่าเมื่อกี้นี้นะคะพูดเอาไว้ใช่ไหมว่าทำไมฝนมันชอบตกในช่วงเวลาที่เราจะเลิกงานหรือเดินทางกลับบ้านแล้วตอนนี้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วแต่บอกก่อนนะว่าในทางวิทยาศาสตร์มันมีคำอธิบายจ้าเพราะกระบวนการฝนตกเนี่ยมันคือการระเหยของน้ำให้กลายเป็นไอนะคะแล้วมันมาจากความร้อนจากดวงอาทิตย์จากพื้นแผ่นดินเรานี่แหละพอไอเหล่านี้มันลอยขึ้นในชั้นบรรยากาศมันสูงอุณหภูมิก็จะลดลงไอมันก็ควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำนะมันก็เลยเกิดนะคะหยดน้ำในเมฆรวมตัวฝนตกทีนี้ถามว่าแล้วทำไมมันจะต้องตกกลางวันมันไม่ตกบางทีกลางวันมันก็ตกถ้ามันมีความชื้นสะสมใช่ไหมแต่ไอที่มันตกช่วงเลิกงานแล้วก็สงสารพ่อค้าแม่ค้าบางทีตั้งแผงแล้วอ้าวมาแล้วจ้ามาตามนัดเลยจ้าอะไรอย่างนี้ก็เพราะว่าตอนกลางวันส่วนใหญ่มันจะร้อนมากถูกไหมพอมันร้อนมากอุณหภูมิบนพื้นผิวแผ่นดินเนี่ยมันก็สูงความร้อนสะสมไงความร้อนสะสมปั๊บพอตอนเย็นอากาศมันเย็นมันก็รวมตัวกันลอยขึ้นไปสุดท้ายมันก็ตกโดยเฉพาะกรุงเทพอาคารถนนมันสะสมความร้อนมากเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกตึกเนี่ยโอ้โหพ่นแอร์คอมแอร์เนี่ยออกมาน่ะร้อนไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงหน้าฝนเนี่ยมันเลยรวมตัวกันไวแล้วมันมาตอนนี้แหละเนาะอ่ะเดี๋ยวนะมาดู SMS กันสักนิดนึงละกันนะคะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มาถึงตรงไหนตรงนี้อ่ะเกิดวันศุกร์ที่14ธันวาคม27ถามหาโชคลาภแหมเราก็นะ27ปีนี้เท่ากับอายุ41เข้า42เต็มนะคะตอนเนี้ยคำว่าโชคลาภหมายถึงความสุขมากกว่าเงินทองจ้ะส่วนเรื่องงานอาจจะยุ่งและเยอะก็ต้องอดทนมีงานทำดีกว่าไม่มีงานทำนะจ๊ะคะนองเกิดวันอาทิตย์ที่20กันยา13ปีนี้13นี่เท่าไหร่ล่ะอีช้างก็13ใช่ไหม1อะไรแล้ว13นี่56เออ56วันอาทิตย์สุขภาพการเงินยังพอลุ้นนะคะยังพอหมุนเวียนได้แต่ก็ยังไม่ดีมากนักเราจบด้วยเพลงนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่

0: นี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละเม็ดเฮโมวิตโก

0: ุกชาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

บอกว่าวันก่อนดูภาพหนึ่งไม่รู้มีใครได้ดูหรือเปล่านะคะมีภาพหนึ่งนะเป็นภาพช้างโขลงช้างป่ากุยบุรีค่ะเป็นฝูงเลยนะเขาเรียกเป็นฝูงใช่ไหมเป็นโขลงนะเขาก็ไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้อ่ะทีนี้มันก็จะเป็นภาพแบบว่าช้างเนี่ยนะคะมันหลบอยู่ไม่ใช่ช้างที่ทำนี่นะช้างตัวใหญ่ๆเนี่ยหลบอยู่ใต้ต้นไม้แล้วต้นไม้ก็คุมอยู่อะค่ะก็มีคนเข้าไปถามว่าแล้วช้างป่าเนี่ยจะหลบฝนทำไมอยู่ในป่าเนี่ยไม่งั้นมันก็ต้องเจอฝนใช่ไหมมันจะหลบฝนทำไมอ่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาก็เลยบอกว่าจากภาพที่เห็นช้างฝูงใหญ่เลยเนี่ยนะคะมูดตัวอยู่ใต้เงาร่มไม้ใหญ่ต้นเดียวนะต้นเดียวกันเนี่ยแล้วก็ช้างเนี่ยเป็นโขลงเลยอ่ะทำไมช้างป่าต้องหลบฝนเอาจริงๆเลยเนี่ยนะคะเราเห็นช้างตัวเบลเลอร์บล่าเลยเนี่ยแต่ว่าผิวหนังของช้างอ่ะมันบอบบางเห็นมันหนังหนาอ่ะเขาบอกว่าจริงๆมันบอบบางมันไม่ได้กันน้ำผิวหนังมันดูหนา 2-3 เซนก็จริงแต่มันมีรอยย่นรอยแตกเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นถ้ามันเจอน้ำชื้นง่ายๆบ่อยๆเปียกนานๆเนี่ยตัวมันเนี่ยจะสูญเสียความร้อนโดยเฉพาะช้างตัวเล็กๆเดี๋ยวมันจะปรับตัวได้ไม่ดีแล้วมันจะเปื่อยเอ้ยป่วยนะคะแล้วช้างมันไม่ได้มีต่อมเหงื่อเพราะฉะนั้นมันต้องพึ่งสิ่งแวดล้อมช่วยควบคุมอุณหภูมิช้างเนี่ยมันระบายความร้อนผ่านหูนะคะผ่านเส้นเลือดใต้ผิวหนังเราถึงเห็นว่ามันชอบพ่นน้ำอาบโคลนหาร่มเงาเพื่อจะหลบฝนหลบแดดและมันคือวิธีที่จะช่วยให้มันน่ะรอดพ้นได้แล้วพฤติกรรมเนี่ยของช้างเนี่ยมันอยู่กันเป็นโขลงเป็นฝูงถ้าสมมติว่ามีช้างพังตัวใหญ่ก็คือช้างเป็นแม่ตัวใหญ่ๆพาสมาชิกไปไหนก็จะไปกันเพราะฉะ

างที่เขาพอจะแบบหาที่หลบร่มเงาได้มันก็เลยกลายเป็นภาพนั้นซึ่งเป็นภาพที่สวยมากอ่ะถ้าใครได้เห็นน่ะนะคะถ้าใครมีการส่งต่อกันน่ะบอกเลยว่าสวยมากนะคะไหนขอดูซิมีใครเอาตั้งแต่ต้นซิมีคนทักทายเรามาสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะคะคือมีคนคุณยายออสเนี่ยบอกขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของนันเนี่ยปูพิมพ์ไปแล้วนะแต่มันหาไม่ได้คือพิมพ์แล้วคลิกไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มาสักทีปูก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะอายุ69จะมีโชคลาภกับเขาบ้างหรือเปล่าก็ต้องบอกวันจันทร์อังคารพุธมาด้วยนะคะอยู่จังหวัดอุบลเนาะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้คะอันนี้อะไรล่ะเกิด12มกราคม00วันเสาร์ปีนี้69เนาะ69วันเสาร์อย่าน้อยน้อยใจคนรอบข้างไปเลยจ้าน้อยใจไปก็เท่านั้นนะอันนี้ไล่ดูใน Facebook หน่อยนึงนะคะขอดูนิดนึงดูนิดนึงอย่างเงี้ยนะคะสวัสดีจะไม่มีแรงพูดอยู่แล้วใจเย็นๆอยู่อ๋อคนเมื่อกี้ใช่ไหมจริงๆเขาไม่มีอะไรหรอกค่ะเขานอนอยู่เขาไม่อะไรหรอกลุงฟังจากวิทยุธานินโอ้โหสุดยอดนะคะปูให้ความรู้จากดวงของคนปฏิบัติตามอาชีพของตนที่ดีที่สุดขอบคุณค่ะหมอดูแม่นๆขอบคุณค่ะชอบกินขนมลาเดือน10ไหมคะบอกตรงๆนะพยายามจะนึกอยู่ว่าขนมลาคือไอ้ที่มันเป็นฝอยๆหวานนิดๆหรือเปล่านะคะแล้วสมัยนี้นะบอกให้เลยนะว่าขนมอ่ะด้วยความที่เขาเรียกว่าเทรนด์ไม่กินหวานบางทีขนมหวานน่ะไม่หวานเลยอ่ะถ้าขนมหวานไม่หวานเนี่ยมันก็ไม่ใช่ขนมหวานใช่ไหมนะสำหรับปูนะปูก็ไม่รู้อ่ะบางทีขนมพวกนี้บางทีมันไม่หวานปูก็ไม่ชอบกินเพราะมันไม่หวานผมส่งมาหลายครั้งแต่ยังไม่เคยได้ฟังคำตอบเลยครับผมช่างแจ็คเทวาเกิดวันเสาร์ที่5มิถุนา08คนอุดรชีวิตครอบครัวโชคลาภเป็นอย่างไรปีนี้อายุ61วันเสาร์ไม่สนุกนักชีวิตครอบครัวเนี่ยนะคะวุ่นวายสุดๆนะคะบอกว่าเป็นช่างเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรารับทำอะไรก็ไม่รู้สักอย่างเนี่ยมันก็จะต้องโดนแก้บ่อยๆหรือโดนว่าบ่อยๆหรือมันไม่ใช่เรื่องของเราเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เราเนี่ยทำก็เพราะว่าเราต้องใช้สตังค์เยอะก็ต้องอดทนค่ะช่างแจ็คต้องอดทนนะจ๊ะอยู่อุดรเด้อนะคะชื่อรัฐเกิดวันศุกร์17ธันวาคม14อยากดูรวมดูดาไอ้ดูดวงรวมๆใช่ไหม14ปีนี้50กำลังจะเข้า55เดี๋ยวเข้า55แล้วมันก็จะโอเคเพราะตอนนี้ก็เหมือนกับเราเห็นและเห็นลางว่ามันมีชีวิตที่ดีขึ้นอยู่แล้วนะจ๊ะนะตามนั้นอ่ะ2เพลงนะคะเดี๋ยวฟังไป2เพลงแล้วก็ค่อยฮัลโหลมาที่022481377นะจ๊ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมจะฝากดูดวงมันได้ไหมครับ
0: ได้ครับชื่อเล่นครับ
1: เออผมชื่อเล่นคือต่อยตาบอดสองข้างด้วยพิการก็จะถามว่าจะมีโชคมีลาภผมไหม
0: เออออย่างน้อยตอนนี้ก็พอมีกิน
1: ครับ
0: อ่ะวันเดียวพี่เกิดค่ะ
1: ผมเกิด28 สิงหา 2508
0: อยู่ที่ไหนอะคะ
1: ผมอยู่จังหวัดชลบุรีครับ
0: ชลบุรี
1: อำเภอหนองใหญ
0: ่อ๋ออ่ะแล้วทุกวันนี้ทำอะไรอะคะ
1: ทุกวันนี้ก็ไม่ทำอะไรครับตาจอประสาทตาเสื่อม
0: อ้าวแล้วเอาอะไรกินล่ะ
1: ก็เบี้ยยังชีพ
0: 800
1: ครับผม
0: อย่างเงี้ยผู้สูงอายุอีก600
1: ครับได้1,400ขั้นสี่ค่าน้ำก็ไว้ก็400-500แล้ว
0: แล้วมีลูกมีเมียไหมคะเนี่ย
1: ไม่มีครับ
0: อ้าวแล้วไม่ทำอาชีพอะไรเลยเหรอ
1: ไม่ทำครับมันทำไม่ได้ผมผ่าเปลี่ยนเส้นหัวใจมาด้วย
0: โอ้โหจะพอกินเหรอเนี่ย
1: ก็ถึงว่าพอประจำไปเขาขอเขามั่งอะไรมั่งไป
0: เดี๋ยวนะฮะอ๋อรู้แล้วข้อที่1เขาเรียกว่าอีโก้สูงยิงเกินกว่าจะไปของานเขาทำสังงั้น2บางครั้งก็รู้สึกขี้เกียจไม่อยากออกไปนั่นใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับผมออกไปไม่ได้ไปไหนไม่ได้เดินขนาดเดินจะแถวบ้านยังหลงเลยมันมองไม่เห็นอย่างเดียวมันหมดท่าคุณเลย
0: ก็เลยเป็นอย่างนี้แต่ว่าก็ต้องเราก็ต้องหาอะไรทำบ้างนะไม่งั้นก็จะแย่เกิดวันเสาร์นะคะ
1: ครับผม
0: เกิดวันเสาร์61โอ้ปีนี้นี่ผ่านมาได้ยังไงตั้ง9 เดือน
1: โอ้ก็ใช่นอนโรงพยาบาลไป10 คืนเลย
0: โอ้โหผ่านมาได้ยังไง9 เดือนโอ้อะอีก3-4 เดือนต้องผ่านไปให้ได้เพราะว่าปีอายุ62อ่ะน่าจะมีคนเข้าใจเราเข้ามามีคนเข้ามาช่วยเหลือเราบ้างแล้วก็ด้วยความฉลาดของพี่เดี๋ยวพี่ก็ผ่านพ้นไปได้แต่ว่าครอบครัวไม่มีก็ดีแล้วเพราะว่าถ้ามีก็ไม่น่าจะอยู่รอดเพราะว่าตามดวงมันไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรักหรือครอบครัวเลย
1: มือใครก็อยู่มือใครก็อยู่ด้วยหรอกครับ เราเป็นวิญญาณเลี้ยงเขาน
0: ั่นสินั่นสิเนาะ
1: ครับ

0: พี่รออายุ62มันจะดีขึ้นแต่ตอนนี้พี่ต้องอดทนให้มากอีก3นี่เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวา3เดือนต้องผ่านไปให้ได้ใช่แต่ก็ยังมีคนรักและเมตตาพี่อยู่นะ
1: ครับครับจะมีคนให้ทานให้กินอยู่
0: ใช่นะคะอ่ะสู้กันไปก่อนนะคะเป็นกำลังใจค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ฮัลโหล
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะชื่อเล่นค่ะ
2: ดูให้ลูกชายค่ะ
0: แล้วคุณพี่ชื่ออะไรคะ
2: ต้อยจ้ะ
0: ชื่อต้อยแล้วลูกชายอยู่ลูกชายชื่อเล่น
2: ชื่อโอจ้ะ
0: ชื่อโอพี่ต้อยอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่ลาดกระบังจ้ะ
0: อยู่ลาดกระบังเอาวันเดือนปีเกิดน้องโอค่ะ
2: เออวันที่16พฤษภาวันจันทร์20จ้ะ
0: 20ปีนี้เท่ากับอายุ49 49วันจันทร์อ้าวเขาเครียดเรื่องอะไร
2: ไม่ทราบ
0: อ้าวแล้วจะอยากดูเขาเพื่ออะไร
2: ดูเขาเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวหลายโรคจ้ะ
0: โรคประจำตัวหลายโรคด้วย
2: จ้ะ
0: เกิดกี่โมงเขาเกิดกี่โมงคะ
2: ตีสี่สี่สิบห้าจ้ะ
0: ตีสี่เกิดวันจันทร์โรคประจำตัวพวกท้องไส้ไม่ดีเปล่าลำไส
2: ้หัวใจ
0: อ๋อหัวใจเหรอ
2: จ้ะความดันเบาหวาน
0: อ๋อก็เขากินเก่ง
2: จ้ะ
0: กินจุ๊บกินจิ๊กกินเก่ง
2: กินเก่งมาก
0: มากแต่ปีนี้เหมือนเขาเครียดเหมือนกับมีปัญหาเรื่องการเงินและเครียดแล้วก็ถ้าทำงานก็น่าจะเขาทำงานไหมคะ
2: ทำงานอยู่จ้ะเพราะว่าเขาทำเป็นรอพอตอนนี้ก็ดูแลแม่อยู่แม่ติดเตียงจ้ะ
0: เขาหนักเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้เนี่ย
2: ร้อย
0: เพราะเขากินเยอะ
2: จะร้อยหนึ่งเพราะว่าเขาเพิ่งไปหาหมอถามเขาว่าทั้งแบบก็บอกร้อยหนึ่ง
0: คืออย่างนี้โอ้เนี่ยตัวใหญ่ขาเล็กและเข่าไม่ดี
2: จริง
0: เขาตัวใหญ่ขาเล็กเข่าไม่ดีให้ระวังเรื่องท้องไส้ไม่ดีแล้วก็หัวเข่าเพราะขาเขาก็เล็กต้องระวังปีนี้เขาน่าจะเครียดเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องหลายๆเรื่องอะค่ะแล้วก็งานเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าเขาต้องทำงานเหมือนดูแลสมมติว่าอะรปภมีอยู่5ดันหายออกไปซะ3เหลือแค่2คนอะไรเงี้ยเขาเหนื่อย
2: ทำงานเหนื่อยมาก
0: ก็เป็นกำลังใจให้เขาๆกันพี่ต่อยเอ๊ะพี่ต่อยเออ
2: ต้อย
0: พี่ต้อย
2: จ้ะอนาคตเขาไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมคะ
0: พี่ได้บอกว่าอนาคตเขาจะดีอย่าพูดคำว่าอนาคตเขาไม่มีอะไร
2: เพราะว่าการเงินก็ดีแบบเมื่อก่อนเยอะเม
0: ื
2: ่อก่อนแย่มาก
0: แต่เขาเป็นคนหาเงินเก่งนะเขาเป็นคนหาเงินเก่งทำมาหากินเขาไม่ได้เป็นคนขี้เกียจ
2: อะไรตอนนี้พูดตรงๆว่าออกเขาออกดอกกินด้วยเขาเก็บเงินได
0: ้
2: เพราะว่าเคยดูกับพี่ปูทีแล้ว
0: ค่ะ
2: แต่พี่ปูบอกอ้าวการเงินปีนี้ดีมากแล้วกับแม่น่ะมันบุ้งเบ้งไปงั้นน่ะแต่มันก็หลักแม
0: ่
2: นะ
0: ใช่เขาชอบปกป้องเขาชอบดูแลเขาต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่ไม่ต้องห่วง
2: เพราะว่าเขาจะเหนื่อยมาเขาจะต้องมาเปลี่ยนแผ่นเทฉี่อะไรเงี้ยบางทีเขาก็หงุดหงิดจากที่ดูนมาเขาก็มาใส่เราบางทีเราก็เงียบบางทีก็สู้เหมือนกัน

0: โอเคค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้
1: ขอบคุณ
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คนที่ดูแลคนป่วยเนี่ยนะคะเหนื่อยทั้งใจแล้วก็เหนื่อยทั้งกายด้วยนะจ๊ะ

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
6: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
5: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
6: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่น
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซลเอสเอสเอสเอส

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
2: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
3: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
2: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
3: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
2: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
4: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
2: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
5: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

ล่ะค่ะแม่เวลาทำไมมันหมดไวแท้เด้อนะคะอ้าวมาส่องดวงกันที่4689400นะจ๊ะเกิดวันจันทร์ที่23กันยา39ปีนี้อายุ30วันจันทร์ตอนนี้ถือว่าดีค่ะโชคลาภคือความรักนะคะโชคลาภนี่น่าจะเป็นเรื่องของความรักละมากกว่านะจ๊ะเกิดวันอังคารที่1มิถุนา25ถามเรื่องโชคลาภสุขภาพครับสุขภาพนะคะเป็นเรื่องของอยากกินเร็วนักนะคะหรือกินเยอะเกินคือกระดูกเนี่ยนะแทะจนแบบเรียกว่าหมาร้องไห้เลยนะแบบเกลี้ยงจริงๆนะเราเนี่ยนะคะให้ระวังสุขภาพภายในนะคะทำงานอะไรก็อย่าไปเครียดมากนักปีนี้อายุเท่าไหร่44อ๋อน้อยใจรู้สึกว่าเบื่อรู้สึกท้อแท้เหนื่อยหน่ายเปราะบางทางด้านจิตใจมากกว่าด้านร่างกายจ้าเกิดวันเสาร์

ที่16มีนา06สุขภาพครอบครัวการเงินครับ06ปีนี้เท่ากับอายุ63 63อ่ะครอบครัวการเงินยังโอเคอยู่ค่ะแต่เดี๋ยวพอเข้า64เนี่ยคุณพี่ต้องจัดสรรบริหารนะคะเกี่ยวกับการเงินให้ดีเพราะว่าอาจจะติดขัดบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะคะแค่เตือนเฉยๆค่ะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วเราไว้เจอกันสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วง Wake Up Thailand เนี่ยนะคะคือปูเนี่ยรู้ว่าวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะคะมีการพูดถึงกันเยอะมากแล้วก็ทีนี้มีคนถามว่าประวัติเขาเป็นมายังไงวันนี้ปูจะเล่าให้ฟังใน Wake Up Thailand นะจ๊ะช่วงนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ